0: Do you have your own story, right? นักเรียนมีเรื่องราวของตัวเองแล้วใช่ไหมคะทางนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนนะคะสามารถเขียนเล่าเรื่องราวนะเกี่ยวกับสตอรี่ต่างๆแล้วก็มีการโหวตให้คะแนนใช่ไหมคะ Which group is the winner? Did you remember?
1: Group
0: 2 and then group 3 กลุ่ม 2จำได้ไหมคะว่าเราได้รางวัลอะไรบ้างอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องเล่าดีเด่นใช่ไหมเรื่องเล่าดีเด่นนั่นเองค่ะหรือว่าเป็น funny story นะคะและกลุ่ม3เป็นเรื่องราวของการแต่งค่ะหรือว่าการเรียบเรียงไวยากรณ์หรือว่าเป็น grammar นั่นเองค่ะ alright and for today we are going to learn about the new unit alright next this unit I want to practice you about things of the new things alrightOkay, are you ready, class?
1: Yeah.
0: Group 1 to 3, are you ready?
2: Yeah.
0: 4, 5, 6, are you ready?
3: Yeah.
0: And students who are watching on the RTV 8, are you ready to start with me? Yes, right? Now let's go. All right. Now we are in unit number 8. It's about getting to know the invention. Do you know about invention? Again, please.Invention. มีใครทราบบ้าง invention that you know? กลุ่มหนึ่งทราบไหมคะคุณครูให้เวลาในแต่ละกลุ่มค่ะช่วยคิดนะคะว่า invention that you know. What is the invention that you know? Give me one name. เดี๋ยวเรามาลองเช็คนะคะว่าในต้นทางและปลายทางทราบไหมว่า invention คืออะไรโอเค please welcome group 3. เดี๋ยวเรามาลองฟังนะคะว่ากลุ่ม3เนี่ยคิดออกหรือว่าพูดถูกไหมเกี่ยวกับ invention
4: แปลว่าสิ่งประดิษฐ์ครับ
0: สิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมคะไหนลองยกตัวอย่างมาสักหนึ่งชิ้นนะคะ
4: ดินสอครับ
0: ดินสอ alright แสดงว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่มีดินสอใช้ใช่ไหมคะแสดงว่าดินสอก็เป็น invention alright give it to group 3 okay which group มีอีกไหมคะมีกลุ่มไหนตอบเพิ่มไหมเอ่ย which group want to answer meมีไหมคะกลุ่มหนึ่งทราบไหมคะว่า invention that you know อะไรนะคะสิ่งประดิษฐ์แล้วเราทราบไหมว่าอะไรที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอันไหนเป็นสิ่งประดิษฐ์บ้าง which one are inventions อะไรนะคะ fan right what else TV light dish television what else
1: table
0: good job what else door chair all rightEverything around us are invention. รอบๆตัวเรานะล้วนประกอบไปด้วยอะไรคะสิ่งประดิษฐ์มากมายเลยนะคะ Alright, everyone repeat after the teacher. Inventions.
1: Invention.
0: Again, please. 1, 2, 3. Invention.
1: Invention.
0: Louder, please. 1, 2, 3 again.
1: Invention.
0: Inventions. ก็แปลว่าสิ่งประดิษฐ์นั่นเองนะคะแสดงว่าในส่วนนี้นะคะเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างในวันนี้นะคะ Let's see our goal first Okay For today you have to know about the word and vocabulary about inventions and you have to tell me about the meaning in Thai and all right you have to describe about their all right about their invention their inventions โดยใช้โครงสร้าง passive voice passive voiceมีใครจำได้ไหมคะว่า passive voice เนี่ยคุ้นๆไม่เอ่ยมีใครคุ้นๆไหมคะ passive voice นักเรียนลองนึกถึงสิ่งประดิษฐ์หนึ่งชิ้นค่ะทีวีเครื่องนี้นะคะใครเป็นคนสร้างหรือว่าทีวีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองได้มีไหมคะทราบไม่เอ่ยทีวีนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ค่ะมันถูกสร้างขึ้นมามันถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแสดงว่านี่แหละค่ะมันเป็น passive voice เพราะว่าทีวีถูกสร้างขึ้นมานะคะ all rightI want to know about your invention that you know. All right, let's see. Okay, let's think about the things in your house. ให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลองนึกถึงสิ่งที่อยู่ที่บ้านเรานะคะแล้วก็ลองช่วยนึกสิคะว่า which ones are invention. ลองนึกที่บ้านเราค่ะว่ามีอะไรที่เป็น invention บ้างมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีกลุ่มไหนทราบบ้างคะถ้ายังนึกไม่ออกนะลองดูในห้องครัวนะคะในห้องนี้นะคะ Alright the first one I want to ask you what electric appliances โอเคถ้าใครไม่ทราบความหมายนะคะอยากให้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะโน้ตความหมายคำนี้ค่ะ appliances everyone repeat after the teacher 1 2 3 appliances1 2 3 again
1: appliances
0: group 1 group 2
1: appliances
0: group 3
1: appliances
0: group 6 louder pleaseAppliances, right? Who knows? Okay, who do you know about this word? Appliances in Thai? What does appliances in Thai? มีใครทราบบ้างคะ Electric appliances such as microwave such as refrigerator มีอีกไหมคะซึ่งในบ้านเราเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าเป็น electric appliances หรือสิ่งนี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์เช่นเดียวกันนะคะ All right Let's see Okay, the things in my house Wow Do you have it?
1: Yes
0: Do you have it?
1: Yes
0: Okay มีสิ่งไหนที่เรามีที่บ้านบ้างคะตอนนี
1: ้
0: อะไรนะคะ Stove, right? Microwave Phone, right? Phone Mobile phone Solar cell ใช่ไหมคะเพราะเรามี solar cell นั่นเองนะคะมีไม่เอ่ย What about theHot pot right เพื่อนบอกว่ามีหม้อหุงข้าวด้วยค่ะคุณเชื่อว่าทุกบ้านน่าจะมีหม้อหุงข้าวอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นโฮมคุกเกอร์นะคะ alright นักเรียนทราบไหมคะว่าแต่ละสิ่งเนี่ยค่ะ what is it used for what is it used for แต่ละสิ่งเนี่ยมันใช้ทำอะไรเราทราบไหมคะ can I start with from this oneเรื่องใกล้ตัวของเราที่สุดเลยค่ะ mobile phone what is it used for มันสิ่งนี้ค่ะหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยค่ะเราใช้มันทำอะไรบ้าง
1: message
0: ใช่ไหมคะ text message what else research what else มีกลุ่มไหนทราบบ้างคะ take photos call take photos call to your friendsแสดงว่าแต่ละสิ่งเนี่ยล้วนแต่มีคุณประโยชน์ของเขาเลยใช่ไหมคะนักเรียนลองดูนะคะว่าสิ่งเนี้ยนะคะมันสำคัญยังไงกับตัวเราบ้างโอเคแต่ถ้าใครยังไม่ทราบความหมายหรือว่าอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เดี๋ยวเรามาลองดูค่ะว่าวันนี้คุณครูนำสิ่งประดิษฐ์อะไรมาฝากบ้างนะคะ All right now let's talk about invention getting to know the invention เดี๋ยวเรามาลองทำความรู้จักสิ่งประดิษฐ์กันค่ะโอเค are you ready class
1: yeah.
0: If you have notebook, you can write down in your notebook. You can put the meaning in Thai, and then you can go back home and revise by yourself. The first one is Okay. Could you help me to answer what is it?
1: Microwave.
0: Louder, please.
1: Microwave.
0: All right. Louder, please. One, two, go. Microwave. Again, please.
1: Microwave.
0: What is it used for? Group three first. What is it used for in your opinion? กลุ่ม3คิดว่าสิ่งนี้ใช้ทำอะไรคะ
4: ใช้สำหรับเพิ่มความร้อนให้อาหารครับ
0: เพิ่มความร้อน Do you know how to say เพิ่มความร้อนให้อาหาร in English?
4: Heat.
0: Heat, right? Heat food ใช่ไหมคะ Okay, give hand to group threeเพื่อนบอกว่า heat นี่เกี่ยวกับความร้อนค่ะเกี่ยวกับความร้อนนะกลุ่ม5มีไม่เอ่ยมีไอเดียไหมคะมีไม่เอ่ยโอเคถ้านักเรียนยังไม่ทราบนะคะว่าแต่ละอย่างควรพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาลองดูในสไลด์ถัดไปนะคะเพราะว่าคุณครูมีวิธีการพูดว่าแต่ละสิ่งเนี่ยค่ะมันใช้อย่างไรบ้างมันถูกนำไปใช้อย่างไรบ้างนะคะโอเค next one is do you know what is it group five what is itYou can see it in our room, in the classroom. Okay. Please listen to group 5.
2: Light bulb,
0: right. Okay. And do you have it? You can see it here, right?
1: Yeah.
0: Can you see it here? นักเรียนลองดูสิคะข้างบนเรามีไหมคะมี light bulb ไหมคะ All right. Group 5. ถูกต้องค่ะ Light bulb แปลว่าหลอดไฟค่ะแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะหลอดไฟก็ถูกเป็นไงคะถูก invent ขึ้นมาใช่ไหมคะ alright Everyone repeat after the teacher. 1, 2, 3. Light bulb.
1: Light bulb.
0: Louder, please. Again, please. 1, 2, 3. Light bulb. What that is mean in Thai?
1: Lot Phai.
0: Do you have it at your in your house?
1: Yes.
0: Right. You can see it in your house. Right. Right bulb. And what is it used for? What is it used for? ใครทราบบ้างไฟเนี่ยค่ะมันช่วยทำอะไรบ้าง Which group want to answer me? Group 2 right? Group 2 Group 2ลองเสนอไอเดียค่ะว่าจริงๆแล้ว light bulb เนี่ยค่ะเราเห็นชัดเจนนะคะว่ามันใช้ทำอะไรใช่ไหมคะ light bulb What is it used for? You can answer me in Thai if you don't know in English
2: สร้างแสงสว่างครับ
0: สร้างแสงสว่างใช่ไหมคะ alright do you know how to answer me in English
2: Light source.
0: Light source. เพื่อนว่าเป็นแหล่งอะไรคะแหล่งพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมคะเป็นแหล่งของแสงไฟใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวทีเชิญจะมีวิธีการตอบนะคะของการให้แสงสว่างยังไงบ้าง Alright, give hand to group 2 โอเคแสดงว่าไฟเนี่ยค่ะมันใช้เพื่อให้แสงสว่างนั่นเองนะคะโอเคและก็คุณครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็จะมี light bulb at home นะคะ next word next picture isCan you guess what can you see in the picture? What can you see? Printer, right? Who else? มีใครทราบบ้างอ่ะช่วยตอบดังๆเลยค่ะเครื่องปริ้นเหรอคะ fax machine, right? Fax machine. โอเคแสดงว่าอย่างรุ่นเรานะคะก็อาจจะก้าวผ่านหลายๆช่วงของเวลาของสิ่งประดิษฐ์ค่ะซึ่ง fax machine เนี่ยค่ะเมื่อก่อนนี้คือนิยมมากๆเลยนะคะเราใช้ในการ sending document เราใช้ในการส่งงานหรือว่าใช้ในการ communicating by sending document เราใช้ในการสื่อสารแล้วก็ส่งเป็นตัวเอกสารนั่นเองค่ะแต่ในช่วงนี้ค่ะเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะโอเค Group 6 Have you ever seen the fax machine? Have you ever seen เคยเจอไหมคะ Group 1 Have you ever seen the fax machineNo, right? Group 4. Have you ever seen the fax machine? มีไหมคะมีใครเคยเห็นบ้างปกตินี้ปัจจุบันเราเห็นอะไรคะเป็นเครื่องปรินเตอร์นะคะแล้วก็ในการส่งงานเราใช้การอัพโหลดผ่านไดรฟ์ต่างๆเลยใช่ไหมคะมันค่อนข้างทันสมัยขึ้นมาแล้วนะคะ All right. Last time for this word. Fax machine
1: Fax machine.
0: Louder, please. 1, 2, 3.
1: Fax machine.
0: Good job. Next one is
1: laptop.
0: Group 5. Group 5. Okay. Please welcome group 5. Okay. If you can guess what is it, and then please tell me what is it used for. ถ้าใครทราบนะคะลองบอกเพิ่มเติมนะคะว่าสิ่งนี้ค่ะที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะเราใช้ทำอะไรได้บ้าง What is it used for?Alright. Group 5, are you ready?
3: Laptop.
0: Laptop, right? And what is it used for? เราใช้ทำอะไรคะ laptop ตัวนี
3: ้ Work.
0: Work, right? ใช้ในการทำงานเลยใช่ไหมคะ Alright, give hand to group 5. You can say it. You can say I, right? I use for working. ฉันใช้มันเพื่ออะไรคะเพื่อการทำงานนั่นเองค่ะOkay, everyone repeat the teacher. Laptop.
1: Laptop.
0: Laptop.
1: Laptop.
0: Okay. หรือปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นว่าแล็ปท็อปเนี่ยค่อนข้างมีหลากหลายรุ่นมากๆนะคะซึ่งเราก็เลือกใช้งานตามขนาดหรือว่าวัสดุที่เราชื่นชอบได้เลยนะคะแล้วก็นักเรียนสังเกตนะคะแล็ปท็อปจะมีความพิเศษคือมันสามารถ carries everywhere ได้เลยค่ะนำไปได้ทุกที่เลยนะคะซึ่งต่างจากอะไรคะ personal computer หรือว่าคอมพิวเตอร์ PC ที่เราใช้กันตามห้องสำนักงานหรือว่าห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะ right next okay I want all of you here answer me กูเชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางทราบค่ะว่าสิ่งนี้มันคืออะไร what is it could you help me to answer me together 1, 2, 3 watching machine good job and what is it used for what is it used for ใครตอบได้บ้างเอ่ยเราใช้ทำอะไรคะ which group group 5 right and then followed by group 3กลุ่มอื่นสามารถ แย่งตอบได้เลยนะตอนนี้กลุ่ม3และกลุ่ม5เนี่ยค่อนข้างจะไฟคะแนนค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะช่วยกันตอบได้เลยนะคะหรือบางกลุ่มอาจจะอยากตอบแต่กดไม่ทันนั่นเองนะคะโอเค Group 5 are you ready What is it used for What is washing machine used for
2: Wash clothes
0: Wash clothes right okay give it to Group 5 All right is right is it used for washing clothes มันใช้เพื่ออะไรคะเพื่อการซักหรือว่าทำความสะอาดอะไรคะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ทุกวันนี้นั่นเองนะคะโอเคมีใครยังใช้ซักแบบอัตโนมือของเราเองบ้างโอเค by hand you who wash your clothes by hand you right wow good right because if you wash it by using your hand it's very clean okay next all right I think everyone here and then who student who are watching on the LTVS got it right that's it
1: mobile phone
0: okay everyone listen to me and then repeat after the teacher mobile phone
1: mobile phone
0: แต่ถ้ามีใครแอบออกเสียงว่า mobile phone แสดงว่าก็ถูกต้องเหมือนกันค่ะสามารถออกเสียงได้2แบบคือ mobile phone นะคะเป็นแบบอเมริกันแต่ถ้าแบบ British นั่นเองค่ะจะออกเสียงว่า mobile phone alright one to three again mobile phone alright another way mobile phone or mobile phone right you can say mobile phone or mobile phone it's up to you alrightDon't say mobile, right? Mobile แปลว่าเราสามารถเคลื่อนที่ได้เองค่ะโทรศัพท์ที่เรานำหรือว่าพกพาไปไหนทุกที่ได้เลยนะคะ Okay. And then, do you know what is it? What is it? เครื่องดูดฝุ่น but in English, do you know? All right, group five again. Group five. Someone use it at home, but someone use a broom.Do you know broom? A broom to clean the house. อะไรคะ เป็นไม้ที่เราใช้ปัดฝุ่นนั่นเองค่ะ Broom, right? A broom. Okay. Group 5, what is it?
3: Vacuum cleaner.
0: Vacuum cleaner. All right. Good job. Give it to group 5 again. Okay. Let's see. We have many types of vacuum cleaner.ในส่วนนี้ค่ะในภาพนี้นะคะจะเป็น vacuum cleaner นะคะก็คือเครื่องดูดฝุ่นที่เรารู้จักกันนั่นเองนะคะแบบนี้แต่สมัยนี้เราก็มีวิวัฒนาการค่อนข้างจะเยอะค่ะเราก็เริ่มมี robotic ค่ะ robotic vacuum cleaner ก็คืออะไรคะเครื่องเป็นเครื่องหุ่นยนต์ที่ใช้ในการช่วยเราเนี่ยค่ะดูดฝุ่นซึ่งหุ่นยนต์นี้สามารถบังคับแล้วก็สามารถคอนโทรลตัวเองได้และก็มีเซ็นเซอร์ในเรื่องของการหาจุดที่มีฝุ่นในบริเวณบ้านเรานะคะบ้านใครมีบ้างเอ่ย Do you who have it at home มีไหมคะ Wow right okay แล้วคันที่นี้เป็น vacuum cleaner บ้างนักเรียนในห้องนี้มีใครเป็นเครื่องดูดฝุ่นช่วยคุณแม่กวาดบ้านบ้างคะมีไหมเอ่ยถ้ามีที่จะให้คะแนนพิเศษนั่นเองนะคะมีไหมคะแสดงว่าพวกเราเป็นคลีนเนอร์ด้วยใช่ไหมคะทั้งเป็นสตูเดนต์แล้วก็เป็นคลีนเนอร์ at home right okay give it to yourself please แสดงว่าเย็นนี้นะเราต้องกลับไปทำที่เป็น vacuum cleaner at home alright ในส่วนของ vacuum cleaner right what is it used for what is it used for vacuum cleaner
1: clean
0: the floor clean the house right okay.สมมุติว่าถ้าวันนี้เรามีฝุ่นค่ะถ้ามีผู้โชคดีนะคะพก vacuum cleaner มาด้วยก็จะดีมากๆนะคะก็จะช่วยในการทำความสะอาดพื้นห้องของเรานะคะโอเค next it's time to check your memory it's time to check your memory if you know the word and then if you can remember the word please tell me to pronounce the word louder ช่วยดิเชอร์ทบทวนคำศัพท์พร้อมกับเพื่อนๆปลายทางเลยนะคะAll right. One, two, three.
1: Mobile
0: phone. Louder, please, again.
1: Mobile phone.
0: Or mobile phone. Good job. Again, fax.
1: Fax.
0: Machine. All right. Okay, everyone look at the picture again. One, two, three. Light bulb. Light bulb. Light bulb. Bulb แปลว่าหลอดไฟค่ะหลอดนะเป็นหลอด Bulb คือหลอดไฟกลมๆที่เราเห็นนี่แหละค่ะเป็นดวงๆนะคะต่อไป Next one is What again please? Vacuum cleaner. Group 4, what is it?Group 4, what is it? Cleaner, alright. And what about you, students who are watching on the RTV8? What is it? Vacuum cleaner, right? Good job. Next. Louder, please. 1, 2, 3. Microwave, alright. 1, 2, 3.Washing machine. Again, please.
1: Washing machine.
0: All right. Do you know it? Right? And next. 1, 2, 3.
1: Laptop.
0: Again, please. Louder. 1, 2, 3. Laptop. Okay. Now it's time to ask an answer. Okay. Now it's time to check yourself, right? Do you have a mobile phone?Do you have a mobile phone?
1: Yeah.
0: Right? And then, what is it used for? What is it used for? What is it used for? นักเรียนใช้โทรศัพท์ทำอะไรคะ
1: Check
0: it. Group 2. Search. Right? Search. Search something, right? Search the news. What about you, group 3? Call. Call to who?My friend, everyone, right? You can call to everyone. Group 4. Play game, right? Play game, right? It means you want to relax. Group 5. Video call, right? And the last group, group 6. Take photo. And what about you, students who are watching on the RTV8? What is a mobile phone used for? ซึ่งแต่ละอย่างนะคะนักเรียนเวลาตอบแล้วตอบที่ชอบว่ายังไงเอ่ยตอบว่าอะไรคะลองนึกสิคะ How do you answer me in sentence in the correct sentence มีใครทราบบ้างเอ่ยถ้าเราจะบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ค่ะเราใช้เพื่อสิ่งนี้เราจะตอบว่ายังไงดี I use for มีไม่เอ่ยมีใครสังเกตไหมว่าคุณครูพูดว่าอะไรมีไม่เอ่ยมี Do we have do we have a volunteer ในห้องนี้มีใครเป็นอาสาสมัครช่วยสรุปได้บ้างเอ่ย Okay let's seeเดี๋ยวลองจับประเด็นนะคะ Alright A mobile phone is used for making a call to someone ครูคิดเห็นเหมือนกับกลุ่ม3เลยค่ะ Making a call to someone ที่ใช้เพื่ออะไรคะเพื่อโทรหาใครสักคนหนึ่งหรือว่าโทรหานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยค่ะมีใครสังเกตแล้วก็จับประเด็นได้บ้างเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ Alright OkayWhat is a mobile phone used for? A mobile phone is used for making a call to someone. All right, we have another example. What is a laptop used for? มีใครตอบข้อนี้ได้บ้าง? What is a laptop used for?Who want to be a volunteer? Who want to be a group 3, right? You ring a bell, right? Okay. Okay. เดี๋ยวลองมาลองฟังกลุ่ม3ค่ะตอบผิดไม่เป็นไรนะคะลองฝึกก่อนนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ What is a laptop used for?
4: The laptop used for searching in the internet.
0: Very good. Let's see. A laptop is used for searching, right? Searching the internet. Give it a good three. Correct. All right. นักเรียนสังเกตใช่ไหมคะเพื่อนแอบสะดุดเล็กน้อยค่ะว่าเลยนะคะ A laptop is used for searching, right? ถูกต้องค่ะเพื่อนตอบว่า A laptop is used for searching internet. alright searching the internet เรียนสังเกตคำนี้ค่ะ for making แล้วก็ในส่วนของส่วนขยายของเราจะใส่อะไรก็เพิ่มเติมให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะโอเค could you help me to read this sentence again one two three what is a laptop used for
1: a laptop
0: is used for making a reportแสดงว่าแล็ปท็อปเนี่ยค่ะมันช่วยทำอะไรคะแล็ปท็อปช่วยอะไรคะใช้เพื่อการทำรายงานอาจจะมีวิธีการอื่นหรือว่าสามารถทำอย่างอื่นได้อีกค่ะแล้วแต่คนใช้งานเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวมาลองสรุปนิดนึงค่ะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าใครจำไม่ผิดนะคะนักเรียนลองนึกถึงตอนก่อนชั่วโมงค่ะคุณครูบอกว่าอะไรคะทีวีหนึ่งเครื่องเราเป็นคนสร้างมาดังนั้นนะคะทีวีของเราที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะมันถูกสร้างมาเพื่องานนั่นเองค่ะถ้าเราต้องการว่าเน้นย้ำว่าทีวีเนี่ยค่ะถูกกระทำถูกสร้างมาเนี่ยเราจึงเรียกโครงสร้างนี้ว่า passive voice นั่นเองค่ะหมายถึงพูดถึงสิ่งที่โดนประดิษฐ์หรือว่าโดนคิดค้นขึ้นมานั่นเองนะคะคุณอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะเทคโน้ตลงไปด้วยนะคะลองสังเกตประโยคค่ะ subject นะคะ subject ก็ได้แก่อะไรคะสิ่งนั้นๆหรือว่า I you today ก็ได้นะคะสิ่งนั้นๆที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้เราพูดว่าอะไรคะ a laptop ใช่ไหมเอ่ยลองมาดูนะคะหรือนักเรียนสามารถถ้ายังไม่รู้ว่าจะมันจะหมายถึงอะไร a laptop a mobile phone นักเรียนสามารถใช้คำว่า this invention ได้ค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ is used for removing dust or garbage on the floorสังเกตนิดหนึ่งนะคะครูไม่อยากให้นักเรียนทุกคนเข้าใจผิดเพราะว่า used นะคะเติม ed เนี่ยไม่ได้แปลว่าเคยนะคะไม่ได้แปลว่าเป็นประสบการณ์มาก่อนแต่คำนี้เป็นคำกริยานะคะที่อยู่ในรูปของ verb ช่องที่3หรือเราเรียกว่า past participle นะคะ subject ตามด้วย be is am are used for เอ๊มีใครสังเกตไหมคะว่าหลัง for เนี่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็น verb อะไรเอ่ยมีใครสังเกตเห็นไหมคะ verb adding ing โอเคไหมคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ Foster บอกว่า is search right or is searching นะคะพอเขาใช้ searching ก็เลยถูกต้องตามโครงสร้างนั่นเองนะคะ alright don't forget to take note โอเค I have another example for you. Alright, a mobile phone is used for making a call to someone. ซึ่งตามนี้ค่ะ subject followed by is and are followed by used to ซึ่งเป็น verb ช่องที่3นะคะถูกใช้นะคะเพื่อสิ่งไหนนะคะ for making for taking for chatting นะคะอย่าลืมเป็น verb ing นั่นเองโอเค alright ทันไหมคะในส่วนนี้ do you understand
1: yes
0: right โอเคถ้าสมมุติว่าในส่วนนี้นะคะมีใครมีข้อคำถามหรือข้อสงสัยนั้นเนี่ยสามารถสอบถามได้เลยนะคะโอเค the last example a laptop is used for making a report นะคะอย่าลืมนะคะเช็คตัวเองด้วยค่ะก่อนทำข้อทดสอบนะคะเราต้องเช็คให้ถูกต้องตามโครงสร้าง for making แสดงว่าถ้าทีเชอร์เขียนว่า for make ก็ผิดนั่นเองนะคะโอเคมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะเราจะถึงตานักเรียนในการฝึกแล้วค่ะนักเรียนปลายทางนะคะตามทันไหมเอ่ยสำหรับในเรื่องของการพูดถึง passive voice หรือว่าสิ่งที่ถูกประดิษฐ์หรือว่าถูกคิดค้นขึ้นมานั่นเองนะคะว่าเราสามารถนำสิ่งนี้ค่ะไปทำอะไรได้บ้างนะคะโอเค now it's time to practice it's time to practice alright ลองดูภาพนี้ค่ะ look at the picture look at the picture look at the picture what is itWhat is this invention? นั่นเลยเห็นว่าในนี้มีอะไรบ้างคะ มี car แสดงว่า car เนี่ยมันช่วยอะไรบ้าง What is it used for?
1: เดินทาง
0: เดินทาง How do you say เดินทาง in English?
1: Travel
0: right? เราสามารถบอกยังไงได้บ้างคะ This invention is used for travel or traveling?
1: Travel.
0: Travel or traveling?
1: Traveling.
0: Traveling, right? Where around the world? ไปเที่ยวไหนดีคะ
5: ทั่วรอบโลก
0: เลยนะคะเพื่อนบอกนะเพราะว่าเราไปกันเป็นคันรถเลยนะคะ alright หรือนั่นจะสามารถใช้ว่า for moving ก็ได้นะคะ and traveling ก็ได้นั่นเองนะคะ okay what is it camera right camera okay what is it used for นั่นเลยคิดว่ากล้องนะคะที่เราเห็นในนี้ค่ะมันใช้ทำอะไรคะ Who can answer me? Raise your hand. Okay, one person stand up, please. มีอีกไหมคะมีใครช่วยทีเชอร์ตอบได้ไหมคะขออีกสองคนนะคะขออีกสองคนนะคะ Alright. Now your turn.
4: It's used for recording the video.
0: It's used for recording the video. Good job. Wow. เพื่อนกลุ่มสามบอกว่าอะไรคะ This invention is used for recording.The video มีใครอยากเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนไปทางสามารถตอบได้ไหมคะว่าในส่วนของกล้องนี่ค่ะเราสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง What is it used for Which group want to help me มีไหมคะมีอีกไม่เอ่ย Okay no one right no one let's see for my answer it used for taking video you can say it's used for making a film making a picture ก็แล้วแต่นักเรียนนะคะโอเค now let's see what is it you can see it in this classroom
1: yeah.
0: in the classroom air condition right air condition เพื่อนบอกว่าเป็น air conditioner นั่นเองนะคะแสดงว่าในส่วนของ an air conditioner is used for มันช่วยทำอะไรคะที่ทำให้เราเนี้ยรู้สึกไม่ร้อนใช่ไหมคะโอเค you can say like this it is used for cooling down a space ทำให้พื้นที่เป็นไงคะ yeah. ก็คือเย็นลงนั่นเองนะคะโอเค do you know how to make the sentence right โอเค now your turn what is it teacher แอบเห็นนะคะว่าบางคนก็แอบใส่อะไรคะใส่หูฟังนะคะซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้คืออะไรเอ่ย headphone very good headphone what is headphone used for again please this invention okay who want to answer me this invention is used for อะไรเอ่ยลองมาดูค่ะตอบผิดไม่เป็นไรนะคะลองฝึกทบทวนก่อนนะคะ what is it used for what is headphone used for
4: Is used for listening music.
0: Is used for listening to music. All right, give a hand to group two. ปรบมือเป็นกำลังใจเพื่อนๆนะคะ Okay, it is used for listening to music. Or you can say a headphone is used for listening to music. Or this invention is used for listening to music. Okay, now your turn.Okay, could you help me? I want to volunteer from each group. Get the worksheet, right? สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดูใบงานที่หนึ่งในส่วนของบทเรียนได้เลยค่ะ Take one and pass it on. นักเรียนต้นทางนะคะแจกในส่วนของใบงานให้กับเพื่อนๆนะคะ Now, let's see worksheet one. All right, it's time to practice. For worksheet one, let's see.What do you have to do? นักเรียนต้องทำอะไรบ้างคะ Could you help me to read the instruction? ลองช่วยดิฉันอ่านนะคะว่าคำสั่งเขาบอกว่าอะไรบ้าง You have to look at the pictures, then write the correct vocabulary. เขียนในนี้ค่ะนั่นเองนะคะ Invention vocabulary. และก็บอกดิฉันด้วยค่ะว่าแต่ละอย่างเนี่ยค่ะมัน used for อะไรบ้าง What is it used for Do you understand
1: yeah.
0: Right Are you ready class
1: yeah.
0: Now let's start Which group finished first Ring the bell Okay ครูจะช่วยในส่วนของ คนที่มีข้อสงสัยนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยนักเรียนสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนสามารถดูใบงานที่1 นะคะดูรูปภาพนะคะแล้วนักเรียนสามารถ

0: ขียนคำศัพท์นะในส่วนของคอลัมน์นี้ได้เลยนะคะส่วนคอลัมน์สุดท้ายนะคะให้นักเรียนบอกนะคะว่าสิ่งประดิษฐ์แต่ละชิ้นเนี่ยค่ะเราใช้ทำอะไรบ้าง What is it used for ถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะเติมไม่เอ่ยเติมไม่เอ่ยเช็คตัวเองเขียนคำศัพท์ก่อนค่ะว่าแต่ละอันคืออะไรบ้างเขียนคำศัพท์อย่างนี้นะคะแล้วก็เขียนวิธีการว่าสิ่งนี้เอาไปใช้ทำอะไรอันแรกคืออะไรคะช่องนี้เขียนอะไรคำศัพท์ใช่ไหมคะเป็น invention vocabulary โอเคนายของไรเฮียไอ้เขียนอะไรเอ่ยคือไอ้คืออะไรเอ่ยเขียนเลยครับโอเค now I'm looking for the last group to present ขอให้กลุ่มสุดท้ายดีไหมคะที่เสร็จกลุ่มสุดท้าย present ดีไหมเอ่ยโอเคสิ่งนี้ใช้ทำอะไรเข้าใจใช่ไหมคะอันนี้ microwave you miss o โอเค you miss o any questionIt's missing, right? Okay, don't worry. Finish, right? Can I see? Laptop. Is it used for making a report? Washing clothes? Which thing do you have at home? Which invention do you have at home? All right, good. Wow. Okay. Any question? Group 3.Okay. You miss I. B I. ตัว
1: นั้นเขียนที่2ครับ
2: คิด
0: ตัวนั้นอะไร you miss I right you miss I E R E R
1: B
0: Okay. Back. See youSee you, CM, see you, not me, see you, you, ooh, see you, not CV. See you, not CV. เป็นตัว C แล้วตัว U ใช่ไหมคะไม่ใช่ตัว V เนาะอันนี้แก้ไขMaybe you put in the wrong way right 5 6เหรอใช่ครับให้ใส่เป็นสันมาด้วยนะคะ
3: แล้วใบขนาดสันคือรายบ
0: ุคคลใช่ค่ะรายบุคคล Do you understand it ทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะเข้าใจไหมโอเคกลุ่ม6เสร็จหรือยังเอ่ยไหนดูสิIs it used for อะไรนะ used for calling อะ is it for โอเคอะทำต่อเลย โอเค Have you finished class Have you finished โอเคมีกลุ่มไหนยังไม่เสร็จบ้างคะมีไม่เอ่ยอะให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งนะคะในการเรียบเรียงประโยคนักเรียนคะเวลาทำนะคะอย่าลืมนะคะนึกตามโครงสร้างที่เราสอนที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่ค่ะว่า passive voice ต้องมีอะไรบ้างนะคะมี subject ค่ะมี is am are นะคะมีกลุ่ม3เสร็จแล้วนะคะกลุ่ม3 very fast แสดงว่าการกดกระดิ่งเนี่ยค่ะทุกคนในกลุ่มของเราต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว and followed by group 2ตามมาติดๆค่ะกลุ่ม2นะคะโอเคใครที่เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะ don't forget to checkGroup 1, sorry, group 1. Don't forget to check this column, right? It's used for. และก็ตามด้วย verb adding ing. อย่าลืมเช็คของตัวเองด้วยนะคะถ้ากลุ่มนายนะแอบเผลอลืมเติม ing นะคะตามแบบฟอร์มของเราก็สามารถแก้ไขได้เลยนะคะโอเคโอเคตอนนี้นะคะกลุ่ม1 2 3เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแถวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ and followed by maybe group 4 maybe group 5 maybe group 6เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่า which group

0: is the last group มาถือว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มสุดท้ายและผมขออนุญาตให้ตัวแทนนะคะเป็นกลุ่มสุดท้ายเนี่ยออกมาพรีเซนต์แล้วกันนะคะโอเคโอเคนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเสร็จแล้วนะสามารถเตรียมนำเสนอครูปลายทางได้เลยนะกลุ่ม4ใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยvery fast now we waiting for group 6 right group 6 group 5 have you finished yes right เดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่5นะคะเป็นกลุ่มแรกนะคะในการพรีเซนต์นะคะคือนำเสนอข้อที่1นั่นเองนะคะนำเสนอข้อที่1นั่นเองนะคะโอเคกลุ่มไหนเสร็จกลุ่มที่2บ้างเมื่อสักครู่นี้ได้แก่กลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่1นะคะพรีเซนต์ข้อที่2นั่นเองนะคะกลุ่มที่2พรีเซนต์ข้อที่3กลุ่ม4ก็พรีเซนต์กลุ่มที่4นะคะกลุ่ม5สุดท้ายพรีเซนต์กับกลุ่มเลขที่5ส่วนกลุ่มที่3เนี่ยค่ะเสร็จกลุ่มแรกให้กลุ่ม3เนี่ยช่วยเป็น AI ค่ะในการตรวจสอบว่าเพื่อนๆเนี่ยค่ะเขียนถูกต้องหรือเปล่านะคะ alright now it's time to check the answer เดี๋ยวเรามาลองตรวจสอบคำตอบกันนะคะมาดูคนแรกค่ะโอเคกลุ่ม6 right โอเคกลุ่ม6 right stand up pleaseเดี๋ยวกลุ่ม6นะคะลองตอบว่าสิ่งที่เราเขียนมาเนี่ยเราใช้มันทำเพื่ออะไรเราใช้มันเพื่ออะไร What is it used for นะคะภาพแรกนะคะเป็นอะไรเอ่ย Mobile phone ใช่ไหมคะ Mobile phone ที่จะช่วยนะคะนำเสนอคำว่า Mobile phone What is it used for โอเค Everyone here say shark.
1: Shark
0: Everyone say shark.
1: Shark
0: Now it's time to listen group 6
2: It is using forWatching cartoon.
0: Again, please.
2: Watching cartoon.
0: Okay, give it a group six. AI ฟังทันไหมคะมีอันไหนผิดบ้างคะเพื่อนต้องกลับแก้ไขเป็น Is it used for watching นั่นเองค่ะแก้ไขนิดหนึ่งนะคะเป็น It is used for watching นะคะหรือนักเรียนสามารถตอบในส่วนของตัวเองได้เลยค่ะในส่วนนี้เป็นของทีเชอร์นั่นเองนะคะ It is used for helping people who stay far away คนที่อยู่ไกลๆค่ะ to communicate anywhere เราสามารถติดต่อกันได้เป็นไงคะทุกพื้นที่ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะคะ alright now next group is กลุ่มไหนเอ่ย group 1 okay please welcome group 1 okay what is it group 1 group 1
3: It is microwave.
0: It is microwave, right? Good job, microwave. What is it used for?
3: It's used for warming food.
0: It is used for warming food. All right, give it to group one. โครงสร้างถูกต้องไหมคะ Correct or not? Correct or not? Correct, right? เพื่อนบอกว่า it is used for warming food, right? หรือเราสามารถบอกว่าThis invention is used for heating food. Heating นะคะเป็นการอุ่นอาหารค่ะ Within a few minutes ในเวลาสั้นๆค่ะ Alright. อย่าลืมตรวจสอบคำตอบตัวเองด้วยนะคะ Next group is
4: Group
0: 2. Group 2. Alright. What picture do you get?
3: Vacuum.
0: Vacuum. Alright. Vacuum. Cleaner.
3: Vacuum cleaner.
0: Okay, what is it used for?
3: It is cleaning.
0: เพื่อนๆช่วยด้วยค่ะ
3: It is used for cleaning home.
0: Very good. Give hand to group two. ถูกต้องค่ะ It is used for cleaning your home, right? หรือจะบอกว่า It is used for removing dust ก็ได้ค่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วนะคะในส่วนของ vacuum cleaner เราใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองค่ะ dust ตัวนี้แปลว่าฝุ่นนั่นเองค่ะ dust แปลว่าฝุ่นค่ะ or garbage on the floor หรือว่าพวกเศษขยะบนพื้นของเรานั่นเองนะคะ next group is which group group 4 right group 3 UVAI right okay Good four, sorry. Okay, one person, please. Okay. กลุ่มที่4 What invention which in what invention did you get ได้อะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ย Laptop right laptop what is it used for
1: It is used for work
0: Is it used for
1: what
0: work
1: work
0: sure I think you forgot something a little bit somethingWork อะไรนะเพื่อนๆช่วยได้เลยค่ะ
1: Working
0: Again please Again It
1: is used for working
0: It is used for working Okay หรือว่าจะบอกว่า Is it used for doing many jobs Or sending document ก็ได้ Okay อย่าลืมนะคะ For Okay And then followed by ing For doing something AlrightNow we move to the last group. The last group, group 5. All right, you got washing machine. What is it used? What is washing machine used for?
3: It is used for washing clothes.
0: Washing clothes, right? All right, good job. Give out to group 5. Okay. Now, let's see this invention is used for washing clothes. All right. Now, it's time to give hand to yourself, please. All right. Okay. แสดงว่าในการทำงานของเราในวันนี้นะคะนักเรียนหลายๆคนเพิ่มสังเกตตัวเองใช่ไหมคะว่าเราเริ่มมีความจับผิดเพื่อนๆเพราะว่าอะไรคะเราต้องช่วยเพื่อนนะคะในการปรับแก้หรือว่าช่วยในเรื่องของการตรวจสอบโครงสร้างนะคะซึ่งเรานะคะสามารถทบทวนที่บ้านได้หรือว่าถ้าเรามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่เข้าใจเนี่ยสามารถยกมือถามเพื่อนได้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของ passive voice นะคะซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่เราเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาณวันนี้เรากล่าวถึง invention ดังนั้น passive voice เนี่ยเป็นการบอกว่าสิ่งเนี้ยถูกประดิษฐ์มาเพื่ออะไรนั่นเองนะคะ now it's time to reveal rightOkay, who can give me about the structure of passive voice? โครงสร้างของเราในวันนี้คืออะไรเอ่ย Subject followed by is, am, are, and then use for, right? แล้วก็ verb ช่องที่มีไหมคะ verb ing นะคะสังเกตนะคะ verb ช่อง3เนี่ยเราจะอยู่ตรงคำว่า you นั่นเองค่ะหรือมีหนึ่งคำเรียกที่เรามักจะอาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยๆนะคะเราเรียกว่า past participle ซึ่งคำนี้เราก็มีการใช้แต่เราอาชินคำว่า verb 3 verb 3ใช่ไหมคะโอเคดังนั้นนะคะวันนี้นะคะการมากของเราคือการกลับไปทบทวนในเรื่องของโครงสร้างนะคะเพราะว่า passive voice เนี่ยใช้ในการกล่าวถึงสิ่งที่เราสร้างมาว่าสิ่งนี้สร้างไปเพื่ออะไรนั่นเอง All right do you understand about passive voice
4: yeah.
0: yes right now give it to yourself againAlright. Okay, for today, the time is up. Okay, sorry. For next hour, we are going to talk about the history of invention. The history of invention. เราจะมาเรียนรู้ประวัติของสิ่งประดิษฐ์แต่ละอย่างว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง And for students who are watching on the LTV8, you have to prepare worksheet 1.It's about the history of invention. And if you want to download these documents, where can you download?
4: www.dltv.ac.th
0: And all right, today the time is up. See you next hour. Bye-bye.
4: Thank you, TV.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผล

0: เราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปก
2: การรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รีณฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของ

0: รู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
1: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
2: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูบัณฑิตตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ถวนี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่เหรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลเหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันแก้ว
1: เฮ้ยรถเธอด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: แล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: อ๊ะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอัธชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเนื้อหาเรื่องการแยกองค์ประกอบของสารละลายด้วยการสกัดด้วยตัวธรรมละลายนั่นเองครับนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องอธิบายการใช้ตัวธรรมละลายแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวธรรมละลายครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดนึงครับนักเรียนเครื่องดื่มเนี่ยในปัจจุบันมีมากมายเลยใช่ไหมครับมีหลากหลายแบบใช่ไหมครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางกับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเนี่ยนะครับนักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรบ้างกลุ่มที่หนึ่งครับเคยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรไหมครับนักเรียนเคยดื่มอะไรครับน้ำเก๊กฮวยอ้าวกลุ่มนี้เคยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรบ้างตะไคร้น้ำกระเจี๊ยบแล้วก็น้ำอะไรครับน้ำเก๊กฮวยด้านนี้ครับนักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรบ้างครับน้ำอัญชันจริงเหรอครับน้ำอัญชันอร่อยไหมครับก็อร่อยนะครับมันมีรสชาติเป็นอย่างไรครับนักเรียนหวานใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะนักเรียนปลายทางเคยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรบ้างก็บอกเล่าให้กับคุณครูฟังหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนนะครับที่อยู่ปลายทางรวมไปถึงคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับนักเรียนปลายทางครับเพื่อนต้นทางเนี่ยดื่มสมุนไพรเนี่ยที่เป็นเครื่องดื่มเนี่ยมากมายหลายชนิดเลยนะครับนักเรียนทีนี้เราเคยดื่มเครื่องดื่มแล้วแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมว่าการทำน้ำดื่มจากพืชสมุนไพรทำได้อย่างไรเพื่อนๆต้นทางคนไหนอยากจะบอกเล่าให้ครูฟังมันทำยังไงนักเรียนเช่นที่นักเรียนตอบมามีน้ำเก๊กฮวยน้ำอัญชันน้ำตะไคร้ทำอย่างไรเดี๋ยวเราบอกให้เพื่อนปลายทางฟังได้ไหมใครอยากจะบอกให้เพื่อนปลายทางฟังบ้างว่าการทำน้ำสมุนไพรทำได้อย่างไรนักเรียนสามารถบอกเล่าเป็นภาษาของตัวเองได้เพียงเล่าสู่เพื่อนปลายทางฟังอ้าวมีเพื่อนยกมือแล้วเชิญเลยครับ
2: การนำเครื่องสมุนไพรไปต้มในน้ำเดือดครับ
1: เช่นอะไรครับนักเรียน
2: เช่นเก๊กฮวยนำไปต้มในน้ำร้อนก็จะได้เป็นน้ำเก๊กฮวยออกมาครับ
1: อ๋อเราต้องกรองออกไหม
2: กรองออกคร
1: ับ นักเรียนเพื่อนๆตอบมาแล้วน้ำเก๊กฮวยมีสีอะไรนักเรียนสีเหลืองได้จากอะไรนักเรียนคิดว่าสีของอะไรนะดอกเก๊กฮวยหรือต้นเก๊กฮวยดอกใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนการทำน้ำสมุนไพรนะครับก็จะใช้น้ำใช่ไหมมาต้มถูกต้องไหมครับเหมือนที่เพื่อนต้นทางตอบนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะการทำน้ำสมุนไพรที่นักเรียนเคยนะครับเคยทำหรือเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยมีขั้นตอนทำอย่างไรนักเรียนก็ทำนะครับแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนปลายทางนะครับบอกเล่าสู่กันฟังนะครับนักเรียนทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนสังเกตนะครับเมื่อใช้มือขยี้ดอกอัญชันแล้วก็ดมกลิ่นของขิงนักเรียนเห็นดอกอัญชันที่อยู่ที่โต๊ะของเราไหมครับนักเรียนครับดอกอัญชันเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับแล้วก็ขิงใช่ไหมครับเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะครับก็ต้องมีดอกอัญชันใช่ไหมครับแล้วก็มีขิงเดี๋ยวครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับขยี้นะครับขยี้ดอกอะไรครับนักเรียนขยี้ดอกอัญชันนะครับนักเรียนต้นทางขยี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดมกลิ่นของขิงดมกลิ่นว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใช้มือขยี้ดอกอัญชันเอ้าขยี้เลยครับนักเรียนลองขยี้สิสีเป็นอย่างไรนักเรียนขยี้ดอกอัญชันแต่ดมกลิ่นของขิงเป็นยังไงนักเรียนสีให้ขยี้ดอกที่เป็นดอกนะครับนักเรียน เป็นยังไงนักเรียนสีเป็นอย่างไรครับ
3: อ
1: ้าวมือเป็นอย่างไรไหนแบมือมาแบมือให้ปลายทางดูสิอ้าวไหนแบมือหน่อยใครขยี้แล้วแบมือให้เพื่อนปลายทางดูเมื่อไหร่แบมือเลยลูกแบมือเลยมือเป็นสีม่วงไหมได้กลิ่นของขิงไหมครับดมกลิ่นแล้วกลิ่นของขิงเป็นอย่างไรอ้าวใครอยากเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังเดี๋ยวครูจะสุ่มชื่อดีกว่าเอาล่ะมาเลยนะครับเลขที่11ครับเชิญครับกลิ่นของขิงเป็นอย่างไรสีของดอกอัญชันเป็นอย่างไรบอกเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังนิดนึงปลายทางครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่เพื่อนต้นทางนะครับได้มีการขยี้ดอกอัญชันแล้วแล้วก็ได้มีการดมกลิ่นของขิงแล้วความรู้สึกหรือว่าความรู้สึกหลังจากที่เราสังเกตเป็นอย่างไรเชิญบอกเล่าให้เพื่อนฟังได้เลยครับ
4: ดอกอัญชันเมื่อขยี้แล้วจะมีสีฟ้าครับ
1: ไหนครับปวดเพื่อนได้ไหมอยู่ที่มือเพื่อนเหรอครับ
4: ครับ
1: แล้วกลิ่นของขิงเป็นอย่างไรครับนักเรียน
4: ฉุนครับ
1: ฉุนปรบมือนักเรียนจริงๆแล้วสีของดอกอัญชันนักเรียนมันเป็นสีฟ้าเข้มๆไปถึงอะไรนะจริงๆแล้วมันคือสีอะไรครับน้ำเงินน้ำเงินไหมน้ำเงินกลิ่นของขิงก็อาจจะบอกความรู้สึกยากนิดนึงการดมกลิ่นของขิงก็เป็นกลิ่นขิงที่เราคุ้นเคยไหนใครเคยดื่มน้ำขิงบ้างยกมือเคยไหมหน้าหนาวฤดูหนาวใช่ไหมครับหรือว่าฤดูต่างๆเราก็ต้องดื่มน้ำขิงครูก็ชอบดื่มน้ำขิงนักเรียนนะครับเอาล่ะนักเรียนคิดว่านะครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางก็นักเรียนปลายทางเนี่ยนะครับได้ดมกลิ่นของขิงแล้วก็ดูสีของดอกอัญชันไปแล้วถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าเราจะแยกสีจากดอกอัญชันและกลิ่นของขิงออกมาให้ได้ปริมาณมากๆจะทำดีอยากได้สีออกมาแล้วก็อยากได้กลิ่นของขิงออกมาจะทำอย่างไรอ้าวใครอยากจะบอกเล่ามีไหมครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าใครจะเป็นคนบอกเล่าหรือว่าตอบคำถามนี้ให้กับเพื่อนปลายทางนะครับเลขที่13นักเรียนเชิญเลยครับนักเรียนฟังนะนักเรียนครับนักเรียนได้ขยี้สีดอกอัญชันแล้วใช่ไหมครับแล้วนักเรียนก็ได้ดมกลิ่นของขิงแล้วใช่ไหมครับทีนี้ครูบอกครูถามว่าถ้าครูอยากได้สีของดอกอัญชันนะและอยากได้กลิ่นของขิงอยากให้ได้ปริมาณเยอะๆจะทำได้อย่างไร
4: เพิ่มปริมาณอัญชันแล้วก็ขิงครับ
1: แล้วจะเอาอะไรไปดึงสีมันออกมาอยากได้แต่สีมันทำยังไงดีนักเรียน
4: เอาไปต้มครับ
1: เอาไปต้มนั่งลงนะครับอย่าพึ่งนะครับอีกสักหนึ่งคนแล้วกันเขามีวิธีอื่นไหมนะครับเลขที่3ครับเชิญเลยครับ

0: เอาดอกอัญชันไปต้มครับ
1: ไปต้มเหรอครับมีวิธีอื่นไหมครับนักเรียน
0: ก็ขยี้ครับ
1: ถ้าเราขยี้สีของดอกจะติดมือเราคุณครูอยากได้สีอย่างเดียวไม่อยากได้มือจะทำยังไงดีครับนักเรียน
0: ตากแห้งครับ
1: ตากแห้ง
0: ตำครับตำ
1: ถ้าเราเอาไปตำใส่อะไรครับ
0: โคกครับ
1: แล้วเราจะเอาสีมันออกมายังไงอ่ะ
0: เอาช้อนไปขูดแล้วก็ใส่น้ำอ่ะ
1: ใส่น้ำเอาปรบมือให้สองคนนะครับครับนักเรียนนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ตอบคำถามแล้วว่าถ้าเราต้องการสกัดสีแล้วก็อยากได้กลิ่นนะครับของดอกอัญชันอยากสกัดสีของดอกอัญชันแล้วก็สกัดกลิ่นของขิงนะครับให้ได้ปริมาณมากๆนะครับนักเรียนจะทำวิธีการอย่างไรเพื่อนๆต้นทางนะครับก็มีการตอบนะครับหลากหลายวิธีการเดี๋ยวเรามาดูในใบกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมที่1 นะครับก็คือเรื่องการแยกสารสีออกจากพืชได้อย่างไรให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมนะครับในเรื่องการแยกสารสีออกจากพืชได้อย่างไรนะครับกิจกรรมนี้นั่นเองเปิดใบกิจกรรมมาเลยนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรครับนักเรียนตอบพร้อมกันได้เลยก็คือการแยกสารออกจากพืชได้อย่างไรวันนี้เราต้องแยกสีของดอกอัญชันแล้วก็แยกกลิ่นของขิงถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนต้องทดลองและอธิบายการแยกสารจากพืชโดยนะครับใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนอันดับแรกนะครับจะเป็นดอกไม้ที่มีสีเช่นดอกอัญชัน2ดอกนักเรียนตรวจสอบได้เลยครับมีอุปกรณ์ไหมครับมีดอกไม้ไหมมีนะครับขิงแก่สาลายเอทานอลนะครับน้ำแล้วก็หลอดทดลองขนาดกลาง2หลอดตรวจสอบได้เลยนะครับไปต่อกันเลยนะครับนักเรียนหลอดทดลองขนาดใหญ่2หลอดนะครับจุกยางปิดหลอดทดลองกระบอกตวงนะครับบิ๊กเกอร์นะครับ100ลูกบาศก์เซนติเมตร1ใบที่วางหลอดทดลอง1อันนะครับมีดเล็ก1เล่มกรรไกรแล้วก็เครื่องชั่งนั่นเองนะครับในส่วนวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับมีขั้นตอนอย่างไรให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับศึกษานะครับขั้นตอนการทำกิจกรรมด้วยตนเองก่อนเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะครับขั้นตอนการทำกิจกรรมเนี่ยไปพร้อมกันครับลงมืออ่านได้เลยครับ

ขั้นตอนที่1 นะครับนักเรียนจะต้องมีการสังเกตสีของน้ำและสารละลายเอทานอลนะครับบันทึกผลลงในใบงาน2นะครับตัดดอกอัญชันใส่ลงในหลอดทดลองนะครับขนาดกลางที่มีน้ํา5ลูกบาศก์เซนติเมตรและสารละลายเอทานอลนะครับ5ลูกบาศก์เซนติเมตรหลอดละ1ดอกนั่นเองนะครับ3ครับขย่าหลอดทดลองแต่ละหลอดนะครับเป็นเวลา2นาทีรินของเหลวออกมาสังเกตและบันทึกผลในใบงานหลังจากนั้นก็ตอบคำถามท้ายกิจกรรมครับซึ่งตอนขั้นตอนการทำกิจกรรมตอนที่1นั้นไม่ได้ยากและก็มีขั้นตอนนะครับไม่ซับซ้อนนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางนั้นสามารถทำได้นะครับต่อไปครับนักเรียนเป็นตอนที่2ครับก็คือการแยกสารจากพืชนะครับโดยการสกัดด้วยตัวทำละลาย1สังเกตสีและกลิ่นของน้ำและสารละลายเอทานอลนะครับบันทึกผลในใบงาน2ปอกเปลือกขิงและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆชั่งนะครับและใส่ลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่หลอดที่1และหลอดที่2หลอดละ10กรัมนะครับหลอดละ10กรัมจากนั้นครับเติมน้ำลงในหลอดที่1และเติมสารละลายเอทานอลลงในหลอดที่2หลอดละ10ลูกบาศก์เซนติเมตรใช้จุกยางนะครับปิดจุกแล้วเขย่าแรงๆเป็นเวลา2นาทีสังเกตและบันทึกผลนะครับในใบงานนั่นเองนะครับ4ครับรินเฉพาะของเหลวปริมาณเท่ากันออกจากสารผสมแต่ละหลอดใส่ในหลอดทดลองขนาดกลางนะครับสังเกตสีและกลิ่นของสารและบันทึกผลลงในใบงานนะครับ5ตอบคำถามนะครับหลังจากการทำกิจกรรมและที่สำคัญเลยนะครับนักเรียนในการทำกิจกรรมในวันนี้นักเรียนอย่าลืมระบุภาระงานทั้งหมดในการทำกิจกรรมบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับเป้าหมายการทำงานให้ครบตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบรวมไปถึงการวางแผนการทำงานของกลุ่มด้วยว่ากลุ่มเราจะมีการวางแผนอย่างไรให้ทำงานเสร็จครบทุกขั้นตอนตามเวลาที่กำหนดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนทำความเข้าใจใบกิจกรรมทั้งหมดแล้วนักเรียนก็ต้องมีการบันทึกนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยลงในใบงานที่1การแยกสารออกจากพืชได้อย่างไรบันทึกให้เรียบร้อยตอบคำถามท้ายกิจกรรมให้เรียบร้อยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับนักเรียนต้นทางก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับนักเรียนครับ

ครับนักเรียนครับในขั้นตอนการทำกิจกรรมในตอนที่1 นะครับตอนที่1 เนี่ยนะครับเมื่อนักเรียนได้ดอกอัญชันมาแล้วใช่มั้ยครับเป็นลักษณะนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางมองเห็นดอกอัญชันนะครับเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการ

ตัดดอกอัญชันนะครับจำนวน2ดอกถูกต้องไหมครับให้นะครับมีความละเอียดแบบนี้นะครับดอกอัญชันก็จะมีความละเอียดแบบนี้นั่นเองนะครับเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำดอกอัญชันนะครับใส่ลงไปในหลอดทดลองนะครับซึ่งนักเรียนก็ต้องเตรียมหลอดทดลองนะครับตามที่คุณครูเตรียมเห็นไหมครับหลอดทดลองหลอดแรกนะครับจะเป็นการนะครับใส่ดอกอัญชันกับน้ำหลอดที่2นะครับจะเป็นการใส่ดอกอัญชันกับสารละลายเอทานอลนะครับซึ่งเราต้องตวงน้ำนะครับจำนวน5ลูกบาศก์เซนติเมตรและก็เอทานอลนะครับ5ลูกบาศก์เซนติเมตรครับเมื่อตวงเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่หลอดทดลองนะครับผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าหลอดทดลองของครูนะครับมี2หลอดประมาณนี้นะครับหลอดที่1จะเป็นนะครับดอกอัญชันผสมน้ำหลอดที่2นะครับจะเป็นดอกอัญชันผสมเอทานอลนักเรียนปลายทางนะครับก็เขย่านะครับเขย่านะครับเพื่อสกัดสีออกมานะครับนักเรียนก็เขย่าประมาณนี้นะครับแล้วก็สังเกตสีของมันนะครับว่าสีของดอกไม้เป็นอย่างไรนะครับแบบนี้นะครับเป็นเวลา2นาทีนักเรียนเขย่าเป็นเวลา2นาทีนะครับทั้ง2หลอดเลยนะครับหลอดแรกนะครับเป็นดอกอัญชันบวกน้ำนะครับหลอดที่2ครับนักเรียนก็เขย่านะครับ2นาทีนะครับเขย่าเป็นเวลา2นาทีนะครับจากนั้นก็สังเกตนะครับสีนะครับสังเกตสีนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่คือตอนที่1ก็นะครับเรียบร้อยแล้วถัดไปครับนักเรียนจะเป็นตอนที่2ตอนที่2เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการอะไรครับนักเรียนนำขิงใช่ไหมครับนำขิงมาซึ่งขิงก็สามารถซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับนักเรียนต้องนำขิงมาทำอะไรครับปอกเปลือกถูกต้องไหมครับแล้วก็หั่นขิงให้เป็นลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับหั่นขิงให้มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับหลังจากหั่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำขิงนะครับประมาณ10กรัมนะครับใส่ลงไปในหลอดทดลองนะครับชุดที่2ใส่ลงไปเลยครับนักเรียนนะครับ2หลอดแบบนี้จากนั้นก็ตวงน้ำแล้วก็อะไรครับตวงน้ำแล้วก็เอทานอลนะครับแบบนี้นะครับตวงน้ำแล้วก็เอทานอลนะครับใส่ลงไปหลอดละ10ลูกบาศก์เซนก็จะเป็นหลอดแรกนะครับจะเป็นขิงที่มีน้ำหลอดที่2ก็จะเป็นขิงที่มีเอทานอลนักเรียนก็ปิดจุกยางแล้วก็เขย่านะครับเป็นเวลา2นาทีจากนั้นก็บันทึกผลนะครับแต่ว่าก่อนเริ่มทำกิจกรรมนักเรียนจะต้องสังเกตว่าสีของน้ำและสีของเอทานอลนั้นเป็นสีมีลักษณะอย่างไรนะครับจากนั้นก็เริ่มทำกิจกรรมนะครับตามขั้นตอนที่คุณครูได้สาธิตคร่าวๆให้กับนักเรียนดูนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางนะครับจะทำกิจกรรมเองได้นะครับการทำกิจกรรมของเราก็ประมาณนี้ครับนักเรียนครับ

นักเรียนนะครับในการดมกลิ่นใช่ไหมนักเรียนต้องพัดนะครับให้กลิ่นเข้ามาแบบนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็ดูวิธีการด้วยนะครับเราจะไม่ใช้จมูกของเรานะครับไปดมกลิ่นโดยตรงจากหัวทดลองนะครับเพราะว่าอาจเกิดอันตรายกับจมูกของเราได้นักเรียนต้องใช้วิธีการพัดโบกให้กลิ่นลอยเข้ามาในลักษณะนี้นะครับก็ให้นักเรียนปลายทางระมัดระวังการทำกิจกรรมในขั้นตอนนี้ด้วยครับ

0: ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับคุณว่านักเรียนปลายทางก็จะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้เพื่อนต้นทางนะครับได้ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูการนำเสนอผลการทำกิจกรรมของเพื่อนต้นทางไปพร้อมกันเลยครับเชิญครับนักเรียนครับ
1: ตอนที่1 นะคะแสดงผลการใช้ตัวทำละลายสกัดสีจากดอกไม้ค่ะชนิดของตัวทำละลายนะคะน้ำค่ะลักษณะของตัวทำละลายใสไม่มีสีค่ะลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดนะคะมีสีน้ำเงินออกม่วงค่ะสารละลายเอทานอลนะคะลักษณะของตัวทำละลายใสไม่มีสีค่ะลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดนะคะคือมีสีน้ำเงินค่ะตอนที่2นะคะแสดงผลการแยกสารจากพืชโดยการสกัดด้วยตัวทำละลายค่ะชนิดของตัวทำละลายนะคะน้ำค่ะลักษณะของตัวทำละลายคือใสไม่มีสีค่ะลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดนะคะได้กลิ่นที่ฉุนได้แรงกว่าเอทานอลและมีสีเหลืองอ่อนค่ะสารละลายเอทานอลนะคะลักษณะของตัวทำละลายคือใสไม่มีสีค่ะลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดคือได้กลิ่นของขิงที่เบากว่าน้ำและมีสีเหลืองอ่อนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยครับนักเรียนนะครับครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งกลุ่มนะครับว่าหลังจากการทำกิจกรรมแล้วผลการทำกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนต้นทางเป็นอย่างไรถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังแล้วก็ชมเพื่อนนำเสนอผลการทำกิจกรรมไปพร้อมกันเลยครับ
2: ตอนที่1ชนิดของตัวทำละลายน้ำลักษณะของตัวทำละลายของเหลวลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดของเหลวสีฟ้าออกม่วง

0: ชนิดของตัวทำละลายสารละลายเอทานอลลักษณะของตัวทำละลายของเหลวลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดของเหลวสีฟ้า
1: ชี้ไว้แค่นั้นเออ
0: ตอนที่2ชนิดของตัวทำละลายน้ำลักษณะของตัวทำละลายของเหลวขิงกับน้ำลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดสีของเหลวขุ่นๆออกสีเหลืองกลิ่นได้กลิ่นชัดกว่าเอทานอลชนิดของตัวทำละลายสารละลายเอทานอลลักษณะของตัวทำละลายของเหลวลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดสีออกสีขุ่นๆออกสีเหลืองกลิ่นเอทานอลชัดเจนน้อยกว่าน้ำ
1: ครับนักเรียนหลังจากที่ได้ฟังเพื่อนต้นทางนำเสนอผลการทำกิจกรรมไปแล้วหวังว่านักเรียนปลายทางนะครับจะชื่นชอบการนำเสนอของเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะครับและก็ได้ความรู้ในเรื่องของการสกัดสีของดอกอัญชันและก็การสกัดกลิ่นของขิงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับในส่วนของการเรียนนะครับต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะไปศึกษาใบความรู้ไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนสำหรับใบความรู้ที่1 นะครับจะเป็นในเรื่องของการแยกสารนะครับโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับศึกษาใบความรู้นะครับรวมถึงนะครับระดมความคิดนะครับตกผลึกนะครับองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้เดี๋ยวเราจะมาสรุปนะครับเนื้อหาหลังจากที่เราอ่านใบความรู้ไปพร้อมกันครับ

นักเรียนครับในใบความรู้ของเรานะครับการแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายนะครับเป็นวิธีการแยกสารที่ต้องอาศัยว่าองค์ประกอบต่างๆของสารผสมสามารถละลายในตัวทำละลายแตกต่างกันเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรตัวทำละลายที่เลือกมานะครับต้องมีสมบัติการละลายสารที่ต้องการออกมาได้มากเช่นวันนี้เราเลือกน้ำกับเราเลือกเอทานอลเราก็ต้องรู้ว่าเป็นไงครับมันจะสามารถละลายสีของดอกอัญชันนั้นออกมาได้มากนะครับแต่ละลายสารที่ไม่ต้องการน่ะได้น้อยนอกจากนี้ตัวทำละลายนะครับต้องไม่เปลี่ยนแปลงสมบัติของสารที่เราสกัดด้วยและหากต้องการแยกสารที่ต้องการออกมาก็สามารถแยกได้ง่ายนะครับสารสกัดที่ได้จะผสมอยู่ในตัวทำละลายครับนักเรียนในกรณีที่ต้องการสารสกัดเพียงอย่างเดียวต้องหาวิธีการแยกตัวทำละลายออกเช่นนำไประเหยแห้งอีกครั้งหนึ่งนำไประเหยแห้งเอาตัวทำละลายออกก็จะเหลือเฉพาะสารที่เราต้องการจริงๆนั่นเองนะครับสารสกัดนะครับด้วยตัวทำละลายสามารถนำมาใช้ในการสกัดสีสกัดกลิ่นของพืชหลายชนิดเลยเช่นสีของดอกดาวเรืองสีของใบเตยนะครับเพื่อนำไปทำสีย้อมหรือว่าสีผสมอาหารนั่นเองนะครับรวมไปถึงการสกัดกลิ่นและสีจากสมุนไพรเช่นสกัดกลิ่นของขิงสกัดกลิ่นของ

0: ชายนะครับใบชาสีของอัญชันเมล็ดกาแฟเพื่อนำไปใช้ทำเครื่องดื่มนะครับและสีจากสมุนไพรเนี่ยนะครับก็เป็นไงครับนิยมใช้กลิ่นและสีเอาไปทำน้ำนะครับจะเป็นรูปแบบน้ำนักเรียนนะครับและอาจจะใช้ความร้อนมาช่วยเพื่อทำให้ได้สารสกัดที่ต้องการเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนได้อ่านแล้วนะครับก็ให้นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับการแยกสารด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลายเนี่ยนะครับลงไปในใบกิจกรรม Exit Ticket นะครับให้เรียบร้อยโดยทำนอกเวลาทำเพิ่มเติมหรือเป็นการทำเพื่อสรุปทบทวนการทำกิจกรรมต่างๆในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนพร้อมกันครับนักเรียนโดยการสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนคุณครูขอถามเป็นคำถามนะครับข้อแรกเดี๋ยวเราสรุปไปพร้อมกันแต่จะขอสุ่มเลขที่นะครับสีของน้ำและสารละลายเอทานอลก่อนและหลังใส่ดอกอัญชันลงไปในหลอดเนี่ยนะครับแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรสีของน้ำและสีของเอทานอลก่อนใส่ดอกอัญชันและหลังใส่ดอกอัญชันแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรผู้ที่จะตอบคำถามนี้นะครับได้แก่เลขที่5ครับเลขที่2ครับ
1: สีเยอะสีของน้ำนะครับที่ใส่ที่ก่อนใส่ดอกอัญชันจะเป็นสีใสครับส่วนที่ใส่เอทานอลก็จะเป็นออกสีใสเหมือนกันครับ
0: ครับหลังจากนั้นเราใส่อัญชันลงไปได้สารออกมาเป็นสีอะไรครับ
1: เป็นสีฟ้าอ่อนครับ
0: น้ำก็เป็นสีฟ้าอ่อนแล้วเอทานอลล่ะครับ
1: สีฟ้าอ่อนเหมือนกันครับ
0: สีเหมือนกันเลยเหรอครับนักเรียน
1: ไม่สีของน้ำเข้มกว่าครับ
0: ของน้ำเข้มกว่านะครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับก็คือนะครับนักเรียนเป็นแบบนี้ครับแน่นอนแตกต่างกันนักเรียนก่อนใส่ดอกอัญชันน่ะทั้งน้ำแล้วก็เอทานอลเป็นของเหลวใสไม่มีสีแต่หลังจากที่ใส่ดอกอัญชันลงไปเขย่า2นาทีสีของสารเมื่อใช้น้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินครับและสีของสารเมื่อใช้เอทานอลนะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับแสดงว่าทั้งน้ำแล้วก็ทั้งเอทานอลก็สกัดสีของดอกอัญชันได้เหมือนกันแต่ได้โทนสีที่เป็นยังไงครับต่างกันเล็กน้อยนั่นเองนะครับข้อ2ครับการสกัดนะครับสารจากดอกอัญชันด้วยวิธีนี้เกี่ยวข้องกับการละลายของสารอย่างไรใครอยากตอบคำถามข้อนี้มีไหมครับเกี่ยวข้องกับการละลายของสารอย่างไรนักเรียนคิดว่าเลขที่3ครับเชิญครับนักเรียนเห็นคำถามแล้วเข้าใจไหมครับนักเรียนครับการสกัดสารจากดอกอัญชันด้วยวิธีนี้เกี่ยวข้องกับการละลายของสารอย่างไรคือเราสกัดดอกอัญชันโดยใช้น้ำไปสกัดและก็การสกัดสีของดอกอัญชันโดยใช้เอทานอลไปสกัดมันเกี่ยวข้องกับการละลายอย่างไรแสดงว่าสิ่งที่ละลายออกมาคืออะไรก็อธิบายให้ฟังเชิญครับ
2: สีของดอกอัญชันครับ
0: ครับ
2: น้ำได้เข้าไปละลายสีของดอกอัญชันแยกออกจากดอกอัญชันครับ
0: ครับแล้วเอทานอลล่ะครับ
2: เอทานอลก็ทำเหมือนกับน้ำครับ
0: ก็คือเข้าไปละลาย
2: สีของดอกอัญชันครับ
0: เอทานอลจึงเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับ
2: สีน้ำเงินครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนเพื่อนตอบมาว่ามันเกี่ยวข้องกับการละลายก็ถูกนะครับนักเรียนถูกต้องเลยนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการละลายจริงๆด้วยคือมันเข้าไปละลายสีในดอกออกมาถูกต้องไหมครับแสดงว่าสีของดอกอัญชันเนี่ยละลายในน้ำได้ใช่ไหมแล้วก็ละลายในเอทานอลได้ใช่ไหมครับใช่นั่นเองนะครับซึ่งก็สังเกตได้จากของเหลวนะครับเพราะว่าเป็นไงนักเรียนมันก็จะมีสีของดอกไม้นะครับออกมาแต่ว่าการสังเกตของเหลวที่ได้จากเอทานอลน่ะจะมีสีน้ำเงินที่เข้มกว่านั่นเองนะครับจากกิจกรรมตอนที่1 นะครับสรุปได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนสรุปสัก1คนแล้วกันนั่นก็คือเลขที่22ครับตอนที่1สรุปได้ว่าอย่างไรเชิญครับ
2: ส
3: รุปได้ว่าดอกอัญชันจะละลายในเอทานอลได้ดีกว่าน้ำค่ะ
0: ครับมีเหตุผลอย่างอื่นประกอบไหมครับ

0: ช้เอทานอล นั่นเองแน่นอนผลการทำกิจกรรมก็ตามที่นักเรียนได้ทำไปใช่ไหมครับนักเรียนครับจากนั้นครับตอนที่2สรุปได้ว่าอย่างไรซึ่งตอนที่2เราใส่น้ำลงไปในขิงแล้วก็ใส่เอทานอลลงไปในขิงเนาะสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนคนนี้สรุปไปพร้อมกันเลยครับเลขที่18ครับตอนที่2เลยครับ
1: การสกัดกลิ่นของสารควรใช้ตัวทำละลายที่ไม่มีกลิ่นเพราะจะทำให้ได้กลิ่นของสารที่เราต้องการชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตัวทำละลายเนี่ยการเลือกตัวทำละลายให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการสกัดเนี่ยมีความสำคัญไหมครับนักเรียน
1: สำคัญค่ะ
0: เช่นในการสกัดขิงเราก็ต้องเลือกตัวทำละลายที่เป็นอย่างไรนะครับ
1: ไม่มีกลิ่นค่ะ
0: ไม่มีกลิ่นเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าจะทำให้ได้กลิ่นของขิงที่ชัดยิ่งขึ้นไม่มีกลิ่นอื่นผสมค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนนะครับถูกต้องเลยนะครับเป็นการสรุปที่ดีมากนักเรียนสารที่ได้นะครับเมื่อใส่ขิงลงในน้ำแล้วก็เอทานอลนะครับเขย่านั้นเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเพื่อนตอบมาแล้วก็คือเป็นไงครับถ้าเราใช้น้ำจะได้ของเหลวที่มีกลิ่นขิงนะครับส่วนใช้สารเอทานอลจะได้ของเหลวที่มีสีเหลืองอ่อนแต่ว่ามีกลิ่นเอทานอลเนี่ยชัดกว่าขิงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนที่เราเรียนไปในวันนี้การสกัดนะครับสารละลายด้วยตัวทำละลายหรือการสกัดสีสกัดกลิ่นเนี่ยเราต้องเลือกตัวทำละลายให้เหมาะสมไหมนักเรียนต้องเลือกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกได้เหมาะสมเราก็จะได้สิ่งที่เราเป็นไงครับต้องการนะครับได้มากๆนั่นเองนะครับนักเรียนครับการแยกสารนะครับโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายเนี่ยนะครับเหมาะกับการแยกสารที่สามารถละลายได้ดีในตัวทำละลายที่เราเลือกนะครับการเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้เราสามารถสกัดสารที่ต้องการเนี่ยได้มากถูกต้องไหมครับและตัวทำละลายเป็นไงนักเรียนจะต้องไม่ทำให้สารที่เราต้องการเนี่ยมีสมบัติเปลี่ยนไปสารสกัดที่ได้ผสมอยู่กับตัวทำละลายนั่นเองนะครับถ้าหากเราต้องการแยกตัวทำละลายออกไปก็ต้องใช้อะไรครับนักเรียนใช้อะไรครับใช้วิธีการแยกสารอย่างอื่นแยกเอาตัวทำละลายออกก็จะเหลือเฉพาะตัวละลายที่เป็นสารนั้นๆนะครับหรือบางครั้งก็ต้องใช้ความร้อนเพื่อช่วยในการสกัดสารที่เราต้องการนั่นเองนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนักเรียนนะครับจะเป็นในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการนำการแยกสารนะครับไปใช้แก้ปัญหาในท้องถิ่นสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับก็คือใบกิจกรรมเรื่องสืบค้นข้อมูลการนำการแยกสารไปแก้ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างไรและใบงานที่1นะครับเรื่องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการแยกสารไปแก้ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างไรนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็จบการสอนได้เพียงเท่านี้ครับนักเรียน
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับในชั่วโมงของการเรียนรู้ศิลปะวันนี้นะครับพบกับครูปานรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นั่นเองนะครับจากผลงานครั้งที่แล้วนะครับที่เรานำเสนอไปก็คือการสร้างสรรค์ผลงานกรอบข้อความที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะสากลหรือศิลปะตะวันตกนะครับวันนี้รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเท่านั้นก็คือเปลี่ยนแค่โจทย์นะครับวิธีการสร้างสรรค์หรือเทคนิคที่เราใช้เนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะเปลี่ยนจากการผสมศิลปะไทยกับตะวันตกมาเป็นการผสมศิลปะไทยกับศิลปะท้องถิ่นไทยนะครับซึ่งวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องศึกษาศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยนั่นเองนะครับเราจะนำเอาศิลปะทั้งหมดที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในชาติไทยของเราเนี่ยมารวมผสมผสานแล้วก็นำเสนอผ่านรูปแบบของกรอบข้อความเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นในส่วนของการเรียนรู้ทฤษฎีนะครับทำความรู้จักกับงานศิลปะที่เป็นศิลปะไทยนะครับแล้วก็จะได้เอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อคราวนี้จากครั้งที่แล้วเราได้ประสบการณ์แล้วเนาะว่าเราควรจะจัดวางองค์ประกอบต่างๆในผลงานยังไงก็ให้เอากลับมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ด้วยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้นะครับก็คือเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ไทยนะครับในแต่ละยุคสมัยว่ามันมีพัฒนาการเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วก็มันมีอะไรเป็นอิทธิพลในการทำให้งานชิ้นนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยววันนี้จะได้มารู้กันนะครับแล้วก็ในข้อที่2นะครับเข้าใจความเชื่อมโยงนอกจากความแตกต่างหรือการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันยังมีส่วนที่เชื่อมโยงกันของศิลปะแต่ละสมัยด้วยนะครับมันมีอะไรบ้างที่ยังคงเหมือนกันอยู่

0: ่คือไม่ว่าจะเปลี่ยนสมัยไปเท่าไหร่แล้วก็ยังมีรูปแบบที่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันนะครับอันนี้คือในด้านความรู้นะครับต่อมานะครับด้านทักษะกระบวนการคือสามารถอภิปรายถึงความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ไทยในแต่ละยุคสมัยคือเราสามารถดูจากภาพแล้วก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ว่ามันมีความแตกต่างเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีการถามตอบในระหว่างการเรียนทฤษฎีไปพร้อมๆกันนั่นเองสุดท้ายนะครับในด้านคุณลักษณะคือการตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็ความสำคัญของงานทัศนศิลป์ไทยหรืองานศิลปะไทยเนี่ยในแต่ละยุคสมัยเนาะซึ่งก็ผ่านการคิดผ่านการสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษเรานี่แหละนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลต่างๆที่เข้ามาเป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ทำให้รูปแบบของงานศิลปะไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นศิลปะประจำชาติในปัจจุบันนั่นเองก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของเนื้อหานะครับวันนี้มีกิจกรรมมาให้ทำชื่อว่าจิตกรรมทำนายวันนี้จะมีภาพมาให้ดู3 ภาพนะแต่ละภาพเนี่ยจะมีรูปแบบที่ต่างกันมีรายละเอียดที่ต่างกันด้วยคราวนี้ให้พวกเราเลือกภาพที่เราชอบที่สุดเนี่ยเพียงภาพเดียวเท่านั้นนะครับแค่ภาพเดียวที่เราชอบที่สุดเลือกมาแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราชอบภาพนั้นเพราะอะไรและทำนายออกมาเป็นยังไงนะครับมาเริ่มดูจากภาพแรกก่อนภาพแรกเป็นภาพนี้นะครับครูยังไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยนะให้พวกเราดูภาพเฉยๆก่อนภาพแรกเป็นภาพนี้ลองดูรายละเอียดลองดูองค์ประกอบแล้วก็ตัวละครที่อยู่ภายในภาพนะครับภาพแรกผ่านไหมใครชอบภาพนี้ยังไม่ต้องเคาะก็ได้แต่แค่เห็นภาพนี้ก็รู้สึกชอบแล้วใครชอบมี3คนมีคนที่แบบไปรอลุ้นภาพอื่นนะครับมาดูภาพต่อไปกันใครชอบภาพนี้คนเดิมอาจจะชอบอีกก็ได้เพราะเรายังไม่ได้เคาะว่าเราจะเอาภาพไหนนะครับเรายังไม่ได้เลือกการ์ดขึ้นมาใครชอบภาพนี้มีหลายคนมากขึ้นนะครับคราวนี้มาดูภาพสุดท้ายกันใครชอบภาพนี้ยกมือใครชอบภาพนี้ยกมือคราวนี้ทั้ง3ภาพให้เราเลือกได้แค่ภาพเดียวที่เราชอบมากที่สุดภาพ2จริงหรอมีคนชอบภาพ2มาเปรียบเทียบกันจากภาพที่1 2และ3ตอนนี้ใครมีคำตอบในใจแล้วยกมือทุกคนมีคำตอบในใจแล้วนะครับถ้างั้นเรามาตอบไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนปลายทางให้คำตอบไปพร้อมกันด้วยใครเลือกภาพแรกยกมือมี2คน3คนใครเลือกภาพที่2ยกมือเยอะมากใครเลือกภาพที่3ยกมือครับครูอยากฟังเหตุผลโอเคครับขอบคุณครับอยากฟังเหตุผลของคนที่เลือกภาพแรกก่อนเพราะอะไรถึงเลือกภาพแรกครับใครก็ได้เลยเชิญครับเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละคนนะครับจะให้เหตุผลว่ายังไง
1: ชอบภาพแรกเพราะว่ามีลวดลายไทยค่ะแล้วก็เป็นจิตกรรมฝาผนังของวัดค่ะมีการผสมผสานของแต่ละตัวละครไทยที่เล่าจากคนสมัยก่อนที่เขาได้นำมาเขียนค่ะแล้วก็วาดแล้วก็มีลวดลายเอกลักษณ์มากๆค่ะของไทย
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่เป็นจิตรกรรมฝาผนังวัดเนาะแล้วก็มีความเป็นไทยที่ชัดแล้วก็ละเอียดมากๆเลยมีใครอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมสำหรับภาพแรกเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนมีเหตุผลว่าอะไรในการเลือกภาพแรกอาจจะมีเหตุผลเหมือนกันก็ได้หรือมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปก็ได้ครับ
2: ภาพแรกเป็นภาพฝาผนังในวัดของไทยค่ะซึ่งสื่อถึงความเป็นไทยและอาจจะวาดลวดลายซึ่งสื่อถึงเรื่องราวในสมัยก่อนค่ะ
0: โอเคครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครให้ข้อมูลอีกไหมครับมีใครอยากให้ข้อมูลอีกไหมสิ่งที่เราสังเกตได้ทั้ง2คนบอกพูดถึงคำว่าโบราณกับสมัยก่อนนะครับอันนี้ข้อแรกนะที่เราตั้งข้อสังเกตกันไว้มาถึงภาพที่2เมื่อสักครู่ใครยกมือภาพที่2บ้างยกมือใหม่อีกครั้งนึงใครอยากจะให้ข้อมูลว่าเลือกภาพนี้เพราะอะไรเชิญครับ
2: ภาพที่2นะคะดูเรียบง่ายกว่าภาพแรกและภาพที่3ค่ะรายละเอียดที่น้อยกว่าแต่ว่าอาจจะมีเรื่องราวในอดีตเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวอะไรและแต่ไม่ได้บ่งบอกถึงไทยเหมือนรูปที่1และรูปที่3ค่ะ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าภาพที่2เนี่ยดูมีรายละเอียดน้อยกว่าแล้วก็ดูไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นไทยด้วยใช่มั้ยครับดูแล้วเหมือนน่าจะเป็นภาพวาดชาติอื่นเนาะอ่ะคราวนี้มีใครอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมั้ยสําหรับภาพที่2มีมั้ยครับระหว่างนี้นักเรียนปลายทางให้ข้อมูลไปให้เหตุผลไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับภาพที่2ไม่มีแล้วเนาะมาดูภาพสุดท้ายบ้างภาพที่3ใครยกให้ภาพที่3บ้างเชิญครับใครอยากให้เหตุผลเชิญเลยหลายคนได้นะครับมันจะเป็นข้อมูลประกอบการทำนายเดี๋ยวพ่อหมอจะบอกว่ามันเป็นยังไงนะครับ
2: ในเรื่องของลวดลายค่ะมีลวดลายที่ละเอียดสวยชัดเจนค่ะแล้วก็ในเรื่องของสีที่โดดเด่นกว่าสีอื่นค่ะทำให้เรามองแล้วรู้สึกอยากค้นหาแล้วก็ดูสบายตาค
0: ่
2: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าภาพที่3เนี่ยดูมีสีสันที่สดใสชัดเจนเนาะแล้วก็ดูสบายตาด้วยกับพื้นที่ว่างในผลงานที่มีค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ดูทันสมัยเนาะมาดูเพื่อนคนต่อไปกันบ้างเชิญครับ
3: ชอบรูปนี้เพราะว่ามีการกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆเช่นราหูอมจันทร์นะครับแล้วก็มีการเกี่ยวกล่าวถึงศาสนาหรือสัตว์ในสัตว์หิมพานต์ต่างๆครับแล้วก็มีโทนสีที่ดูแล้วเหมาะสมกับการที่นำมาใช้เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือเหตุการณ์ที่เป็นราหูอมจันทร์ครับ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีการกล่าวถึงโทนสีอีกเหมือนกันนะครับเพื่อนบอกว่ามีการใช้โทนสีที่ดูเหมาะสมกับการวาดภาพที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีการวาดสัตว์ที่เป็นสัตว์หิมพานต์เข้าไปด้วยแล้วก็มีการเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับราหูอมจันทร์หรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับระบบสุริยะต่างๆนั่นเองนะครับคราวนี้ทั้ง3ภาพเนาะก็มีคนให้เหตุผลแล้วคราวนี้เรามาดูบ้างว่าคนที่เลือกแต่ละภาพเนี่ยน่าจะมีบุคลิกลักษณะหรือนิสัยเป็นยังไงนะครับมาเริ่มจากภาพแรกเลยนะครับภาพที่1เป็นภาพงานจิตรกรรมสมัยอยุธยานะครับที่วัดใหญ่สุวรรณารามวัดใหญ่สุวรรณารามอยู่ที่ไหนรู้มั้ยครับเพชรบุรีนะครับอยู่ที่เพชรบุรีคราวนี้บางคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ้าอยู่เพชรบุรีแล้วทำไมเป็นศิลปะอยุธยาการเรียกศิลปะเนี่ยเราจะเรียกตามรูปแบบอย่างเช่นรูปแบบการใช้สีแบบนี้คือการใช้สีแบบศิลปะอยุธยาไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะไปอยู่เพชรบุรีอยู่ราชบุรีอยู่สงขลาถ้าเป็นการใช้เทคนิคลักษณะนี้ใช้สีลักษณะนี้คือศิลปะของอยุธยานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูตามพื้นที่นะครับเพราะบางครั้งในแต่ละยุคสมัยเนี่ยศิลปะก็กระจายไปทั่วราชอาณาจักรเลยนะครับคราวนี้มาดูภาพแรกนะครับภาพแรกเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้ที่ชอบภาพนี้เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยแบบนักอนุรักษ์นิยมนะครับจะชอบของเก่าชอบการเก็บสะสมนะครับชอบการศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็มีการใช้ชีวิตที่ชอบอะไรแบบเดิมๆคือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วจะทำให้รู้สึกว่าชีวิตเหมือนมีอุปสรรคเนาะจะรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคมันเกิดความไม่เคยชินเกิดขึ้นแล้วก็คนกลุ่มนี้จะมีลักษณะที่รักธรรมชาตินะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่ครูบอกเลยคือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงซึ่งครูเองอยู่ในกลุ่มนี้ครูกลัวการเปลี่ยนแปลงมากเพราะรู้สึกว่าวิถีชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมนะนี่คือลักษณะนิสัยที่เราวิเคราะห์จากการเลือกภาพนะครับมันอาจจะไม่ได้ตรง 100% นะก็เป็นเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เป็นความบันเทิงในการศึกษาเนื้อหาไปนะครับมาดูภาพที่2กันบ้างภาพที่2สําหรับคนที่เลือกภาพนี้นะครับเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับโดยศิลปินชื่อว่าขรัวอินโขงขรัวอินโขงเนี่ยเป็นศิลปินคนแรกๆของไทยเลยนะครับซึ่งภาพนี้เป็นช่วงที่ตะวันตกเข้ามามีบทบาทในไทยพอดีเลยนะครับก็เลยทำให้รูปแบบความเป็นไทยเนี่ยได้มีการผสมผสานกับศิลปะตะวันตกก็จะมีคนที่เป็นภาพที่ศิลปินเนี่ยเขาเห็นว่ามาอยู่ในเมืองไทยเขาก็วาดลงไปเนาะเป็นคนที่แต่งตัวแบบตะวันตกมีอาคารบ้านเรือนแบบตะวันตกนะครับก็มีการวาดลงไปคนที่เลือกภาพนี้จะมีลักษณะเป็นคนที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมอยู่ แต่ก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆได้ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับยอมเอาสิ่งใหม่มาปรับมาใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าหรือว่ากล้าเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาผสมผสานรวมกันเพื่อให้ตัวเองใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูภาพสุดท้ายกันภาพสุดท้ายนะครับภาพที่3ภาพนี้เป็นผลงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยนะครับผลงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยอะไรที่เรียกว่าร่วมสมัยร่วมสมัยคือมีการผสมผสานเทคนิคจากตะวันตกบ้างมีการผสมผสานรูปแบบวิธีการแบบตะวันตกมาใช้ในงานก็จะดูทันสมัยมากขึ้นนะครับสำหรับผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นะที่เป็นการเอางานลายไทยเนี่ยมาดัดแปลงจนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับจากการฝึกฝนของอาจารย์แล้วก็ประสบการณ์ที่อาจารย์สั่งสมมาแค่เรามองเราก็จะรู้แล้วว่าผลงานแบบเนี้ยเป็นของอาจารย์เฉลิมชัยแน่ๆนะครับคราวนี้มาดูลักษณะนิสัยกันบ้างลักษณะนิสัยของคนที่ชอบภาพนี้นะครับจะเป็นคนชอบความทันสมัยชอบความหรูหรารักอิสระนะครับจากคำตอบเพื่อนจะบอกว่ามันดูโล่งสบายกว่าใช่ไหมครับแสดงว่าเขาชอบการที่สบายอิสระนะครับไม่อึดอัดเกินไปแล้วก็เป็นคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงยอมรับน้อมรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็เป็นคนที่มีหัวคิดก้าวหน้าพัฒนาไปข้างหน้านะครับจากที่ทำนายมาจาก3ภาพที่พวกเราเลือกใครคิดว่าตรงบ้างยกมืออาจจะมีส่วนที่ตรงอยู่บ้างนะครับจากการเลือกภาพคราวนี้พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับศิลปะเนี่ยก็สำคัญกับการเลือกเหมือนกันนะครับคราวนี้มาสู่รายละเอียดเนื้อหาซึ่งเราจะย้อนไปเรียนกับทั้ง3ภาพนี้ทั้งหมดเลยมาดูว่ามีลักษณะเด่นอะไรบ้างในศิลปะไทยหรืองานจิตรกรรมไทยแต่ละยุคสมัยนะครับคราวนี้เมื่อพูดถึงงานจิตรกรรมไทยเราคิดว่าอะไรคือเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทย
4: ลวดลาย
0: ใช่ไหมลวดลายไทยเนี่ยเคยเห็นที่งานศิลปะประเทศไหนหรือชาติไหนไหมไม่เคยเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยต่อให้เป็นของลาวก็มีรูปแบบที่ดัดแตกต่างไปจากเรานะครับหรือจะเป็นของเป็นเขมรก็มีความแตกต่างไปจากเราเหมือนกันนะครับคราวนี้รูปแบบของงานจิตรกรรมไทยเนี่ยจริงๆแล้วในพื้นที่ที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมันก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขอมเนี่ยเราก็รับอิทธิพลของเขามานะครับฝั่งทางพม่าเมียนมาเนี่ยเราก็วัดรับอิทธิพลของเขามาเหมือนกันอินเดียเราก็รับมานะครับมันทําให้เกิดการพัฒนาเกิดขึ้นเป็นรูปแบบงานศิลปะของเราเองแต่ว่าถ้าเรามองเราก็จะบอกได้เลยว่าเอกลักษณ์ของจิตรกรรมไทยของเราก็คือลายไทยนะครับคราวนี้เมื่อแบ่งตามยุคประวัติศาสตร์นะครับเราจะแบ่งออกตามยุคได้3ยุคใหญ่ๆด้วยกันที่เราจะเรียนรู้งานจิตรกรรมไทยนะครับคราวนี้เรามาดูสารตั้งต้นของงานจิตรกรรมไทยก่อนนะครับสิ่งที่ตั้งต้นความเป็นเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยเนี่ยเป็นภาพเขียนที่มีแบบอย่างเป็นของไทยก็คือมีลายไทยนั่นแหละเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นส่วนประกอบของลวดลายนะครับลายไทยมีลายอะไรบ้างที่เป็นลายสำคัญนะครับมีลายกระโหนกมีลายกระจังนะครับลายประจำยามลายเครือเถาคราวนี้ทุกลายได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติหมดเลยนะครับทุกลายในงานจิตรกรรมไทยเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างเช่นลายกระจังเนี่ยดัดแปลงมาจากตาที่อยู่ตรงต้นไผ่ตาที่อยู่ตรงต้นอ้อยวันนี้ลองกลับไปดูก็ได้นะครับบ้านใครมีอ้อยมีไผ่ไปดูมันจะมีตาอยู่มีลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับคนไทยก็เอามาดัดแปลงใส่ลวดลายเข้าไปนะครับอย่างลายเครือเถาเครือเถาคิดว่าเอามาจากอะไรเถาวัลย์เก่งมากนะครับเอามาจากเถาวัลย์ดัดแปลงลวดลายของเถาวัลย์นั่นเองก็จะมีกระหนกนะครับที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็มีลวดลายอื่นๆอีกเยอะแยะเลยกระหนกเปลวเนี่ยก็มีการทำลักษณะให้มีหางที่พริ้วนะครับนี่คือลายเทพพนมนะครับก็จะเห็นลายเนี่ยประดับอยู่ตามวัดวาอารามซึ่งลายเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการเอาแม่ลายหรือว่าลายกระหนกลายกระจังลายต่างๆเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วก็เกิดเป็นลายประยุกต์ลายใหม่ๆขึ้นมานะครับเกิดจากการเอาลายแม่ลายมาผสมผสานกันก็เกิดเป็นลวดลายใหม่ๆเนาะคราวนี้มาดูในแต่ละยุคสมัยกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งจิตรกรรมไทยเนี่ย เราจะแบ่งออกเป็น3ยุคสมัยหลักๆที่มีรูปแบบความเป็นไทยที่ชัดเจนนะครับก็คือสมัยสุโขทัยนะครับสมัยอยุธยานะครับแล้วก็สมัยรัตนโกสินทร์จริงๆแล้วก่อนสมัยอยุธยาอาจจะมีรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยมาแล้วก็ได้แต่ว่าทำไมเราถึงมาเริ่มที่สมัยสุโขทัยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่เหลือหลักฐานอะไรให้พวกเราได้ศึกษาเลยนะครับเราก็จะมาตั้งต้นศึกษากันที่สมัยสุโขทัยที่มีรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยเนี่ยเด่นชัดที่สุดนะครับมาเริ่มดูกันที่สมัยสุโขทัยสมัยแรกนะครับจากภาพนี้เห็นแล้วรู้สึกยังไงใครอยากตอบเห็นแล้วรู้สึกยังไงเชิญครับ
2: เห็นภาพแล้วรู้สึกถึงความเก่าแก่ค่ะแล้วก็อยากรู้ถึงประวัติศาสตร์ในช่วงยุคสุโขทัยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าดูเก่าแก่เนาะแล้วก็สะท้อนประวัติศาสตร์ของสุโขทัยบางอย่างปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเชิญครับ
5: รู้สึกมีความขลังค่ะแล้วก็อยากรู้เทคนิคที่วาดแล้วก็อยากรู้ว่าสมัยก่อนเขาใช้อะไรในการวาดรูปค่ะ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนบอกว่ารู้สึกขลังเนาะแล้วก็ทำให้อยากรู้ว่าเขาใช้เทคนิคอะไรวาดใช้อะไรแทนสีใช่ไหมครับมีใครอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมเอ่ยเชิญครับ
2: ใช้สีที่ดูจำกัดค่ะอาจจะเป็นโทนเดียวกันเช่นสีแดงสีน้ำตาลค่ะอาจจะหามาจากธรรมชาติค่ะ
0: โอเคเขาจะบอกมือให้เพื่อนหน่อยดีเพื่อนบอกว่าสีที่ใช้มันดูจำกัดจังเลยแสดงว่าอาจจะหาได้จากธรรมชาติเนาะหาได้จากง่ายๆหาง่ายๆแล้วก็เอามาใช้ในการวาดนะครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมครับเชิญครับ
6: รู้สึกนักค้นหาค่ะว่าอยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบและแต่ละภาพมันมีความเป็นมายังไงและทำไมถึงวาดภาพนี้ค่ะ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคราวนี้ครูถามก่อนว่าจากภาพนี้เราคิดว่าคนที่เขาวาดเนี่ยลักษณะเหมือนคนไทยไหม
7: ไม
0: ่ดูไม่เหมือนเนาะภาพนี้ได้รับอิทธิพลจากอินเดียนะครับในยุคแรกนะครับในยุคแรกของศิลปะสุโขทัยเนี่ยได้รับอิทธิพลจากไหนบ้างขอมนะครับอินเดียแล้วก็ล้านนานะครับช่วงเชียงแสนช่วงอะไรแบบนั้นนะครับก็ได้รับอิทธิพลมาคราวนี้อย่างที่พวกเราคุยกันเลยว่าสีเนี่ยมันดูน้อยเนาะก็จะมีการใช้สีดำใช้สีแดงในการวาดภาพแล้วก็มีการตัดเส้นด้วยนะครับตัดเส้นที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็เนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับหรือว่าพระพุทธเจ้านั่นเองคราวนี้ที่ภาพมันมีมาให้เราดูแค่นี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผ่านช่วงเวลามาค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่การพัฒนาเรื่องเทคนิคของการผลิตสีเนี่ยมันไม่ได้ก้าวหน้ามากขนาดนั้นก็อาจจะทำให้ลบเลือนแล้วก็มีปัจจัยต่างๆมาก็ทำให้ภาพเนี่ยจางไปได้นะครับคราวนี้มาดูรายละเอียดกันบ้างภาพนี้นะครับเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดเจดีย์7แถวนะครับซึ่งเป็นคูหาเขาบอกว่าเป็นภาพที่อยู่ในคูหาของมนดบมนดบเนี่ยมีลักษณะเหมือนศาลาเนาะคูหาก็คือเป็นภาพที่อยู่ในห้องนึงของมนดบนั้นนะครับอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งภาพนี้เป็นการวาดภาพอดีตชาติของพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระพุทธเจ้าในภาพนี้ทั้งหมด28องค์รวมกับหมู่เทวดาแล้วก็หมู่กษัตริย์นะครับที่มาอยู่รวมกันในภาพซึ่งภาพนี้เนี่ยมีองค์ประกอบให้เราเห็นไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าผ่านช่วงเวลามาค่อนข้างยาวนานมาดูภาพต่อมากันบ้างภาพนี้แตกต่างจากภาพเมื่อสักครู่นะครับภาพนี้เนี่ยเป็นการแกะสลักลายเส้นซึ่งแกะสลักลงบนแผ่นหินนะครับเป็นเขาเรียกว่าใช้เทคนิคการจานจอจานสระอารอเรือโดยจะมีเหล็กปลายแหลมในการจานหรือการขูดเพื่อให้เกิดลวดลายขึ้นมานะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับโคชานิยชาดกก็คือชาดกเกี่ยวข้องกับอะไรนิทานที่เกี่ยวกับศาสนาอีกเหมือนกันนะครับแสดงว่าในยุคสุโขทัยเนี่ยศิลปะทั้งหมดเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นภาพที่เป็นภาพแกะสลักแผ่นหินนะครับที่อยู่บนเพดานผนังวัดสีชุ่มนะครับจังหวัดสุโขทัยนั่นเองต่อมา มาดูของสมัยอยุธยาบ้างคราวนี้ในสมัยอยุธยาเนี่ยจากที่เราเข้าใจจากการเรียนวิชาประวัติศาสตร์คือมันมีการค้าขายจากต่างชาติเข้ามาเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเริ่มจากมาดูภาพนี้ก่อนภาพนี้รายละเอียดอาจจะไม่ได้เยอะนักคำถามจากภาพนี้ถามว่ามันมีความแตกต่างกับสมัยสุโขทัยยังไงโอ้ยกมือเร็วมากเชิญครับแตกต่างจากสมัยสุโขทัยเมื่อสักครู่ยังไง
3: มีการไม่กำหนดสีและมีการใช้โทนสีที่มากขึ้นครับแล้วก็มีการเคลือบแผ่นทองครับ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่ามีโทนสีเยอะขึ้นเนาะแล้วก็สิ่งที่เห็นเพิ่มขึ้นมาก็คือมีการใช้แผ่นทองเข้าไปในตัวงานด้วยมีใครอยากเพิ่มเติมอีกไหมเชิญครับ
5: มีการเล่าเรื่องโดยที่ไม่สิ้นสุดค่ะเล่าเรื่อยๆจากด้านบนลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็มีการเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าจากภาพเนี้ยเราเห็นรายละเอียดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าการเล่าเรื่องเนี่ยจะมีหลายเรื่องมากแล้วเล่าได้แบบไม่สิ้นสุดเลยจากองค์ประกอบของภาพที่ดูจะแบ่งเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องเนาะเยอะมากเลยนะครับซึ่งในสมัยอยุธยานะครับก็เป็นช่วงที่เกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่19ถึง24นะครับเป็นเรื่องราวที่ยังคงเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่นะครับก็จะมีในเรื่องของชาดกนะครับไตรภูมิรวมถึงเทพชุมนุมนะครับมีการวาดภาพเป็นกลุ่มเทพชุมนุมขึ้นมาด้วยซึ่งภาพเขียนในช่วงนี้เนี่ยจะเริ่มมีเทคนิคที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติด้วยนะครับมาดูต่อนะครับภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กรุพระปรางวัดราชบูรณะสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับในสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยจะเป็นการใช้สีที่เพิ่มมากขึ้นจากสุโขทัยแล้วก็จะมีการใช้เทคนิคทองคำเปลวหรือการปิดทองเนี่ยเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับคราวนี้ถามว่าผนังกรุพระปรางคือส่วนไหนมีใครรู้ไหมครับผนังกรุพระปรางคือส่วนไหนทุกคนรู้ปรางไหมพระปรางคือเหมือนเจดีย์องค์หนึ่งเนาะแต่กรุหลังนี้เนี่ยกรุห้องนี้เป็นห้องจริงๆแล้วห้องเนี่ยแคบมากนะนักเรียนครูเคยลงไปห้องแคบมากแคบเท่าโต๊ะเราที่เรานั่งกัน4คนนี่แหละในห้องนั้นเป็นห้องที่ถูกขุดลงไปใต้ดินนะครับแล้วก็เป็นห้องสำหรับการเก็บสิ่งของที่ทำถวายพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตไปแล้วนะครับก็จะมีการวางของที่เป็นเครื่องทองซึ่งอยุธยาเราร่ำรวยมากเราใช้ทองคำจริงไปเก็บไว้ในกรุนั้นแล้วก็ผนังของกรุก็มีการเขียนลวดลายแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะครับมีทั้ง4ด้านแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่องทองที่เหลือนะที่เหลือจากการโดนขโมยเนี่ยได้เอาไปเก็บจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาใครไปอยุธยาแนะนำว่าให้ไปดูนะครับอลังการมากนะอันนี้คือภาพที่วาดอยู่ในกรุนั้นที่เจาะลึกลงไปใต้ดินนะครับก็มีลักษณะของความเป็นอยุธยาที่ชัดเจนมากเฉดสีละเอียดขึ้นแล้วก็มีการเริ่มใช้ทองคำเปลวไปด้วยนะครับคราวนี้มาดูต่อมานะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับถามว่าความเปลี่ยนแปลงนี้เราเห็นอะไรชัดเจนที่สุด
7: ส
0: ีเยอะขึ้นคิดว่าสีมาจากไหนมาจากต่างชาตินะครับที่ครูบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงกับศิลปะอยุธยาเยอะมากเพราะว่ามีการติดต่อค้าขายกันใช่ไหมสิ่งที่เราค้าขายนอกจากจะเป็นพวกเสื้อผ้าพวกอาหารสัตว์ที่เราส่งไปพวกสัตว์ป่าที่เราส่งไปเนื้อสัตว์ที่เราส่งไปแล้วเนี่ยสมุนไพรที่เราส่งไปก็มีการติดต่อค้าขายเกี่ยวกับการใช้สีด้วยนะครับนอกจากสีในการพิมพ์ผ้าแล้วก็มีการนำสีเนี่ยมาใช้ในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงนี้ก็จะมีสีที่มากขึ้นนะครับมีการเริ่มใช้สีเขียวหรือว่าสีครามขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการปิดทองที่เยอะมากขึ้นกว่าสมัยอยุธยาตอนต้นนั่นเองนะครับก็เป็นผลมาจากการมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาตินะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังอันนี้นะครับเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่ตำหนักสมเด็จพุทธโฆษาจารย์นะครับวัดพุทธไทยสวรรค์ก็เป็นศิลปะที่ เป็นสมัยอยุธยาตอนกลางนะครับเราจะเห็นรายละเอียดที่เยอะขึ้นมีการใช้ทองคำที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เฉดสีก็มากขึ้นด้วยต่อมาภาพนี้นะครับเป็นภาพงานจิตรกรรมฝาผนังที่วัดชัยทิศนะครับเป็นสมัยอยุธยาตอนกลางเช่นกันเราจะเห็นรายละเอียดที่ชัดขึ้นเนาะเพราะว่ามันมีการ

0: พัฒนาเรื่องเทคนิคของการลงสีเข้าไปต่อมาอีกรูปแบบนึงที่เป็นเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยในสมัยอยุธยาเลยก็คือการทําลายรถน้ํานะครับลายรถน้ําเนี่ยคือการติดทองคําเปลวเข้าไปนะครับแล้วก็มีการถมพื้นดํามีการใช้ยางรักในการทําเทคนิคต่างๆนะครับซึ่งในยุคนี้เนี่ยในยุคสุโขทัยในยุคอยุธยาเนี่ยเป็นยุคที่ศิลปะไทยเนี่ยมีความเจริญเยอะมากนะครับแล้วก็ถือว่างานจิตรกรรมไทยเนี่ยเจริญมากที่สุดเลยมีการใช้ลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับมาใช้ในส่วนต่างๆมีลักษณะของลวดลายที่อิสระพลิ้วไหวนะครับแล้วก็มีความละเอียดมีความประณีตอันนี้ถ้าเราสังเกตจากภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็เห็นได้เลยว่ารายละเอียดชัดขึ้นคมขึ้นนะครับจากภาพที่เราเห็นมาภาพก่อนหน้านี้ก็ทําให้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาการของงานจิตรกรรมไทยเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งภาพจิตรกรรมที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพจิตรกรรมรถน้ํานะครับงานลายรถน้ําตู้พระธรรมที่ฝาตู้รู้จักตู้พระธรรมมั้ยตู้พระธรรมคือตู้ที่ไว้เก็บคําสอนนะครับเก็บหนังสือใบลานอะไรต่างๆเนี่ยก็เขาก็เขียนลายเนี้ยลงบนฝาตู้นะครับแล้วก็ปิดทองคําเปลวเข้าไปหลังจากนั้นก็ใช้น้ําล้างทองที่ไม่ได้ติดกับกาวก็จะหลุดออกก็เกิดเป็นลวดลายตามที่เขียนนะคร่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตู้พระธรรมที่วัดเซิงหวายนะครับซึ่งเป็นตู้พระธรรมที่โด่งดังมากแล้วก็มีความสวยงามมากที่สุดเลยคราวนี้2ผ่านไป2สมัยแล้วมาดูสมัยต่อมานะครับคือสมัยรัตนโกสินทร์คราวนี้เราจะเห็นความก้าวหน้าเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นจากการรับอิทธิพลเข้ามานะครับถามเหมือนเดิมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
1: ส
0: ีเป็นยังไง
1: มีสีคมชัดมากขึ้น
0: มีความคมชัดมากขึ้นหนูว่าไงลูกมีการลงสีสดจัดกว่าเดิมเข้มกว่าเดิมนะครับเราจะเห็นว่าความคมชัดของลวดลายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างแรกเลยที่มีอิทธิพลคืออุปกรณ์เนาะมันได้รับการพัฒนามากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับช่วงต้นเนี่ยงานจะมีความคล้ายอยุธยาอยู่แต่สีสดกว่าเข้มกว่านะครับเลยทําให้ตัวละครหรือองค์ประกอบที่อยู่ด้านในภาพเนี่ยมีความโดดขึ้นมาจากพื้นหลังค่อนข้างชัดเจนเป็นจุดเด่นนะครับซึ่งภาพนี้นะครับเขาเรียกว่าภาพเทพชุมนุมเทพชุมนุมคือการวาดเทวดาเหมือนเทวดามาประชุมกันนะครับแบบนั้นก็เป็นการวาดภาพเทพชุมนุมอยู่ที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นะครับต่อมานะครับอันนี้สังเกตเห็นอะไร
1: ลายเส
0: ้นเป็นยังไงครับ
1: ลายชุดสะท้าเป็นลายนี่เป็นลายเหมือนพระจักรพรรดิญี่ปุ่นจีน
0: ดูมีลายจีนเพื่อนบอกว่าดูมีลายจีนหนูเห็นลายจีนตรงไหนที่หลังคาเนาะดูมีหลังคาจีนเกิดขึ้นแสดงว่าในช่วงนี้จีนเริ่มเข้ามายังเข้ามาแล้วในการวาดภาพในสมัยก่อนเนี่ยเขาชอบมีอะไรเข้ามาเขาก็จะเอามาวาดก็เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรู้จักไหมวัดอะไรรู้จักไหมครับวัดโพนะครับวัดโพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามภาพนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะครับเราสังเกตไหมว่าภาพมันไม่แบนแล้วมันเหมือนเราได้มองมาจากข้างบนเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินแล้วมองลงมาในเมืองรู้สึกไหมครับอันนี้เป็นเทคนิคที่เข้ามาในช่วงนั้นนะครับเขาเรียกว่าการวาดภาพแบบทัศนียภาพทัศนียภาพคือมีมิติมากขึ้นเห็นความลึกความนูนเห็นองค์ประกอบต่างๆละเอียดขึ้นแล้วก็มีการเริ่มใช้แสงเงาเข้ามาในภาพด้วยนะครับซึ่งภาพนี้อย่างที่เพื่อนบอกเลยว่ามีความเป็นจีนเข้ามาแล้วนะครับจากอาคารสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ในภาพซึ่งวัดพระเชตุพนเนี่ยหรือว่าวัดโพเนี่ยเป็นวัดที่มีความเป็นไทยผสมกับจีนอยู่เยอะมากถ้าใครได้ไปเที่ยวนะครับลองไปสังเกตดูตั้งแต่งานประติมากรรมนะครับการตกแต่งหรือประดับสถาปัตยกรรมอย่างเช่นเจดีย์อะไรต่างๆก็จะมีเครื่องถ้วยจีนนะครับมาประดับตกแต่งอยู่ก็เป็นวัดที่ ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับจีนไว้ด้วยกันนะครับต่อมาคราวนี้มาถึงศิลปินคนเดิมที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือครัวอินโขงนะครับครัวอินโขงแต่ภาพนี้เป็นภาพที่วัดนิวาสนะครับเป็นภาพที่วาดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่4ภาพเขียนเราเห็นไหมว่ามีอะไรหายไปความเป็นไทยหายไปลายไทยหายไปนะครับเพราะว่าครัวอินโขงเนี่ยเขาเอาวิธีการเขียนภาพแบบชาวตะวันตกมาเขียนรวมถึงยังถ่ายทอดวิถีชีวิตถ่ายทอดการแต่งกายและอาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเข้าไปด้วยก็เลยทำให้เราเนี่ยได้เห็นรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาในช่วงยุคนี้นะครับซึ่งมีการวาดภาพโดยใช้หลักทัศนียภาพเหมือนเดิมก็คือการวาดแบบเห็นลักษณะระยะใกล้ไกลมีความเป็น3มิตินั่นเองนะครับต่อมาเป็นผลงานของครัวอินโขงอีกเช่นกันนะครับนักเรียนสังเกตไหมว่าผลงานจะมีความเป็นพุทธนิยมจะมีความสอดแทรกหลักธรรมอะไรบางอย่างเราสงสัยไหมว่าทำไมอยู่ๆดอกบัวก็โผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับแสดงว่าศิลปินเนี่ยน่าจะสอดแทรกหลักธรรมอะไรบางอย่างผ่านภาพนี้เข้าไปแต่ก็ยังคงมีการใช้ภาพที่เป็นชาวตะวันตกเห็นได้จากเครื่องแต่งกายเห็นได้จากยานพาหนะเนาะที่ดูเป็นตะวันตกเนี่ยมาอยู่ในภาพการวาดภาพมีการแสดงระยะใกล้ไกลเนาะสิ่งที่อยู่ไกลออกไปรายละเอียดก็ลดน้อยลงอันนี้คือเราจะเห็นได้ว่าเรานำเทคนิคของตะวันตกเข้ามาในช่วงไหนแล้วมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันที่เราวาดภาพกันนี่แหละนะครับอันนี้อีกภาพนึงเหมือนกันที่เป็นผลงานของครัวอินโขงนะครับจริงๆแล้วที่วัดบรมนิวาสเนี่ยทั้งโบสถ์เลยเป็นภาพในลักษณะแบบเนี้ยอันนี้น่าจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอะไรบ้าง
1: การค้าขาย
0: เนาะมีเรือสำเภาจีนนะครับมีชาวตะวันตกที่อยู่ตามท่าเรืออยู่ในเรือต่างๆเราสังเกตเห็นการแต่งตัวคล้ายๆยุควิกตอเรียนไหมจำได้ไหมเห็นไหมครับก็จะมีปรากฏอยู่หมดเลยแสดงว่าเรารับอิทธิพลมาอย่างชัดเจนมากๆก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ประเทศไทยเนี่ยดูเป็นประเทศที่ศิวิไลขึ้นมีการพัฒนาก้าวทันตะวันตกมากขึ้นด้วยนะครับคราวนี้มาถึงงานจิตรกรรมไทยแบบที่เราเห็นกันคุ้นตาในสมัยนี้ก็คือจิตรกรรมไทยที่เรียกว่าร่วมสมัยนะครับแบบนี้จะเรียกว่าร่วมสมัยร่วมสมัยผ่านอะไรบ้างผ่านการผสมผสานแนวคิดรูปแบบจากตะวันตกสะท้อนสังคมแล้วก็บางส่วนอาจจะเกิดจากความประทับใจหรือความชื่นชอบของศิลปินโดยเฉพาะมาถ่ายทอดลงบนงานที่ออกมาเป็นรูปแบบใหม่นะครับเราก็จะเห็นว่ามีการใช้เทคนิคที่หลากหลายมีแสงเงาที่มีความสมจริงซึ่งถามว่าถ้าเราย้อนกลับไปใช้สีแบบอยุธยาภาพจะดูสดใสและหลากหลายแบบนี้ไหมครับไม่หลากหลายเราก็จะมีสีครามสีแดงสีดำสีขาวแบบนั้นเนาะอันนี้เป็นการปรับประยุกต์ใช้กับเทคนิคของทางตะวันตกนะครับก็เลยทำให้ภาพเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นซึ่งภาพนี้มีชื่อภาพว่าพระพุทธเจ้าประทานความสุขนะครับก็คือผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นั่นเองอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าโทนสีมันสวยงามดูน่าสนใจมากๆดูเป็นสมัยใหม่ดูเป็นความทันสมัยมากๆอันนี้ภาพพระอินทร์ณดาวดึงส์นะครับก็เห็นพระอินทร์ที่ขี่ช้างมานะครับช้างที่เป็นสัตว์หิมพานต์มีดอกบัวรูปแบบของดอกบัวก็แตกต่างไปจากของครัวอินโขงด้วยใช่ไหมครับอันนี้ทำให้เห็นว่าศิลปินหนึ่งคนก็มีแนวทางในการพัฒนาลวดลายของตัวเองเพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความหลากหลายนะครับแต่คนไทยก็ยังคงรูปแบบของแม่ลายไทยไว้ได้ชัดเจนให้พวกเราศึกษาจากต้นกำเนิดและมาแบ่งมาดัดแปลงเป็นเอกลักษณ์ของตัวพวกเราเองได้อยู่นะครับซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยก็เป็นอีกท่านนึงนะครับที่ถูกพูดถึงในวงการจิตรกรรมไทยค่อนข้างเยอะเพราะอาจารย์เนี่ยใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็ในการฝึกฝนจิตรกรรมไทยค่อนข้างนานจนมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ไม่มีใครเหมือนต่อให้มีภาพลักษณะแบบนี้มาอีก10ภาพพวกเราก็จะบอกได้ว่าเป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับคราวนี้มาถึงคำถามชวนคิดมาดูว่าเราเข้าใจ ความเปลี่ยนแปลงความเชื่อมโยงของงานทัศนศิลป์ไทยทั้ง3สมัยดีหรือเปล่านะครับคำถามคือจากภาพนี้นะครับทุกคนจดจำรายละเอียดให้ดีก่อนจากภาพนี้ที่เราเห็นตอนนี้เป็นงานจิตกรรมแบบใดเพราะอะไรข้อกอไก่จิตกรรมไทยประเพณีข้อขอไข่จิตกรรมไทยร่วมสมัยใครคิดว่ากอไก่ยกมือใครคิดว่าขอไข่ยกมือขอเหตุผลหน่อยสิเพราะอะไรถึงตอบข้อขอไข่เชิญยืนตอบได้เลยครับ
2: เพราะมีการใช้สีที่มากขึ้นค่ะแล้วก็มีการร่วมสมัยของสีลวดลายแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำซากค่ะ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะมีมุมมองไปทิศทางไหนแต่ครูคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะครับ
3: ในส่วนของสีเหมือนเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าสีมีความโดดเด่นแล้วก็ไปในโทนเดียวกันแต่ก็ยังมีสีที่ตัดออกมาให้ดูให้ผลงานดูไม่เรียบจนเกินไปค่ะแล้วก็ในเรื่องของลวดลายที่ชัดเจนลวดลายที่ดูผิวไหวสวยเหมือนของไทยค
0: ่
3: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับภาพนี้นะครับเป็นงานจิตกรรมไทยแบบร่วมสมัยนั่นเองนะครับเป็นแบบร่วมสมัยจากอะไรบ้าง 1. การใช้ลักษณะของเทคนิคในการลงสีนะครับก็มีการใช้เทคนิคที่หลากหลายซึ่งแตกต่างจากงานจิตกรรมไทยประเพณีเนาะที่มีการวาดภาพที่ใช้สีที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับก็ใช้สีเอกรงค่อนข้างเป็นส่วนใหญ่ของภาพภาพนี้จะสะท้อนแนวคิดของศิลปินแล้วก็สะท้อนสังคมได้ด้วยนะครับสะท้อนแนวคิดของศิลปินคือใส่ความเป็นตัวตนของศิลปินเข้าไปผ่านการฝึกฝนของศิลปินนะครับผ่านการเรียนรู้แล้วก็ผ่านมุมมองที่ศิลปินเนี่ยต้องการจะถ่ายทอดให้พวกเราได้รับรู้นั่นเองก็เป็นรูปแบบนึงของงานจิตกรรมไทยแบบร่วมสมัยนะครับคราวนี้มาถึงตัวผลงานของเราบ้างคราวนี้เป็นส่วนสำคัญแล้วนอกจากจิตกรรมไทยนะครับที่ทุกคนตั้งใจฟังนะนอกจากจิตกรรมไทยที่มีรูปแบบชัดเจนที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่เราไปเอาแรงบันดาลใจจากอะไรมาได้อีกบ้างที่มีความเป็นท้องถิ่นอยู่ก็ได้มีลวดลายของความเป็นท้องถิ่นนะครับมีลวดลายของความเป็นไทยอยู่จากอะไรได้อีกบ้างครับอะไรนะลูกจากวัฒนธรรมประเพณีนะครับก็เอามาเล่าได้นอกเหนือจากภาพจิตกรรมฝาผนังหนูอาจจะไปเอาภาพที่อยู่บนองค์มังกรมาก็ได้จากวิถีชีวิตจากนิทานพื้นบ้านก็ได้จากการละเล่นไทยเอามาวาดก็ได้จากประเพณีหรือบางคนอยากจะได้สีอยากจะได้ลวดลายอาจจะไปดูจากเครื่องถ้วยเบญจรงค์ว่ามีลักษณะยังไงชามตาไก่ชามตาไก่เนี่ยมีต้นแบบมาจากจีนเหมือนกันนะมีอายุร่วมร้อยปีแล้วจากจีนแต่มามีชัดเจนแล้วก็โด่งดังขึ้นในไทยเนี่ยช่วงปี2500นะครับบอกว่ามีอายุประมาณ69ปีเนาะปีนี้ก็เข้าปีที่69นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดอื่นๆที่เราไปศึกษาเพิ่มเติมได้อาจจะไปเอาลวดลายของเรือกอและมาเป็นแรงบันดาลใจก็ได้ก็เป็นการผสมผสานศิลปะของไทยจีนแล้วก็มาลายูนะครับคราวนี้เราจะเอาศิลปะไทยกับศิลปะท้องถิ่นมารวมเป็นผลงานผสมผสานผสมศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยนะครับผสมศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยก็คือผสมผสานทั้งศิลปะไทยแล้วก็ท้องถิ่นรวมกันนะครับซึ่งอันนี้ผลงานของเราจะใช้เทคนิคสีโปสเตอร์เหมือนเดิมเลยนะครับใช้เทคนิคสีโปสเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็ยังคงรูปแบบของการวาดแบบกรอบข้อความเหมือนเดิมนะครับก็คือให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานโดยการออกแบบกรอบข้อความใช้ศิลปะไทยแล้วก็ศิลปะท้องถิ่นเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการออกแบบแล้วก็ใช้เทคนิคสีโปสเตอร์นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คืออุปกรณ์ชุดเดิมทั้งหมดเลยคราวนี้มาดูตัวอย่างผลงานกันบ้างนะครับตัวอย่างผลงานชิ้นนี้มีอะไรบ้างตัวนี้ชื่อตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรครับจำได้ไหมเป็นสัตว์หิมพานต์คือตัวเหรา ตัวเหรานะครับแต่เป็นเหราแบบศิล

0: ศิลปะท้องถิ่นนะคราวนี้ก็มีการนำเสนอผ่านผีตาโขนเนาะที่เป็นลวดลายบนหน้ากากแบบศิลปะทางอีสานนะครับแล้วก็มีการใส่ประเพณีลงไปเล็กน้อยมีลอยกระทงนะครับมีโคมยี่เปงมีการใส่สถาปัตยกรรมไทยเข้าไปทั้งเจดีย์แล้วก็เหมือนเป็นศาลาในวัดเนาะแล้วก็มีอีกรูปแบบนึงที่สำคัญเขาก็เล่าเรื่องราวผ่านนาฏศิลป์ไทยแล้วก็ผ่านวรรณกรรมหรือว่าวรรณคดีก็คือนางมโนรานั่นเองนะครับอันนี้นอกจากที่เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันแล้วยังมีการเอาลวดลายคลื่นมาใส่ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่พวกเราชอบทำกันก็คือจากครั้งที่แล้วเราไปศึกษาเพิ่มเติมมาเนาะทำให้ได้รูปแบบของงานที่หลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นครั้งนี้ขอให้ทำเหมือนเดิมเลยคือไปศึกษาเพิ่มเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้รูปแบบงานที่หลากหลายแล้วก็เอามาประยุกต์ลงไปคราวนี้จากครั้งที่แล้วประสบการณ์ที่เราได้กันอย่างนึงคือเราเหลือพื้นที่ในการเขียนอักษรน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้อยากให้ทุกคนวางแผนให้ดีจะเอาอะไรไว้ซ้ายจะเอาอะไรไว้ขวาจะเอาอะไรไว้บนล่างนะครับหรือว่าจะหยิบเอาลวดลายอะไรมาจัดวางตรงไหนหรือเราจะเลือกใช้สีแบบเพื่อนครั้งที่แล้วเพื่อนแบ่งโซนเลยฝั่งนี้เป็นโทนเย็นฝั่งนี้เป็นโทนร้อนแบ่งฤดูกาลแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งครั้งนี้เราจะใช้ความเป็นไทยล้วนๆเลยถ้าจะมีผสมผสานมาก็อาจจะถ่ายทอดผ่านศิลปะไทยที่รับอิทธิพลจากจีนมาบ้างจากอินเดียมาบ้างหรือว่าจะเป็นเรือกอแล้ที่รับอิทธิพลจีนกับมาลายูมาบ้างแบบนี้นิดหน่อยได้นะครับแต่เราน่าจะไม่เห็นเสาโรมันในงานนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นให้งานชิ้นนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับสำหรับเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งหน้าทุกคนจะมีภาพร่างที่เสร็จสมบูรณ์มาแล้วแสดงว่าในครั้งถัดไปเราต้องเตรียมสีและอุปกรณ์มาใช้ในการลงสีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปศึกษาเพิ่มเติมซะนะครับว่าเราจะเอาอะไรมาใส่ในตัวผลงานของเราบ้างนะครับแล้วก็พยายามไปศึกษาค้นคว้าให้หลากหลายเนาะคราวนี้บทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องผสมศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยเนาะก็จริงๆแล้วพวกเราได้ไปผสมมาจากบ้านแล้วเนาะจากการไปเลือกเอาศิลปะไทยแล้วก็ศิลปะท้องถิ่นมาคราวนี้วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างเชิญครับเชิญครับเพื่อนอยากตอบเชิญครับวันนี้เราเรียนรู้อะไรไปบ้าง
1: ในเรื่องของเทคนิคที่สมัยก่อนใช้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยค่ะแล้วก็โทนสีต่างๆที่เรามีเพิ่มมาเรื่อยๆเราได้รู้ว่าตั้งสมัยก่อนไม่ได้มีสีใช้หลากหลายค
0: ่
1: ะ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมไทยเนาะแล้วเราก็ได้เห็นว่าสีที่เลือกใช้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจะด้วยการพัฒนาเทคนิคของคนไทยเองด้วยแล้วก็การรับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามาด้วยก็ทำให้มีรูปแบบของงานศิลปะไทยที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้นจนปัจจุบันเนาะก็มีรูปแบบที่หลากหลายออกไปแต่ก็ยังคงความเป็นไทยที่ชัดเจนอยู่มีใครอยากจะนำเสนอความรู้ในส่วนอื่นที่เราได้จากวันนี้อีกไหมเชิญครับ
2: มีการเล่าเรื่องได้รู้ว่าการวาดภาพไม่ได้มีแค่วาดอย่างเดียวมีการวาดแล้วก็เล่าเรื่องว่าในขณะนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีการผสมผสานว่าไม่ได้มีแค่ลายไทยลายเดียวอาจจะมีการหยิบลายจากลายอย่างอื่นเช่นลายจีนจากชาวตะวันตกแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเยอะมากๆค่ะ
0: โอเคครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนกำลังสื่อสารกับเราว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความเป็นไทยอย่างเดียวเนาะบางทีเราจะก้าวหน้าได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความรู้หรือข้อมูลจากคนอื่นๆในการพัฒนางานของตัวเองด้วยเหมือนกันซึ่งรูปแบบของการพัฒนางานจิตรกรรมไทยเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนางานให้พวกเราเห็นนะครับเพราะว่าจิตรกรไทยหรือว่าศิลปินไทยเนี่ยไม่ได้อยู่กับความเป็นไทยเพียงอย่างเดียวแต่ไปศึกษาเทคนิควิธีการของต่างชาติของตะวันตกของจีนแล้วก็เอามาปรับมาประยุกต์รวมกับศิลปะไทยของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงความเป็นไทยไว้อันเนี้ย

0: เป็นข้อดีแล้วก็เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยทำไว้เป็นแบบอย่างให้พวกเราดีมากแล้วก็คือนอกเหนือจากที่เราจะสร้างสรรค์งานของตัวเองอย่าลืมเดินไปดูงานของคนอื่นอย่าลืมไปหาแรงบันดาลใจไปหาเทคนิคจากคนอื่นมาใช้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนางานของตัวเองด้วยนะครับซึ่งความรู้ทั้งหมดที่เราได้วันนี้เนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของพวกเราต่อเพื่อให้ได้ผลงานผสมศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยที่สมบูรณ์ทั้งการเอาศิลปะไทยมาจับวางแล้วก็เอาศิลปะท้องถิ่นมาจับวางไว้ในชิ้นเดียวกันนะครับซึ่งในครั้งหน้านะครับเมื่อเราได้ภาพร่างเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็จะเตรียมในส่วนของใบความรู้ที่2นะครับเรื่องศึกษาศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยแล้วก็ใบความรู้ที่6เรื่องผสมศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยซึ่งในใบงานเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าความคืบหน้างานจะต้องไปถึงไหนรูปแบบการประเมินให้คะแนนในส่วนไหนยังไงบ้างนะครับก็ให้ไปเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ด้วยในส่วนของใบความรู้เนี่ยก็เป็นข้อมูลสำหรับเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองนะครับคราวนี้อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการสร้างสรรค์ครั้งหน้าก็จะมีในส่วนที่สำคัญมากๆคือส่วนของสีเนาะเพราะว่าเราได้ร่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เตรียมสีเตรียมกระดาษกาวมาสำหรับกั้นพื้นที่ของงานเทคนิคยังคงใช้เทคนิคสีโปสเตอร์เหมือนเดิมก็หวังว่าจะมีความคุ้นเคยแล้วก็ความเคยชินกับการสร้างงานมากขึ้นนะครับหวังว่าพวกเราทุกคนจะได้กลับไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ครั้งหน้าจะได้เห็นผลงานที่น่าสนใจและเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจเป็นแนวคิดเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดผลงานให้กันและกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ทำความรู้จักกับงานจิตรกรรมไทยตั้งแต่สุโขทัยนะครับที่ได้รับอิทธิพลจากขอมนะครับจากอินเดียนะครับแล้วก็มาส่งต่อมาที่อยุธยานะครับที่ได้รับอิทธิพลจากจีนเพิ่มเข้ามามีเฉดสีมากขึ้นมีการใช้ทองคำเปลวเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อมาที่ของยุครัตนโกสินทร์ที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกชัดมากมีเฉดสีที่มากขึ้นมีการสร้างงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถเอาไปปรับใช้กับผลงานของเราได้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอชื่นชมทุกคนที่ทุกคนกล้าที่จะให้แนวคิดของตัวเองกล้าที่จะให้ข้อคิดเห็นของตัวเองนะครับทุกคนตอบคำถามแล้วก็มีส่วนร่วมในการเรียนได้ดีมากเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนปลายทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับจิตรกรรมไทยไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

กันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนี

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
8: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
9: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
7: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
10: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
11: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาคือความหูก็ละอ่อน

0: ในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบรรลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบรรลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
1: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
2: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าทำมาหาธรรมและทำมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกัญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการนำเสนอ
1: กิจกรรมยิ่งจากภูมิปัญญาสร้างอาชีพ
2: ค่ะกิจกรรมหยิบจับภูมิปัญญามาสร้างอาชีพนะคะนักเรียนพร้อมแล้วยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะเรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างข้อที่1บอกลักษณะของมรดกภูมิปัญญามาเป็นแนวคิดสร้างอาชีพได้2. นำเสนอกิจกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแต่ละสาขามาสร้างอาชีพได้ 3. เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแต่ละสาขาเพื่อสร้างอาชีพได้นะคะวันนี้นักเรียนพร้อมแล้วยังสำหรับทุกกลุ่มที่ครูให้นักเรียนเตรียมที่จะนำเสนอสำหรับวันนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปนำเสนอกันนะคะคุณครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงมรดกภูมิปัญญาที่สร้างอาชีพได้จะมีลักษณะอย่างไรให้เราสังเกตนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรที่จะสามารถนำมาสร้างอาชีพได้นะคะข้อที่1มีความรู้เฉพาะด้านที่สืบทอดกันมาเช่นอะไรบ้างลูกความรู้เฉพาะด้านที่สืบทอดกันมาเช่นเรื่องอะไรคะการทำอาหาร

ะไรคะคะการเย็บผ้าการสานตะกร้าเรื่องอะไรคะดนตรีนาฏศิลป์ด้วยไหมนะคะการแสดงเหล่านี้นะคะให้ลองสังเกตนะคะจุดเด่นของลักษณะของมรดกภูมิปัญญาที่สามารถสร้างอาชีพได้ต้องมีความรู้เฉพาะด้านที่สืบทอดกันมา 2. ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นใช่ไหมคะมีอะไรบ้างที่ลูกเคยเห็นการสานตะกร้าเส้นใยสับปะรดที่มีในท้องถิ่นการประกอบอาหารประกอบอาชีพด้านอาหารใช่ไหมคะมีอะไรอีกลูกแกะสลักนะคะแกะสลักมีหลายอย่างเลยนะคะทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นที่สามารถมาสร้างผลิตภัณฑ์หรือเป็นภูมิปัญญาต่อยอดภูมิปัญญาแล้วก็ไปสู่อาชีพได้มีหลายอย่างนะคะในแต่ละท้องถิ่นต่อไปมาดูข้อ3มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเช่นอะไรบ้างเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอะไรคะการแต่งกายภาษาการดำรงชีวิตอะไรนะคะละครหรือตำนานใช่ไหมคะเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนะต่อไปข้อ4สามารถพัฒนาและต่อยอดได้สามารถพัฒนาและต่อยอดได้เช่นการสานตะกร้าอาหารการแสดงอะไรอีกคะนาฏศิลป์ได้ไหมได้อะไรอีกลูกแกะสลักได้ไหมคะได้แกะสลักไม้แกะสลักผลไม้แกะสลักเครื่องหนังได้หมดนะคะต่อยอดได้ต่อไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการอะไรสร้างมูลค่าเพิ่มได้เช่นเอาง่ายๆเลยอย่างที่ของประจวบใช่ไหมคะกล้วยเยอะสับปะรดเยอะใช่ไหมคะฉะนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นจากกล้วยสดก็มาเป็นกล้วยตากกล้วยฉาบกล้วยกวนกล้วยอบกล้วยทอดได้เยอะแยะเลยเห็นไหมคะนี่คือการต่อยอดหรือสับปะรดก็เช่นกันนะคะท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นของนักเรียนปลายทางมีวัตถุดิบอะไรเด่นๆของท้องถิ่นก็ลองนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเพื่อเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาด้วยนะคะต่อไปสร้างรายได้ยั่งยืนสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในเรื่องของอะไรบ้างการขายกระเป๋าการถักกระเป๋าการสานกระเป๋าใช่ไหมคะอย่างอื่นมีอีกไหมเยอะแยะคะแปรรูปอาหารใช่ไหมคะเยอะแยะเลยต่อไปข้อที่7ได้รับการยอมรับในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศคุณครูเคยนำตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูเยอะแยะมากมายที่ไปถึงระดับประเทศมีอะไรบ้างอะไรคะอะไรนะคะมีผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของไทยแต่ละภูมิภาคใช่ไหมเกิดจากการต่อยอดของภูมิปัญญาเช่นกันใช่ไหมคะมีอะไรอีกของใช้ต่างๆใช่ไหมคะนะมีเยอะแยะนะคะนักเรียนลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะคุณครูยกตัวอย่างสำหรับภูมิปัญญาที่สามารถนำมาสร้างอาชีพได้แค่ภูมิปัญญาเรื่องเดียวสามารถสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นแล้วก็สร้างรายได้เยอะแยะเลยนะคะมาดูเรื่องของอะไรเอ่ยตัวอย่างเรื่องของอะไรคะภูมิปัญญาเกี่ยวกับของใครเอ่ยของกลุ่ม6ภูมิปัญญาสาขาประเพณีและวัฒนธรรมใช่ไหมคะคุณครูยกตัวอย่างงานแต่งงานงานแต่งงาน1งานสามารถสร้างรายได้หรือสร้าง

0: ชีพให้กับอาชีพอื่นๆอีกนะคะเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดสถานที่การจัดสถานที่อะไรบ้างเช่นจัดอะไรคะซุ้มถ่ายรูปโต๊ะเก้าอี้จัดดอกไม้ใช่ไหมคะประมาณนี้เกี่ยวกับสถานที่ฮะต่อไปอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าเช่นชุดแต่งงานชุดเจ้าสาวชุดเจ้าบ่าวใช่ไหมแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานเยอะไหมเยอะก็ต้องซื้อเสื้อผ้าเช่นกันนะคะต่อไปอาชีพเกี่ยวข้องกับความงามอาชีพการแต่งหน้าเจ้าสาวอาชีพอะไรคะทำผมเสริมสวยมีอีกไหมเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะนักเรียนคะข้อที่4อาชีพที่เกี่ยวข้องกับช่างภาพและพิธีกรนักเรียนคิดว่ามีความจำเป็นไหมในงานแต่งงานจำเป็นนะคะบางคนครั้งหนึ่งแต่งงานแค่ครั้งเดียวในชีวิตถูกไหมก็อยากมีรูปสวยๆเก็บไว้นะคะเพื่อความประทับใจแล้วก็ต้องมีพิธีกรในงานนั้นด้วยใช่ไหมคะในการลำดับดำเนินรายการนะคะในแต่ละขั้นตอนฉะนั้นงานแต่งงาน1งานอันนี้ภูมิปัญญาของกลุ่มที่6นะคะเกี่ยวกับพิธีกรรมนะคะแค่ภูมิปัญญาเดียวสามารถสร้างอาชีพได้ตั้งเยอะแยะนะคะแล้วถ้าเกิดเรามีภูมิปัญญาแต่ละสาขาเนี่ยเยอะๆนักเรียนคิดว่าดีต่อการสร้างรายได้หรือการเพิ่มมูลค่าหรือการสร้างอาชีพให้กับคนไทยหรือคนในชุมชนเราไหมนักเรียนคิดว่าดีไหมคะ
1: ด
0: ีถ้าดีแล้วอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงในวัยของนักเรียนส่งเสริมแล้วก็สืบทอดต่อไปนะคะเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ให้รุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็นักเรียนก็นำไปปฏิบัติด้วยแล้วก็สามารถต่อยอดดัดแปลงหรือพัฒนาให้มันดีขึ้นในอนาคตได้นะคะคุณครูก็ฝากไว้ด้วยต่อไปอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เมื่อกี้คุณครูได้นำเสนอไปแล้วนะสวยไหมสวยนะคะให้ดูตัวอย่างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเห็นไหมคะมีใครอยากเป็นเจ้าสาวบ้างห้องนี้มีใครอยากใส่ชุดแบบนี้บ้างผู้ชายมีใครอยากแต่งหล่อบ้างนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนอาจจะได้เจอในอนาคตต่อไปอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความงามมีใครชอบอาชีพนี้บ้างมีไหมลูกมีนะคะชื่นชอบก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเผื่ออนาคตจะได้เก่งๆมีอาชีพเป็นของตัวเองต่อไปอาชีพเกี่ยวกับช่างภาพและพิธีกรห้องนี้ใครชอบพิธีกรบ้างอาชีพพิธีกรมี2มี3 3คนนะคะต่อไปอาชีพช่างภาพมีใครชอบบ้าง1 2 3 4 5 6 7โอ้หลายคนนะคะแค่งานเดียวนักเรียนเห็นไหมคะสร้างอาชีพได้เยอะแยะลำดับต่อไปต้องเป็นหน้าที่ของเราแล้วที่จะสืบต่อภูมิปัญญานี้นะคะเดี๋ยวกิจกรรมของเราวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนำเสนอกิจกรรมหยิบจับภูมิปัญญาสร้างอาชีพนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนักเรียนฟังนะขณะที่เพื่อนแต่ละกลุ่มนำเสนอนะคะในสาขาต่างๆอาชีพในสาขาต่างๆของแต่ละกลุ่มขณะเพื่อนนำเสนอให้นักเรียนตั้งใจฟังแล้วให้นักเรียนเลือก หนึ่งอาชีพหรือหนึ่งสาขาของเพื่อนที่นำเสนอทั้งหมดมี6สาขาใช่ไหมลูกฉะนั้นให้นักเรียนเลือกแค่หนึ่งสาขาที่นักเรียนชื่นชอบแล้วนักเรียนบันทึกลงในใบงานที่2นะคะแล้วท้ายชั่วโมงเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนำเสนอว่านักเรียนชอบภูมิปัญญาไหนนะคะเข้าใจแล้วนะพร้อมแล้วยังคะที่จะนำเสนอทีละกลุ่มเริ่มจากกลุ่มไหนดีเอ่ยกลุ่มหนึ่งเหรอคะใครคิดว่ากลุ่มหนึ่งยกมือเป็นเอกฉันท์นะคะเก่งมากกลุ่มหนึ่งพร้อมไหมลูกกลุ่มหนึ่งพร้อมไหมคะกลุ่มหนึ่งภูมิปัญญาสาขาอะไรคะสาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล นะคะกลุ่มหนึ่งพร้อมแล้วเดี๋ยวให้นำเสนอที่กลุ่มเลยนะคะ

0: สวัสดีค่ะหนูมาจากกลุ่มที่1นะคะสาขาที่ได้คือสาขาที่4ค่ะเรื่องความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลค่ะภูมิปัญญาด้านอาหารไทย4ภาคสร้างอาชีพค่ะเมนูแรกก็คือน้ำเงี้ยวนะคะใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและทุกส่วนของไก่ใส่ดอกงิ้วสะท้อนอาหารล้านนาค่ะเมนูที่2คือส้มตำค่ะใช้มะละกอดิบตำครกรสสมดุลกินคู่กับผักพื้นบ้านค่ะเมนูที่3คือต้มยำนะคะใช้สมุนไพรไทยดับคาวแล้วก็มีสรรพคุณด้านยาค่ะเมนูสุดท้ายคือแกงส้มค่ะใช้พริกแกงตำสดใส่ผักตามฤดูกาลรสเปรี้ยวจากมะขามดีต่อสุขภาพค่ะซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้ก็คือการเปิดร้านอาหารสร้างรายได้สร้างอาชีพค่ะ
1: ปรบมือเพื่อนค่ะกลุ่มหนึ่งนำเสนอได้ดีมากเลยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณครูยังไม่ทราบเลยว่านักเรียนนำเสนอเรื่องของอาหารสี่ภาคเกี่ยวกับภูมิปัญญาสร้างอาชีพใช่ไหมลูกมีอาหารของภาคไหนบ้างและสามารถสร้างอาชีพอะไรได้บ้างเชิญค่ะ
2: เมนูแรกนะคะคือน้ำเงี้ยวมาจากภาคเหนือค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เมนูที่สองเป็นส้มตำค่ะมาจากภาคอีสานค่ะ
1: ค่ะ
2: เมนูที่สามคือต้มยำมาจากภาคกลางค่ะและเมนูที่สี่คือแกงส้มมาจากภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะนะคะอาหารแต่ละภาคมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเราไหมลูก
2: มีค่ะ
1: มีความสำคัญนะคะฉะนั้นอาหารที่เกิดมาจากภูมิปัญญาของแต่ละภาคเนี่ยสามารถสร้างอาชีพอะไรได้บ้างคะ
2: อาจจะเป็นคนทำอาหารในร้านอาหารหรือว่า
1: เชฟ
2: ใช่ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของร้านเปิดร้านอาหารได้ค่ะเพื่อต่อยอดหรือว่าสร้างรายได้ให้กับเราค่ะ
1: ค่ะธุรกิจร้านอาหารนะคะเหมือนที่เพื่อนกำลังนั่งอยู่ตอนนี้นะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่นักเรียนมานำเสนอสำหรับวันนี้ปรบมือให้กลุ่มหนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะเก่งมากนะคะต่อไปเป็นกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนพร้อมลูก

0: ทหารที่คัดเลือกนักมวยฝีมือดีมาอารักขาพระมหากษัตริย์ครับ
1: ต่อไปครับเป็นมวยคาดเชือกนะครับในอดีตนะครับจะใช้เชือกหรือได้นะครับผสมกับผงแป้งดิบนะครับเพื่อพันไว้ที่มือนะครับเพื่อลดแรงกระแทกครับแล้วก็กฎกติกานะครับในการต่อยนะครับก็คือต่อยจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ไปครับ
0: ส่วนในรัชกาลที่5ถึง7นะครับได้เปลี่ยนกฎหมายครับคือการเอาคนที่ตัวเท่ากันน้ำหนักเท่ากันแล้วก็ความสูงใกล้ๆกันครับมาต่อยกันครับ
1: ในปัจจุบันนะครับประเทศไทยนะครับได้ยกย่องมวยไทยนะครับให้เป็นศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับกลุ่มเรานะครับจะมาสาธิตวิธีการในการเตะนะครับของมวยไทยครับแล้วก็ท่าทางของมวยไทยครับแล้วก็อวัยวะที่ใช้นะครับก็คือหมัดแข้งเข่าแล้วก็ศอกครับท่าแรกนะครับจะเป็นหมัดนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแข้งนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเข่านะครับต่อไปนะครับต่อครับสำหรับวันนี้นะครับกลุ่ม3ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ
2: ค่ะเก่งมากแล้วนะคะสำหรับกลุ่ม3หมัดมวยศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนะคะก็เป็นภูมิปัญญาด้านหนึ่งที่สามารถสร้างอาชีพได้แล้วก็สร้างมวยไทยไปสู่มวยโลกได้นะคะซึ่งสร้างรายได้มหาศาลเลยนะคะเยอะมากในแต่ละปีหรือแต่ละรอบในการแข่งขันนะคะก็ขอฝากนักเรียนไว้ด้วยในเรื่องนี้นะคะใครสนใจด้านนี้เราสามารถเรียนรู้และก็ต่อยอดภูมิปัญญาด้านนี้ได้ให้ยังคงอยู่นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกนะฝากนักเรียนปลายทางด้วยนะคะต่อไปขอเป็นกลุ่มที
3: ่2
2: กลุ่มที่2เชิญกลุ่มที่2ค่ะ

0: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่2นะครับหัวข้อที่เราได้รับคืองานช่างฝีมือเราจึงเลือกทำเป็นการแกะสลักในงานต่างๆครับ
1: ส่วนความหมายของการแกะสลักนะคะหมายถึงการสร้างสรรค์ศิลปะรูปแบบ3มิติโดยการแกะสลักหรือการวาดลวดลายต่างๆค่ะ
0: การแกะสลักนะครับมีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณซึ่งในบุคคลสมัยก่อนจะใช้วิธีการแกะสลักด้วยการใช้ไม้หรือหินครับเราจะทำการประกอบอุปกรณ์ในการแกะสลักให้ดูนะครับ

0: จบไปแล้วนะคะสำหรับงานช่างฝีมือดั้งเดิมของกลุ่มที่2นะคะงานช่างฝีมือดั้งเดิมมีลักษณะงานหลายอย่างเลยนะคะไม่ใช่มีแต่แกะสลักอย่างเดียวใช่ไหมลูกแล้วก็แกะสลักเนี่ยก็สามารถแกะสลักได้ทั้งผักผลไม้แกะสลักไม้แกะสลักเครื่องหนังใช่ไหมลูกได้หลายอย่างเลยนะคะแล้วนอกจากงานฝีมือดั้งเดิมนอกจากแกะสลักแล้วลูกคิดว่ายังมีงานอะไรอีกอะไรคะงานปั้นใช่ไหมลูกงานปั้นงานสารงานถักงานอะไรคะงานวาดประติมากรรมนะคะเยอะแยะมากมายสำหรับงานสาขาแต่ว่าวันนี้นักเรียนกลุ่ม2ก็นำมาเป็นตัวอย่างแค่เรื่องของงานแกะสลักนะคะคุณครูก็ขอฝากไว้ด้วยในเรื่องของการต่อยอดภูมิปัญญาเหล่านี้นะคะให้ยังคงอยู่ตลอดไปนะคะต่อไปเป็นกลุ่มไหนคะ
1: กล
0: ุ่ม5อยากดูละครแล้วเชิญกลุ่ม5เลยค่ะ

งานแกะสลักนะคะเป็นงานที่สามารถนำไปตกแต่งจานอาหารในมื้อพิเศษได้ค่ะทำให้อาหารจานนั้นมีความสวยงามและน่ารับประทานมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่5นะคะวันนี้เราจะมาในเรื่องของศิลปะการแสดงค่ะซึ่งเราได้หยิบเรื่องสิ่งที่เรียกว่ารักค่ะเชิญรับชมการแสดงของกลุ่มเราได้เลยค่ะ
1: หนาวแล้วเอาเสื้อไปใส่บ้าง
0: อุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยพี่จุ๊บหล่อมากอุ้ยชอบจุ๊บ
1: ชอบ
0: ชอบอ่ะนะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพี่ชนค่ะ
2: เดียเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อผู้ชายก็ดีนะแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเองอ่ะดีกว่าเยอะ
0: หุ้ยคิดได้เลยอ่ะเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพี่จุ๊บสุดหล่อของเรา
3: ม าเดี๋ยวครูช่วยเอง
4: แจ่มยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อพี่แจ่มยอมตั้งใจเรียนมากขึ้นและได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพี่วันนี้แจ่มมีเรื่องจะบอกจริงๆแล้วแจ่มชอบพี่จุ๊บ
1: แจ่มพี่มีเรื่องจะบอกพี่ชอบผู้ชาย
3: เรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครก็ดีแต่เราควรรักตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เราได้สิ่งที่ดีนั้นกับตัวเองค่ะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณ
6: สำหรับกลุ่มนี้นะคะเป็นละครที่น่ารักมากนะคะเป็นละครที่สื่อถึงอะไรคะความรักที่มีให้กับคนคนหนึ่งนะคะแต่ข้อคิดก็คือสิ่งที่เราควรจะรักก่อนอันดับแรกคือการรักตัวเองนะคะแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก่อนที่จะไปรักคนอื่นนะคะเพื่ออนาคตข้างหน้าเราจะได้เจอสิ่งดีๆกลุ่มนี้เป็นเรื่องของภูมิปัญญาเกี่ยวกับด้านการแสดงนะคะให้ข้อคิดแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือ

มีมันนิดหน่อยก็คือสุดท้ายเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนที่เรารักแต่คนที่เรารักกลับเป็นไปรักฝ่ายเดียวกันนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นตัวเราแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เราได้ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองขึ้นแล้วนะคะเก่งมากสำหรับกลุ่มนี้ต่อไปกลุ่มไหนต่อลูกกลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะ

สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่4นะคะสาขาที่พวกเราได้ก็คือวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาค่ะกลุ่มเราเลือกที่จะทำสมุดเล่มเล็กนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรค่ะจุดประสงค์ที่เราสร้างหนังสือเล่มนี้นะคะเพื่อที่จะสร้างอาชีพค่ะแล้วก็บอกสรรพคุณของสมุนไพรในพื้นบ้านค่ะประกอบสมุดเล่มนี้นะคะจะประกอบไปด้วยคำนำค่ะสารบัญแล้วก็สมุนไพรอีก15ชนิดค่ะ

0: สาขาที่เราทำนะคะอาชีพที่สามารถนำไปประกอบได้ก็คือนักเขียนค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือเพื่อนค่ะนักเรียนคะสำหรับกลุ่ม4นะคะกลุ่ม4ด้านสาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษากลุ่ม4ก็ได้สร้างหนังสือเล่มเล็กซึ่งน่ารักมากนะคะทำด้วยความตั้งใจต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ใช่ไหมคะสำหรับผู้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งมีความน่ารักมากมีพืชสมุนไพรต่างๆนะคะที่ให้ความรู้กับนักเรียนหรือผู้อ่านได้นะสาขานี้ก็สามารถสร้างอาชีพอะไรได้บ้างลูกนักเขียนนักวาดได้ไหม
2: ได
1: ้ได้อะไรคะโรงพิมพ์อะไรอีกคะนักออกแบบออกแบบรูปเล่มใช่ไหมลูกแล้วก็อะไรอีกคะสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดเพื่อใช้ในการสร้างอาชีพทางการแพทย์การรักษาการบำบัดใช่ไหมคะการนวดเห็นไหมคะแค่หนังสือเล่มเดียวเนี่ยสร้างความรู้และก็สร้างอาชีพให้อาชีพอื่นๆได้อีกเยอะแยะนะคะเก่งมากสำหรับกลุ่มนี้นะคะน่ารักมากนะต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6ค่ะเชิญค่ะภูมิปัญญาสาขาไหนนะ

สวัสดีค่ะหนูมาจากกลุ่มที่6นะคะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับความเชื่อวิถีชีวิตและการอยู่รวมกันค่ะซึ่งหนูได้จัดเตรียมประเพณีมานะคะคือประเพณีการรับขวัญหลานค่ะและงานบวชงานแต่งแล้วก็งานศพค่ะซึ่งการรับขวัญหลานนะคะจัดขึ้นเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวค่ะส่งเสริมอาชีพในเรื่องของร้านทองและร้านชุดเด็กค่ะส่วนงานบวชนะคะจัดขึ้นเพื่อให้ชายไทยได้ทดแทนพระคุณพ่อแม่และศึกษาพระธรรมค่ะส่งเสริมอาชีพการทำใบ

0: สีโต๊ะจีนร้านเช่าชุดนาคและร้านจัดดอกไม้ค่ะส่วนงานแต่งนะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นประเพณีประกาศการเริ่มต้นของชีวิตคู่บ่าวสาวค่ะซึ่งส่งเสริมในด้านอาชีพของร้านชุดแต่งงานช่างภาพช่างแต่งหน้าและก็งานจัดเลี้ยงต่างๆค่ะส่วนงานศพนะคะจัดขึ้นเพื่อส่งดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วเป็นครั้งสุดท้ายค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีพร้านทำโลงศพร้านทำพวงหรีดร้านทำเหรียญโปรยทานและร้านจัดงานเลี้ยงต่างๆค่ะซึ่งประเพณีต่างๆนะคะไม่ได้มีความสำคัญแค่ด้านวัฒนธรรมแต่มีความสำคัญในด้านกระตุ้นเศรษฐกิจของอาชีพต่างๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: เก่งมากค่ะกลุ่มนี้พูดได้ครอบคลุมมากนะคะก็เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมใช่ไหมคะทีนี้มีเรื่องของการเกิดหมายถึงว่าประเพณีที่เวลามีเด็กเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะมีการมอบของขวัญหรืออะไรนะคะเป็นของขวัญถุงหรือการพิธีโกนผมไฟสำหรับเด็กอ่อนแรกเกิดใช่ไหมคะฉะนั้นกลุ่มนี้ได้ทำอะไรนะคะชุดของขวัญสำหรับเด็กอ่อนใช่ไหมคะซึ่งข้างในก็จะเป็นเสื้อที่ถักโครเชต์ถักด้วยมือนะคะแล้วก็มีถุงมือนะเปิดให้นักเรียนปลายทางดูหน่อยดูสิลูกถุงเท้าในกล่องของขวัญ นี้ก็จะมีอะไรคะช่วยกันถือลูกถุงเท้าแล้วก็มีเสื้อตัวน้อยซึ่งเป็นของขวัญให้กับเด็กอ่อนนะคะนี่ก็เป็นประเพณีดั้งเดิมนะคะที่ได้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนะเรื่องของการเกิดแล้วก็มีเรื่องของการบวชนะคะก็มีอะไรคะโครงคลุมไตรซึ่งส่วนใหญ่เราจะพบเจอที่ร้านอะไรคะขายเครื่องอะไรคะเครื่องสังฆพันธ์ใช่ไหมลูกก็เป็นอาชีพหนึ่งที่อยู่ได้นานและก็มาจนถึงทุกวันนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้นะคะเกิดจากภูมิปัญญาเช่นกันแล้วก็งานแต่งงานก็จะเป็นของชำร่วยใช่ไหมลูกก็ร้านของชำร่วยก็ผลิตของชำร่วยแบบต่างๆนะคะซึ่งสร้างรายได้เยอะมากนะคะสำหรับงานแต่งต่อไปก็เป็นเรียนโปรยทานสำหรับงานศพนะคะหรือว่างานบวชก็ใช้ได้ทานนะคะอันนี้ก็เราสามารถสร้างอาชีพได้ทำต้นทุน2บาทไปขาย5บาทอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อยก็ได้กำไรเท่าตัวนะคะเก่งมากสำหรับกลุ่มนี้นะคะปรบมือให้กลุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายเพื่อนถึงมาสุดท้ายแต่ทำได้สมบูรณ์มากนะคะเก็บเลยลูก

กลุ่มที่ผมชอบนะครับคือกลุ่ม2ครับกลุ่มที่นำเสนอกิจกรรมหยิบจับภูมิปัญญาสร้างอาชีพชื่อกิจกรรมนะครับชื่อกิจกรรมชื่อว่าการแกะสลักครับกิจกรรมนี้อยู่ในลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาใดสาขางานช่างฝีมือดั้งเดิมครับลักษณะของกิจกรรมนี้คืออะไรโชว์ผลไม้และแกะสลักผลไม้และจัดจานให้สวยงามการอธิบายการใช้มีดแกะสลักครับนักเรียนเห็นคุณค่าหรือประโยชน์อะไรจากกลุ่มนี้ที่นำเสนอกิจกรรมหยิบจับภูมิปัญญาสร้างอาชีพนี้เห็นคุณค่าและประโยชน์คือการแกะสลักเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพครับขอบคุณครับ

0: ในภูมิปัญญาที่กลุ่มผมชอบนะครับก็คือกลุ่มที่5ครับกลุ่มนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับการสร้างชื่อกิจกรรมว่าละครสิ่งที่เรียกว่ารักครับกิจกรรมนี้อยู่ในลักษณะมรดกภูมิปัญญาทางด้านสาขาศิลปะการแสดงครับลักษณะของกิจกรรมนี้อธิบายพอสังเขปเป็นการแสดงที่จะสื่อถึงเรื่องความรักที่มีผู้คนที่ต้องการที่จะรักใครคนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วผู้คนคนนั้นต้องควรที่จะรักตัวเองให้มากที่สุดครับนักเรียนเห็นคุณค่าหรือประโยชน์จากอะไรจากกลุ่มนี้นำเสนอกิจกรรมภูมิปัญญาสร้างอาชีพนี้ครับเป็นประโยชน์ให้เห็นถึงความสำคัญของตัวเองครับและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้ครับ
1: ปรบมือเพื่อนค่ะค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนนำเสนอกิจกรรมหยิบจับภูมิปัญญาสร้างอาชีพเรียบร้อยหมดแล้วทุกกลุ่มนะคะถือว่านักเรียนทุกกลุ่มสามารถทำได้ดีนะคะครูขอชื่นชมแล้วก็อยากจะบอกนักเรียนปลายทางว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนักเรียนต้นทางเตรียมมานำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างนะคะให้นักเรียนปลายทางได้ชื่นชมแล้วก็ได้ดูผลงานด้วยความตั้งใจนะคะฉะนั้นคุณครูมองว่าเรื่องของภูมิปัญญานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำรงชีวิตของคนเรานะปัจจุบันนี้นะคะบอกถึงที่มาแล้วก็เพื่อต้องการให้คนรุ่นใหม่นะคะได้ต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาที่มีอยู่นะคะให้สืบต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็รุ่นของนักเรียนนะคะเป็นรุ่นที่สำคัญมากที่นักเรียนจะต่อยอดภูมิปัญญาและพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคตข้างหน้านะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นักเรียนอาจจะมองค่ะเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ทันสมัยแต่การที่เรามีสิ่งที่ทันสมัยขึ้นมานะปัจจุบันนี้ก็มาจากภูมิปัญญาเหล่านี้ละค่ะแล้วก็สามารถสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนคนทั้งประเทศได้เยอะแยะมากมายนะคะสร้างรายได้กับประเทศด้วยคุณครูขอฝากไว้ในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งหมดทั้ง6สาขาเหล่านี้นะคะฝากนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยไปต่อยอดและก็พัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคตนะคะอย่าให้สูญหายเพราะนี่คือมรดกของคนไทยทั้งประเทศนะคะและก็ทุกภูมิภาคด้วยฉะนั้นสำหรับวันนี้เดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนสำหรับภาคเรียนนี้นะคะจะเป็นเรื่องสุดท้ายสำหรับภาคเรียนนี้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะแล้วเราจะได้เจอกันใหม่ในภาคเรียนปีอื่นๆอีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอบคุณนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางทุกท่านที่เราได้ร่วมกิจกรรมกันมาตั้ง1ภาคเรียนนะคะทั้งปีนะคะก็ได้เจอกันมาทั้งปีฉะนั้นคุณครูขอบคุณทุกคนและก็โอกาสหน้าคงได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณนักเรียนต้นทางปรบมือให้กับตัวเองสำหรับวันนี้เก่งมากนะคะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนนี้เรามากันที่ชุมชนบ้านสายน้อยสถานที่ที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสกับบรรยากาศของกรุงศรีอยุธยาแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมไทยรวมไปถึงวัดและโบสถ์ที่มีอายุยาวนานหลายร้อยปีเพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถมาศึกษาหาความรู้และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากหัวใจหลักของชุมชนบ้านใส่น้อยนั่นก็คือคุณมยุรีหญิงแกร่งผู้อุทิศตนให้กับชุมชนนี้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจจนชุมชนบ้านใส่น้อยเป็นอย่างทุกวันนี้ได
1: ้เราเนี่ยเป็นคนของชุมชนใส่น้อยเรียกว่าบรรพบุรุษของเราเป็นคนใส่น้อยมันจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรารักชุมชนนี้หัวใจสำคัญของชุมชนของเรานี้ก็คือชุมชนเรามีของดีแล้วจากบรรพบุรุษมีดีอยู่แล้วเรามีวิถีชีวิตมีประวัติศาสตร์ความเอื้ออาทรที่ถูกสืบทอดกันมาและยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยเรามีโบราณสถานที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้มาสร้างวัดนี้ไว้มันยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกผูกพันเราจึงมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างอนุรักษ์และก็ส่งเสริมถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเราต่อไปมันจึงทำให้เราเนี่ยมีความรักมีความผูกพันกับชุมชนนี้มากและ

0: พยายามที่จะต้องทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้มากที่สุดค่ะ
1: จามยุรีเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็ทำอะไรทำจริงนะครับต่อสู้มาเป็น10กว่าปีกว่าที่เราจะเอามายืนอยู่ได้ทุกวันเนี่ยที่อาจารย์ทำเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้ชุมชนเราได้มีการพัฒนาขึ้นชาวบ้านก็มีกิจกรรมที่ได้ร่วมกับชุมชนแล้วก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทำให้ชุมชนเราอย่างน้อยก็มีชื่อเสียงมีคนรู้จัก
2: อาจารย์มิวรีในตำบลไซน้อยเนี่ยนะก็คือท่านเป็นแบบว่าบุคคลตัวอย่างต้นแบบเลยล่ะเพราะว่าทุกอย่างจะเริ่มจากแกนะคะท่านจะมองในส่วนของส่วนรวมมากที่สุดและท่านเป็นคนใจดีทุกๆคนไม่ว่าใครจะมาขอความร่วมมืออะไรแกช่วยเหลือได้ทุกอย่างพูดง่ายๆก็คือว่าในชุมชนนี้ถ้าไม่มีอาจารย์มิวรีอาจจะไม่มีความสำเร็จถึงทุกวันนี้ก็ได้นะคะ
3: หลักสูตรของเราอะค่ะเป็นการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะถือว่าที่เนี่ยเป็นแม่แบบเป็นต้นแบบที่ดีนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยจากโครงการนี้ต้องขอใช้คำว่าความยั่งยืนค่ะเพราะว่าหลักสำคัญของความยั่งยืนก็คือในเรื่องของชุมชนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ชุมชนนี้นะครบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือความเป็นธรรมชาติในการที่มีการร่วมมือกันของชุมชนแล้วก็เห็นเป็นภาพเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นความร่วมมือที่เหนียวแน่นแล้วก็หนักแน่นแล้วก็เข้มแข็งมากเลยที่ได้เห็นนะคะ
0: เราใช้พลังบวกทั้งหมดพลังบวกก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของเชิงบวกเราบอกกับทุกคนเราส่งเสริมชุมชนเราให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอยู่เนี่ยมันทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วเนี่ยมันทำให้ลูกหลานเราเห็นแล้วก็ประทับใจทำแล้วปู่ย่าตายายของเรารู้สึกเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีลูกหลานบอกโอ้หนูอยากทำจังเลยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะยายหนูทำอยู่ตาหนูทำอยู่เด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจเราก็จะค่อยๆสอดแทรกไปทุกเรื่องพองานบุญประเพณีของเราเราก็มาจัดรวมกันโดยกำหนดให้วัดทั้ง5วัดในชุมชนของเราเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อที่จะทำให้เกิดวิถีและประเพณีที่จะร่วมจิตร่วมใจกันให้กับชาวบ้านเรามาร่วมกันทำเป็นความรู้สึกที่เราภูมิใจพอเราภูมิใจแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องบอกต่อและเราก็เดินเครื่องเรื่องของการทำงานในการดำเนินกิจกรรมของเรามันก็เลยทำให้ชาวบ้านและชุมชนเราเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะแสดงว่าเราจะต้องรักษาเราจะต้องพัฒนาเราจะต้องทำให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะบรรลุวัตถุประสงค์ให้มากยิ่งขึ้นและก็ให้เกิดกระบวนการในการที่จะทำให้คนอื่นเข้ามาสัมผัสแล้วรู้ว่าชุมชนนี้เขามีความร่วมไม้ร่วมมือเขามีความรักความเอื้ออาทรและเขามีความตั้งใจในการที่จะสร้างชุมชนด้วยพลังของคุณธรรมเหล่านี้ต้องการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมและครอบครัวของเราครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อครอบครัวมีความสุขก็จะต่อโยงไปในชุมชนสังคมเราเพราะนั้นในชุมชนในสังคมของเราเนี่ยถ้าทุกอย่างทำที่ดีงามการกระทำการปฏิบัติมันจะทำให้เกิดผลที่ดีชุมชนก็จะมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขโดยพื้นฐานครอบครัวสุขชุมชนสังคมก็สุขร่วมกันค่ะ
4: ทุกคนคงได้เห็นแล้วว่าการที่จะสร้างชุมชนครอบครัวหรือแม้แต่ตัวบุคคลที่ดีได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยในหลายด้านถ้าพวกเราทุกคนคอยช่วยเหลือประคับประคองแล้วร่วมมือกันแก้ปัญหาทีละเล็กทีละน้อยประเทศไทยในวันข้างหน้าจะต้องพัฒนาไปในทางที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ

0: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on ELTV 8. Welcome back into English class again with me, Teacher Ning Sawanya Uttapong. And all right, today we are going to take you into the past of invention. Okay, what did we learn last time? Last time we learned about famous inventor. Could you give me about the name of inventor?
1: Thomas
0: Edison. Who else?
1: Steve Jobs.
0: Alexander?
2: Bill Gates.
0: And then who invented the air conditioner?
2: Willis.
0: Carrier. And who invented the light bulb?
1: Thomas Edison,
0: right. All right, for today, are you ready, class? Are you ready?
3: I'm ready.
0: Are you ready?
3: Yeah,
0: ready, okay. นักเรียนไปทันแล้วพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะไปในเรื่องของหัวข้อในวันนี้เลยค่ะ Okay, now let's talk about gadgets, then and now. Gadgets, then and now. What does the name of this lesson mean?Gadgets. What is a gadget? Okay. Could you give me, for example, gadget that you know? The name of gadget that you know? Microphone. เพื่อนบอกว่า microphone. นักเรียนไปทานล่ะคะลองล้วงกระเป๋าดูสิคะว่าในกระเป๋าของเรามี gadget อะไรบ้าง Phone. มีใครพก landline ไหมคะ Landline. No. Right. มีใครพกในเรื่องของ washing machine มาไม่เอ่ยNo one, right? Okay. Today we are going to learn about gadgets, then and now. Okay. Let's see about our goal. ในวันนี้นะคะทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเราจะมาฝึกพูดบรรยายเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบสิ่งของในอดีตกับปัจจุบันนั่นเองนะคะในการเปรียบเทียบนักเรียนพอจะนึกออกไหมคะว่าเรื่องใดหรือว่าโครงสร้างใดที่เราใช้ในการเปรียบเทียบสิ่งของบ้างใครทราบบ้างเอ่ย passive voice ไม่เอ่ย passive voice บอกอะไรคะบอกถึงสิ่งที่เราเป็นไงคะสร้างสิ่งนี้มาเพื่ออะไรอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะระบุหรือว่าโฟกัสในส่วนของสิ่งของหรือว่า invention นะคะตัวอย่างเช่นแอร์ตัวนี้นะคะสร้างมาในปีนี้ถูกสร้างมาถูกผลิตมาแสดงว่าตอนนี้แอร์เป็น passive voiceแต่ถ้า Thomas เป็นคนอะไรคะเป็นคนสร้างแสดงว่าโทมัสตอนนี้อยู่ในรูปของ active voice ถ้าคนเป็นคนทำคน active ถ้าสิ่งของถูกสร้างขึ้นมาเราเรียกว่า passive voice นะคะมีใครพอจะจำโครงสร้างได้ไหมเอ่ยถ้าจะบอกว่าบุคคลคนนี้นะคะsorry ค่ะแอร์ตัวนี้นะคะถูกสร้างมาในปีนี้หรือ by ใครพอจะนึกโครงสร้างออกบ้างเอ่ยตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดในเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานใช่ไหมคะเราสามารถใช้โครงสร้างอะไรคะ it is used for แล้วก็ตามด้วยเวิร์บเติม ing และถ้าเราต้องการจะโฟกัสในเรื่องของ material ล่ะคะ materials
1: is
0: what is it or is what is it made of material right material such asmetal, plastic, glass, wood, fiber, rubber, something like that. โอเคไหมคะแต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่าสิ่งของนี้นะคะคนคนนี้เป็นคนสร้างเราจะบอกว่าอย่างไรดีคะit ตัวนี้คืออะไรเอ่ยก็คือสิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมคะ it was invented byperson the name of person ถ้าเราต้องการอยากทราบปีที่ผลิตค่ะหรือว่าปีที่สร้างมา
1: It was invented in
0: อะไรนะคะ again please it was invented in แล้วก็เป็น
1: year
0: right alright นักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วก็สามารถเขียนประโยคได้นะกูเชื่อว่าอย่างนั้นนักเรียนไปทางก็เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะลองมาดูรูปภาพนิดนึงค่ะที่เชื่อมี2รูปภาพมาให้เราดูค่ะWhat is this?
1: TV.
0: TV, right? TV or television?
1: Television.
0: Okay, and then what about this one?
1: Television
0: too, right? But we can connect with the internet. You can search the program on the TV. All right. Then, now, แสดงว่าสองภาพนี้เป็นยังไงคะแตกต่างกันอย่างไรเอ่ยลองดูสิคะสองภาพนี้แตกต่างกันอย่างไรเอ่ยกลุ่มไหนสามารถบอกได้บ้างคะว่าสองภาพนี้มันต่างกันอย่างไร which one is newer สิ่งไหนมันใหม่กว่ากันคะใครทราบบ้างเอ่ย thenOr now?
1: Now,
0: right. แสดงว่าภาพนี้นะหรือว่าพาร์ทนี้ค่ะจะมีความทันสมัยกว่านะก็คือ more modern, right? Okay. This part is more modern than this part. ฝั่งนี้เป็นไงคะมันน่าจะทันสมัยกว่าฝั่งนู้นนั่นเองค่ะแล้วฝั่งด้านนี้เป็นยังไงบ้างคะมันเป็นไงเอ่ยมันเก่ากว่าถูกไหมคะแสดงว่าเราต้องบอกว่าอะไรคะ than, right? หรือว่า the old TVIs older than how do you call this TV? Television or smart TV, right? Okay, I have more for you. All right. สองภาพนี้จะเห็นว่ามีการพัฒนาต่อเนื่องมาจากเมื่อก่อนนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่ามันจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความแบบว่าภาพก็อาจจะไม่ได้คมชัดเหมือนกับทุกวันนี้แต่ภาพนี้เป็นยังไงเอ่ยค่อนข้างจะทันสมัย very very very new and thenIt's more modern than the old TV. Next one is, let's see. Then and now, let's see. Okay. จากสองภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะเห็นโทรศัพท์นะคะ Which one is easier to carry? สิ่งไหนมันง่ายที่จะพกพามากกว่ากันคะ
1: Now.
0: อ๋อแสดงว่าเป็นอะไรคะเป็นmobile phone right mobile phone or mobile phone what about this one
1: telephone.
0: could you carry the old telephone
1: no
0: right okay ถ้านักเรียนเป็นคนเล่นเกมใช่ไหมเราชอบเล่นเกมมากๆเลยนะคะนักเรียนคิดว่าแบบไหนเหมาะกับเราคะ
1: now
0: right แสดงว่าเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็นเซลโฟนนั่นเองใช่ไหมคะโอเคHere is about our lesson. All right, before we start lesson, let's think about the gadget that you know. The gadget that you know. นะคะ คำถามนี้คุณคุ้นไหมคะ What is a gadget? What is a gadget? นักเรียนจากที่เราเรียนมานะคะ 2-3 ชั่วโมงของเรื่องของ gadget มีใครพอจะสรุปได้ไหมคะว่า gadget เนี่ยค่ะความหมายจริงๆคืออะไรเอ่ย
1: ส
0: ิ่งประดิษฐ์นักเรียนคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงคะพัฒนามาแล้วแล้วค่อนข้างมีความไฮเทคขึ้นมานะคะถ้าให้เรานึกถึงสิ่งหนึ่งที่มัน very high tech very high เลยนั่นเองคิดถึงสิ่งใดอันดับแรกเลยกลุ่มลองมาฟังกลุ่มหนึ่งสิคะโดรนเพื่อนบอกโดรนค่ะ what about you group two mobile phone ใช่ไหมคะสำหรับโทรศัพท์นะคะก็มีการพัฒนาต่อเนื่องทุกๆปีนะคะ every year right we have the new pattern the newApplication. Group 3. What do you think about the new gadget? The newest. สิ่งที่คิดว่ามันเป็น gadget ใหม่ที่สุดสำหรับกลุ่ม 3 คิดว่าอะไรคะ? What do you think?

0: about the newest gadgets มีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยกลุ่มหนูว่าเป็นโดรนค่ะกลุ่มสองว่ายังคงเป็นเซลโฟนอยู่และทิศระบบ AI ใช่ไหมคะกลุ่มสี่ล่ะคะมีไหมเอ่ยกลุ่มสี่คิดว่าสิ่งใดที่เป็น the newest gadgetsมีไหมคะใหม่ที่สุดสำหรับกลุ่มเรามีไหมคะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยลองนึกอะไรนะคะนักเรียนปลายทางสามารถนึกตามเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะว่าสำหรับเรานะคะ what is new right the sorry what is the newest gadget ที่ใหม่ที่สุดเลยอะไรนะคะ television right is it new right อาจจะมีระบบเพิ่มเติมใช่ไหมคะNext, group 5. What do you think about the newest gadget? มีไหมคะมีไหมเอ่ย Smart watch. All right. Smart watch มีข้อจำกัดอะไรคะ Battery เหรอคะBattery. และนักเรียนคิดว่าเราสามารถใช้อะไรกับ Smart watch ได้บ้างประโยชน์ของเขาคืออะไรเอ่ยสามารถโทรได้ track เรากับเกี่ยวกับอะไรคะสุขภาพได้เลยนะคะ Group 6. อะไรดีนะแลนไลน์ล่ะคะใช่ไหมเอ่ยไม่แลนไลน์ very old แล้วใช่ไหมคะมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ย watching machine นะคะโอเคก็เป็นในส่วนของ gadget ถ้าสมมติว่าในส่วนของ watching machine นะคะหรือว่าเป็น air conditioner ส่วนนี้เราจะเรียกว่าเป็น invention นะคะยังเป็น household นะคะแต่ถ้าเป็น gadget นักเรียนลองนึกถึงสิ่งเล็กๆค่ะและเราสามารถพกพาไปได้และค่อนข้างมีวิวัฒนาการผลิตมาคือมีอะไรที่ค่อนข้างจะล้ำสมัยนะคะใช้งานได้เยอะนั่นเองเราจะเรียกว่าเป็น gadgets โอเคมาทบทวนคำศัพท์เล็กน้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ the first one โอเค could you help me to pronounce the word what is this how many earbuds two don't forget to pronounce s โอเค one two three again earbudsOkay, we straight at the word ear.
1: Ear.
0: Buds. Again, please by yourself. One, two, go. Ear buds. All right. What does ear buds mean?
1: ห
0: ูฟังนะคะแสดงว่า ear buds เราต้องใส่กี่ข้างคะ2ข้างด้วยกันนะคะ All right. Next one is a what is it? อะไรนะคะ Okay, say it louder, please.Good job. Floppy disk. Floppy.
1: Floppy.
0: Disk.
1: Disk.
0: Again, please by yourself. One, two, three. Floppy disk. มันคืออะไรคะที่เก็บไฟล์นะคะซึ่งครูเชื่อว่าในห้องนี้ไม่ถ้าจะไม่ได้ใช้แล้วนะคะโอเค next one is what about this one?Thumb dive, right? Thumb dive. Or we have another word, flash dive. All right, you can call thumb dive or flash dive, up to you. All right, one, two, go. Thumb drive. Again, please. Thumb dive. ให้เรานึกเลยค่ะถึงขนาดอะไรคะหัวนิ้วเราหัวนิ้วโป้งเรานะคะขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็สามารถเก็บรวบรวมไฟล์ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ All right, next one is.Louder, please. Again, please. Land. We straight at the word land. Okay. One, two, three. Landline. Again, please. Landline. Okay. Next one is typewriter. Okay. One, two, three. Typewriter. One, two, go. Typewriter. All right.Do you understand about the place to straight, right? The position you have to straight at the word type, right? Type. ในส่วนของคำที่คุณครูขีดเส้นใต้นะคะให้เราระวังในเรื่องของการ straight หรือว่าเน้นคำนะคะจะทำให้เราเนี่ยพูดได้เหมือนหรือว่าใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะ Next one is a what is this?Again, please. Again, please. By yourself. Good job. เราสเตรทกับคำว่าอะไรเอ่ย Cassette. Okay. One, two, go. Cassette tape.
1: Cassette tape.
0: Good job. Right. Next one is.

0: CD player. Okay, one, two, go. CD player. Good job. Next one, next one, next one is? One, two, three. Smart watch. Smart แปลว่าเก่งฉลาดนะนาฬิกานี้ต้องฉลาดมากๆเพราะว่าสามารถทำอะไรได้มากกว่าดูเวลานะคะ Next one is do you know what is it? What is it? Plug How do you say? Or do you know the word in English? Can you find it in the classroom? Can you find it here, right? This word had two syllables ใครทราบบ้างนะคะมีไหมเอ่ย No one right มีใครทราบไหมคะ No one right ถ้าใครทราบนะ ring the bell and then help me to pronounce or read the word No one Okay one two go socket one two three socket socket แปลว่าอะไรคะตัวปลั๊กที่เสียบนั่นเองปลั๊กไฟของเรานะคะโอเค now it's time to check memory ครูขออนุญาตให้แต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันออกเสียง group by group นะคะโอเค can I start from group 1 okay the first one is now it's time to check your memory ช่วยกันลองออกเสียงดังๆแล้วก็ทบทวนความจำนะคะ the first one isEarbuds, all right, earbuds. Group two.
1: Floppy.
0: Again, please.
1: Floppy
0: disk. Okay, floppy disk. Group three. Good job, thumb drive. Group four. Landline, okay. Group five.Typewriter, right? Typewriter. Okay, typewriter. Okay, next, group six. Again, please. Cassette tape. Okay, cassette tape. Straight up, what? Set tape. Okay. Next one, together, please, again. CD player. Okay. Next one is smartwatch.Okay, next one.
1: Socket.
0: All right, how many words for today? How many words? Many, many, right? Okay, and some words you know the meaning already. บางครั้งเราก็อาจจะเจอคำซ้ำๆแต่บางครั้งก็จะมีคำใหม่เพิ่มเติมนะคะ All right, next part. We are going to learn about adjectives. What is adjective? Adjective help us to describe noun right เป็นการอธิบายคำนามนั่นเองค่ะว่าลักษณะของคำนามเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะช่วยให้เราเนี่ยทราบข้อมูลหรือว่าคุณสมบัติของสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นโอเคมาดูอันนี้ค่ะน่าจะคุ้นเคยนะคะคำแรกค่ะ old
1: old
0: ไม่ใช่ o ตัว o นะคะ old one is new right old new right which one is more modern the new one right the new smartphone right okay next one is okay one two go fast Slow. Again, please.
1: Slow.
0: Which one is faster? Which one is faster? This one or this one?
1: Slow.
0: Which one is faster? สิ่งไหนมันไวกว่ากัน A or B?
1: A.
0: You can say A is faster than B. Right? Which one is slower?B is slower than A. เดี๋ยวลองดูนะคะต่อไป next word is how much is the smartwatch? How much? $20, right? How much is for the watch?
1: $10.
0: All right. Which one is which one is more expensive? Which one is more expensive?

0: a watch is cheaper than a smartwatch ตรงนี้คุ้นๆไหมคะในเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะในวันนี้นะคะเราจะใช้ในเรื่องของการเปรียบเทียบเนี้ยมาพูดแล้วก็บรรยายสิ่งของในอดีตของเรากันนะคะ next word is oh sorry can I review the word again everyone repeat after the teacher expensive one two go
1: expensive
0: louder please
1: expensive
0: what that is mean in Thai
1: Pan.
0: what about this one
1: sheep
0: again please
1: sheep
0: don't say sheep แกะนะคะ no นะคะ all right next one
1: big
0: small big small all right which one is bigger which one is bigger which one is bigger how do you say in English a typewriter is bigger than thumb drive which one is smaller how do you say who could help me to answer me a thumb drive is smaller than a typewriter ตรงนี้งงไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามีต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนจะต้องได้ฝึกเขียนแน่นอนนะคะถ้าสมมุติว่าใครยังไม่เข้าใจเรื่องของกฎการสร้างประโยคเดี๋ยวเราจะมาทราบถัดไปนะทราบถัดไปนั่นเองนะคะต่อไป light
1: heavy
0: what does light mean เบาบางนะคะ heavy ก็คือมากจากอะไรหนักนั่นเองค่ะWhich one is heavier? One is heavier.
1: CD player.
0: A CD player is heavier than floppy disk. มีใครทราบบ้างคะว่าทำไมทีเชอร์พูดคำว่าแดนในประโยคด้วยเปรียบเทียบอะไรคะขั้นกว่านะคะคำว่าแดนแปลว่าอะไรเอ่ยคะแปลว่ากว่าค่ะเช่น bigger than แสดงว่าแปลว่าใหญ่กว่า smaller than แปลว่าเล็กกว่า taller than แปลว่าสูงกว่านะคะโอเค next what about this one what do you think
1: fast
0: it fast right faster right maybe okay when what about this one
1: slow
0: how many adjective you can compareอาจจะหลายคำเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ fast slow นะคะอาจจะเป็น new old ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของความ modern ความ expensive ได้หมดเลยนะคะโอเค which one is newer which one is newer A or B
1: A
0: or B
1: B
0: which one is newer
1: newer
0: A is newer than BHow many things? มีสิ่งของกี่อย่างคะลองดูสิคะ How many things? Two, right? Two, just two. Okay. ในส่วนนี้นะคะวันนี้นักเรียนสังเกตไหมคะจากสไลด์เมื่อถัดไปที่เราผ่านมาเนี่ยค่ะหลายๆสไลด์เลยนะคะจะเห็นว่าแต่ละหน้าเราจะมีสิ่งของกี่อย่างคะ Just two things. แค่สไลด์ละ2ชิ้นนะคะหรือว่า2อย่างเท่านั้นดังนั้นนะคะการเปรียบเทียบสิ่งนี้เราเปรียบเทียบสิ่งของกี่สิ่งคะ2สิ่งนะคะเราเรียกการเปรียบเทียบนี้ว่ามาลองดูสิคะเราเรียกว่า comparative adjective นั่นเองค่ะนักเรียนโน้ตลงไปในสมุดนะคะเราเรียกการเปรียบเทียบขั้นกว่านั่นเองนะคะข้อจำกัดนะคะหรือว่าข้อสังเกตของ comparative นะของ comparative นะจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งของ2สิ่งเท่านั้น2สิ่งเท่านั้น Do you understand ถ้ามี3สิ่งได้ไม่เอ่ยไม่ได้สำหรับ comparative แต่ถ้าเป็นขั้นกว่านี้ขั้นสูงสุดเลยสามารถเป็น3สิ่งได้นะคะดังนั้นในการเปรียบเทียบขั้นกว่านี้ต้องบอกว่าอะไรสูงกว่าอะไรอะไรเตี้ยกว่าอะไรนะคะตัวอย่างเช่นโอเค number 1 who is number 1 Who is number one?

0: Number one, stand up, please. Number one, stand up, please. Who is number 10? Number 10, stand up, please. นักเรียนลองช่วยทีเชอร์ลองสังเกตนะคะสองคนนี้ Who is taller? Who is taller? ใครสูงกว่ากันนะคะลองดูสิคะลองมายืนคู่กันสิคะจะได้รู้ว่าใครสูงกว่ากันCould you stand here? มาลองดูข้างหน้าเลยค่ะ Sorry, what's your next name? Shogun and Foss. Let's compare. Who is taller? How do you make the sentence? Foss is taller than Shogun. แล้วใครเตี้ยกว่าคะShogun is shorter than Foss. Alright. ใครหล่อกว่ากันคะเนี่ย Who is more handsome? Me? No, right. ใครหล่อกว่ากันนะคะถึงแม้ว่าเขาจะหล่อเหมือนกันแล้วเราเลือกมาสักหนึ่งคนสิคะอาจจะเป็น Shogun หล่อกว่าและก็ Foss ก็หล่อกว่าเช่นเดียวกันนะคะโอเคตบมือกับเพื่อนสองคนเลยค่ะ Thank you แสดงว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเปรียบเทียบคนกี่คนเอ่ย2คนก็เหมือนกันสิ่งของค่ะซึ่งเราเปรียบแค่2สิ่งเท่านั้นนะคะโอเคลองมาดูกฎการเติมสั้นๆนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าแต่ละคำเนี่ยเราจะมีการเติมอะไรคะเข้าไป er เช่นคำว่าอะไรบ้างนะลองดูคำแรกค่ะ big กลายเป็น biggerนะคะถ้าสมมุติว่าคำเป็นคำสั้นๆเราจะมีกฎ CVC นะคะ consonant vowel sound กับ consonant นะคะก็จะเติมตัวสะกดแล้วก็เติม er ข้างหลังต่อไป small เป็น smaller cheap กลายเป็น cheaper thin กลายเป็น thinner จากใหญ่ก็เป็นใหญ่กว่าค่ะเล็กก็เป็นเล็กกว่าชีฟถูกก็เป็นถูกกว่าอีกนะคะผอมผอมกว่านะคะสำหรับข้อนี้เป็นหลักการเติม er นะ er right แต่ถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นกฎทั่วๆไปนะคะถ้าสมมติว่าใครมีเวลานะอย่าให้กลับไปอ่านกฎเพิ่มเติมนะคะตัวอย่างเช่นลองมาดูภาพนี้ค่ะนี่ลองดูภาพนี้ค่ะสามารถ compare อะไรได้บ้างเอ่ยคุณมีภาพอะไรคะคำว่าอะไรอะแลนไลท์กับสมาร์ทวอทอะลองมาดูว่าเราสามารถ compare อะไรได้บ้างอะแลนไลท์ is bigger than a smart watch very good okay bigger than a smart watch เขียนได้แบบนี้เลยค่ะแสดงว่าในการเขียนประโยคของเราจะต้องมีอะไรบ้างคะหนึ่งเลยวัตถุสิ่งที่หนึ่งนะคะและก็ตามด้วย verb to be is หรือ are ขึ้นอยู่กับประธานนั่นเองนะคะจากนั้นก็จะเป็น adjective ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคำว่า than than แปลว่าก
1: ว
0: ่าค่ะแสดงว่าในการใช้ than เนี่ยเปรียบเทียบขั้นกว่าคือขาดไม่ได้เลยนะคะขาดไม่ได้เลยนั่นเองแต่ถ้าจะขาดได้ก็จะมีแค่คำยกเว้นเท่านั้นอย่างเช่นคำว่า good เป็นอะไรคะ better better right better แต่ถ้าต้องการจะเปรียบเทียบกับใครก็ต้องใช้อะไรคะ better than something โอเค next one do you understand about this part
1: yeah.
0: can I pass it
1: no.
0: all right next one is structure number 2ค่ะ more syllableถ้ามีพยางค่อนข้างจะมากๆเลยค่ะได้แก่คำว่าอะไรบ้างคะลองช่วยกันนึกสิคะ more syllable แสดงว่ามีพยางค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์พูดคำว่าอะไรนะคะกับโชกุนกับฟอสคำว่าอะไรเอ่ย handsome หรือคำว่าอะไรคะ expensive beautiful นะคะมี3พยางขึ้นไปหรือบางคำเป็นคำยกเว้นนะคะเราก็สามารถใส่คำว่า moreIn front of adjective ใส่ข้างหน้าคำว่ามองแปลว่ามากกว่าถูกไหมคะมากกว่ามีมากแล้วต้องมีน้อยกว่าถูกไหมคะ น้อยกว่าคือคำว่าอะไรคะคุณสาม Least alright least โอเคเก่งไหมคะอ่ะโอเคลองเปรียบเทียบสองสิ่งนี้สิคะเปรียบเทียบอะไรดีเอ่ยสิ่งแรกคืออะไรเอ่ย earbuds right earbuds ทำไมทีเชอร์ใส่ R คะ earbuds right อ่ะนักเรียนสามารถ compare อะไรได้บ้างเอ่ยภาพนี้มีอะไรบ้างคะอ่ะลองทีเชอร์ให้ดูคำว่า expensive right แสดงว่าถ้า expensive มีมากพยางค์ค่ะพยางค์ค่อนข้างจะเยอะเราใส่ more ไว้ด้านหน้านะคะโอเคได้แบบนี้เลยนะคะโอเคไหมเอ่ยอ่ะ more แปลว่ามากกว่ามีหนึ่งคำค่ะที่เราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า less เหมือนที่กลุ่ม3บอก less แปลว่าน้อยกว่านะคะน้อยกว่านั่นเองคำว่า more นะคะแปลว่ามากกว่านะคะโอเค less นั่นเองค่ะ less expensive ก็คือ
1: น้อยก
0: ว่าเขาบอกว่าแพงน้อยกว่าก็คืออะไรคะราคาถูก less beautiful คือสวยน้อยกว่าอาจจะเป็นการบอกทางอ้อมก็ได้นะคะโอเคในส่วนนี้เราก็สามารถนำไปใช้ได้ในประโยคของเรานะคะโอเคสำหรับโครงสร้างเมื่อสักครู่นี้นะคะใครพอจะนึกออกบ้างว่าในการสร้างประโยคหนึ่งประโยคเปรียบเทียบเนี่ยค่ะมันควรจะมีอะไรบ้างมีใครในห้องนี้หรือว่านักเรียนปลายทางสามารถบอกได้บ้างเอ่ยทุกคน tell me about the structure of comparative sentence could you help me อ่ะขอใบค่ะว่าต้องมีสิ่งของนะคะสองสิ่ง1และ2 A and B มีใครบอกได้บ้างเอ่ยนักเรียนไปทางนึกออกไหมคะว่าถ้าเราต้องการจะเขียนประโยคโครงสร้างในการเปรียบเทียบกัน2สิ่งเนี้ยโครงสร้างจะมีอะไรบ้างทีเชอร์ให้เวลาในการคุยกันในกลุ่มนะคะแล้วก็ช่วยกันตอบค่ะว่าโครงสร้างน่าจะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอ่ยลองช่วยกันนึกสิคะครูใบ้ว่าต้องมีสิ่งของ2สิ่งคือเป็นสิ่งของ A และก็สิ่งของ B ลองดูสิคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีกลุ่มไหนตอบได้นะคะถ้าตอบได้แล้วให้กดกระดิ่งให้สัญญาณนิดหนึ่งนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถบอกโครงสร้างให้กับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีไหมคะมีกลุ่มไหนตอบได้บ้างเอ่ยลองดูนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะบอกว่า Foster นะอะไรนะ Ford กับโชกุนใช่ไหมคะ Ford is taller than Shogunโชกุน is shorter than Fox นึกออกไหมเอ่ยโครงสร้างนี้ถ้านึกไม่ออกมาดูอันดับหนึ่งพร้อมๆกันค่ะทีเชอร์บอกว่าอะไรคะต้องมีสิ่งของกี่อย่างเอ่ย2อย่างลองนึกสิคะมีสิ่งของ A และ B นึกออกไหมคะนึกออกไหมคะมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยมาลองดูค่ะพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าเรายังนึกไม่ออกทีเชอร์ขอใบให้ค่ะอันดับแรกNow A หรือว่าเป็นสิ่งของชิ้นแรก is or are และก็ comparative adjective ได้แก่อะไรบ้างคะ comparative adjective bigger smaller thinner newer expensive right อะไรคะ taller something like that แล้วก็ don't forget to put thanแล้วก็เมื่อมีกว่าแล้วค่ะกว่าสิ่งไหนล่ะคะกว่า now be โอเคไหมคะแสดงว่าสิ่งของเราต้องมีกี่อย่างคะ2สิ่งด้วยกัน don't forget you have to put two things in the sentence 2สิ่งด้วยกันค่ะโอเคพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกหนึ่งครั้งนะคะในการสร้างประโยคของเราตัวอย่างเช่นในการบอกนะคะถ้าต้องการจะบอกว่าสิ่งของสิ่งนี้นะคะมันแพงกว่าเราก็สามารถบอกว่า an earbuds are more expensive than maybe landline maybe floppy disk นะคะสามารถใส่สิ่งของเปรียบเทียบได้เลยนะคะโอเค next now your turnในส่วนนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนลองดูใบงานที่1พร้อมๆกันนะคะเป็นในเรื่องของ vocabulary matching แต่สำหรับนักเรียนต้นทางค่ะอย่าพึ่งนะคะใจเย็นๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมพร้อมๆกันค่ะ Okay, you have to match the gadget vocabulary 1 to 5 with the correct description A to E. And we are going to do it together. If you know about a thing, ring the bell and then answer me. ถ้าเราอ่านในส่วนของ definition หรือว่า description ของสิ่งนี้รู้แล้วให้เรากดกระดิ่งแล้วก็ตอบ when okay sorry before you answer me don't forget to use the microphone all right okay do you understand
1: yeah
0: okay how many inventions do we have five right don't forget to think of description of their invention all right what do you have to do if you know about the word ring the bell and then get the microphone and answer me all right okay now touch your ear everyone in your team touch your ear please group one touch your ear please all right okay the first one is A phone used at home in the past, usually with a cord. Group 3. Okay, ขอให้กลุ่มที่ไวที่สุดนั่นเองนะคะ Okay, get the microphone. Okay, ถ้าไม่ได้นะคะขออนุญาตค่ะแจ้งนิดหนึ่งถ้าใครได้แล้วปุ๊บหยิบไมค์แล้วก็ลุกขึ้นยืนเลยนะคะถ้าสมมุติไม่ยืนเลยขออนุญาตให้กลุ่มอื่นสติลได้โอเคไหมคะโอเคไม่เอ่ยโอเคใครทราบแล้วให้ลุกขึ้นแล้วก็ยกไมค์ค่ะโอเคกลุ่ม3ลองดูนะคะ A phone used at home in the past usually with a cord คำว่า cord ตัวนี้แปลว่าอะไรนะโอเคกลุ่ม1ของกลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1ตอบว่าอะไรคะ landline กลุ่ม2ตอบว่าอะไรคะ
2: landline
0: กลุ่ม4ตอบอะไรดีคะอะไรนะคะกลุ่ม5ตอบว่าอะไรดีคะแลนไลน์กรุ๊ป6แลนไลน์โอเคคำนี้คำตอบคือแลนไลน์โอเค let's see the word cord ตัวนี้นะคะนักเรียนนึกคำว่า cord สิคะ cord นะคะมีความคอดกันคืออะไรคะมีเส้นตรงนี้นั่นเองนะคะโอเคขอให้คะแนนทุกกลุ่มนะคะเดี๋ยวกลุ่ม3ใจเย็นละข้อต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะ get the microphone and stand up โอเคถ้าสมมุติไม่มีใครยืนครูจะขอให้กลุ่มอื่นสติลนะคะนักเรียนไปทางสามารถสติลนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะ next one is touch your ear again โอเค look at the slide next a machine for typing documents before computer were popular groupThree, good five, sorry, good five. อะไรนะ Okay. Next time, you have to wait until we finish reading, right? Okay, good five.
3: Thai writer.
0: Again, please.
3: Thai writer.
0: Writer again. Writer.
3: Thai writer.
0: Okay, that's it. Correct. Thai writer.โอเคสำหรับข้อถัดไปนะคะให้นักเรียนนะฟังทีเชอร์อ่านจนจบก่อนแล้วค่อยกดกระดิ่งนะคะคนไหนกดคนนั้นตอบโอเคไหมคะ Do you understand If you ring a bell you have to answer If your friend in your team ring a bell your friend have to answer All right next could you help me to read okay could you help me to read 1 2 3 a small device you wear on your wrist that can connect to the internet and runs app okay group one okay follow the rules you have to answer me when we finish rightตอบได้ไม่เอ่ยกลุ่มหนึ่งค่ะอันนี้ครูเชื่อว่าง่ายค่ะ wrist
4: smartwatch
0: again please
4: smartwatch
0: smartwatch okay 1 point for group 1 จริงๆแล้วเจอคำเดียวค่ะคำว่า on your wrist ก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นตรงข้อมือของเราใช่ไหมคะ wrist wristband like this next one is listen when I call number 1, 2, 3 and then you ring the bell ให้ฟังสัญญาณ1, 2, และ 3ค่อยกดกระดิ่งนะคะ alright small headphones you put in your ears to listenTo music wirelessly. 1, 2, 3. ให้กลุ่ม2ตอบก่อนถ้ากลุ่ม2ตอบผิดขอให้กลุ่ม3สติลกลุ่ม3ผิดขอให้กลุ่ม1สติลนะคะ Small headphones you put in your ear to listen music wirelessly. Okay.
4: Earbuds.
0: Earbuds, right?Let's see. Earbuds. All right. ถูกไหมคะถูกใช่ไหมคะ All right. อย่าลืมสะสมคะแนนด้วยนะคะ Next. A flat square device used in the past to store computer data. 1, 2, 3. กลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนไวสุดคะกลุ่ม5แล้วกลุ่ม3คะFive, right? Five faster. Sorry, group five is faster. Group five. ได้ไหมคะถ้าไม่ได้ให้กลุ่มสามสติลได้ไหมคะได้นะเพื่อนบอกว่าได
2: ้ Thumb right.
0: Again, please. Thumb die right. ครูเชื่อว่าน่าจะมีกลุ่มอื่นอยากสติลค่ะให้กลุ่มสามสติลนะคะกลุ่มสามเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเรามาลองดูมีสองคำตอบและตอนนี้ครูเชื่อมีสองคำตอบแน่นอนนะคะ A flat square deviceA flat square device ทำได้หรือเปล่านะคะกลุ่มอื่นเตรียมสติลนะคะ steel right you can use steel
5: floppy disk
0: floppy disk มาดูค่ะโอเค let's see floppy disk มีคีย์ค่ะคำว่า square device มันต้องเป็นสี่เหลี่ยมนะคะถ้าเป็นสามเหลี่ยมเป็นอะไรคะเป็น triangleแล้วก็ถ้าสมมุติขนาดเท่ากับ thumb your thumb แสดงว่าต้องเรียกว่า thumb drive นะคะโอเค now it's time to summarize ลองมาช่วยกันรวบรวมคะแนนนะคะขออนุญาตตัวแทนนะคะกลุ่มที่2นะช่วยที่เธอแจกในส่วนของใบงานที่2ด้วยนะคะโอเคในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำพร้อมกันเลยนะคะถ้าสมมุติว่าครูขออนุญาตให้กลุ่มนะคะทุกกลุ่มนะช่วยกันทำข้อ1 2 3 4 5ส่วน number 6 to 10 for your homework right 1 to 5 you have to work here number 6 to 10 you have to do it at home for your homework okay ลองทําดูนะคะในส่วนนี้นะคะ you have to fill in the blanks using the correct comparative of adjective in the parentheses okay ลองทําดูเลยค่ะ okay ลองดูนะคะทําข้อ1ถึงข้อที่5นะคะ12 5 no อันนี้ที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะนี่ All right number 1 2 5 1 2 3 4 5นะคะ this light 1 2 5 1 2 5 here อันนี้ที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะ1ถึง5ค่ะ1ถึง5เลยnumber 1 2 5 เติมอะไรบ้างนะคะการเปลี่ยนประโยคให้เป็นรูปแบบของ comparative sentence นั่นเองนะคะโอเคสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำลงในใบงานที่2เกี่ยวกับเรื่อง comparative adjective ได้เลยนะคะในส่วนของนักเรียนต้นทางเนี่ยทำ1ถึง5ค่ะแล้วก็ข้อ6 7 8 9 10นะคะYou have to do it for your homework.
6: Okay.
0: Okay. Do you understand?
6: Yeah.
0: Yes, right? Can you do that? Yes. ในส่วนนี้เราถ้าใครยังนึกกดไม่ออกนะคะสามารถเปิดในส่วนของโน้ตที่เราโน้ตไว้ได้เลยนะสมุดที่เราจดไว้ได้เลยนะคะ1ถึง5สังเกตไหมคะว่าด้านหลังที่เธอจะให้ในส่วนของคำศัพท์ไว้แล้วนะคะบางส่วนนะคะ less useful
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: less แปลว่าน้อยกว่าเหมือนคำว่า more นั่นแหละค่ะแต่เราใช้น้อยกว่านะคะซึ่งคำว่า less เราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มีประโยชน์น้อยกว่าอันนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น more ก็คือมีประโยชน์มากกว่าใช่ more useful
1: แต่ถ้าเปลี่ยน useful เป็น
0: useful เราต้องเปลี่ยนคำว่า less more useful หรือว่า less useful ถ้า more useful แปลว่ามีประโยชน์มากกว่าถ้า less useful คือมีประโยชน์น้อยกว่านั่นเองนะคะโอเค have you finished okay have you finished มีคำศัพท์คำใหม่นะข้อที่3นะบอกว่า convenient แปลว่าอะไรเอ่ย convenient ลองมาดูนะคะ convenient นะคะในประโยคของเราสังเกตไหมคะว่าจะเป็นรูปแบบของโครงสร้างนี้ค่ะคือ now A ก็คือสิ่งแรกสิ่งของชิ้นหนึ่งชิ้นแรกที่เรานำมาและตามด้วย is หรือ are นะคะแล้วก็ตามด้วยรูปแบบของ comparative adjective จากนั้นใส่ then then นะที่แปลว่ากว่าแล้วก็สิ่งของอีกหนึ่งสิ่งนั่นเองนะคะตามรูปแบบที่เราวางไว้นะคะโอเค right now it's time to checkIt's time to compare. Okay. เดี๋ยวเรามาลองตรวจสอบคำตอบพร้อมๆเลยนะคะ Okay. พร้อมไหมเอ่ย พร้อมไหมคะ กลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้าง Okay. Just 5 items for today. แค่5ข้อก่อนนะคะในห้องเรียนของเรานะคะแล้วก็ข้อถัดไป Do it for your homework. Okay. The first one is a smartwatch. Is Could you help me to answer together?Again, please, could you help me to read them? A smartwatch is... Teacher, what is it? Modern, right? Is... More modern than a landline. ถูกไหมคะ? ถูกไหมเอ่ย? Correct or not? All right, correct. Next one is number two. Okay, could you help me to read number two? A USB driveIs
1: smaller,
0: sure, than a floppy disk. Correct, smaller. ข้อนี้นะคะไม่ต้องเติมคำว่า more smaller นะคะเพราะมีแค่พยางค์เดียวนะคะมีสองพยางค์นะคะไม่ใช่กดของ more syllable นั่นเองนะคะ Next one number three. Okay, could you help me to read number three and then answer? One, two, go. Earbuds are.More convenient than cassette tapes. Convenient. What does it mean? What does it mean? Convenient. อะไรคะ? สะดวกสบาย ถูกไหมคะ? คืออะไรคะ? มีความสะดวกสบาย หรือว่ามีความเป็นประโยชน์ เนี่ย มากกว่านั่นเองค่ะ Convenient. นะคะ? More convenient. All right. Finish, right? ได้ไหมคะ? ได้ไหมเอ่ย? Next, number four.Okay, number four. All right, I give you the word heavy. Heavy. Okay, could you help me to answer together, please? One, two, go. The typewriter is heavier than the laptop. ข้อนี้นะคะกฎของเราคือต้องเปลี่ยน Y เป็น I แล้วก็ add ER. อย่าลืมใส่แดนด้วยนะคะOkay, and the last item for today is number five. Okay, floppy disk, right, is less useful than the USB drive. แสดงว่าของเขาเนี่ยเขาคิดว่านะคะ the floppy disk is less useful than the USB drive. เพราะว่าอัตราการสิ้นเปลืองค่อนข้างจะเยอะกว่านั่นเองนะคะ All right, who got 5 points? ใครถูกหมดเลยบ้างCorrect, right? All correct, right? Good job. Give it to yourself, please. ยากไหมคะ ยากไหมเอ่ย ทำได้ใช่ไหมคะ Okay, next. Could you help me to compare for smartphones? The last one. Smartphones. สังเกตนะคะ ถ้าประโยคของเรานะคะ ขึ้นต้น subject เป็น plural, เราต้องเปลี่ยน verb to be ให้เป็น plural ตามด้วยนะคะ แบบนี้เลยนะคะAdvanced, more advanced than landline. Okay. Now it's time to do the quick answer. ลองเปรียบเทียบสองสิ่งนี้สิคะว่าสองสิ่งนี้เราสามารถเปรียบเทียบอะไรได้บ้าง What adjective you can use? What adjective? เป ็นยังไงบ้างคะเราใช้คำว่าอะไรได้บ้างเอ่ยอะไรนะคะ bigger right is bigger which one is bigger อาจจะใช้ว่า modern ได้นะ modern หรือว่าใช้ในเรื่องของการ useful ได้นะคะโอเคคำนี้ล่ะคะลองดูสิคะลองดูสิคะ printer and camera which one how do you make a the printer is bigger than a cameraA camera is smaller than a printer, like this. Okay, what about this one? Could you help me to make the sentence? Who can help me to make the sentence? มีใครในห้องที่สามารถช่วยทีเชอร์สร้างประโยคอันนี้ได้บ้างคะ Thumb die and then landline. มีไหมเอ่ย Could you help me? Ring the bell if you want to answer. Okay, ใครตอบคะลองดูนะคะผิดไม่เป็นไรนะคะลองฝึกดูก่อนนะคะมีคำว่า thumb die แล้วก็ landline
7: thumb die is smaller than a landline
0: a landline คือแสดงว่า thumb die มันเล็กกว่า a landline นั่นเอง give hand to yourself please give a hand to group 2 sorry okay do you understand about how to make the comparative sentence do you understand itYes, right. And could you help me to say the structure again? The structure of comparative sentence. ในลองช่วยบอกโครงสร้างอีกหนึ่งครั้งนะคะก่อนที่เราจะจบคาบในวันนี้ค่ะโครงสร้างของ comparative sentence มีอะไรบ้างเอ่ย comparative sentence. Now A is are followed by comparative adjective followed by then and now B.Don't forget to put now A and then now B in the sentence. Okay. All right. Now the time is up. Right. Okay. Okay. For today, the time is up. See you next hour with Have you ever used these devices? คุณเคยใช้สิ่งนี้หรือเปล่าเอ่ย And for students who are watching on the L2VA,You have to prepare the fact card and worksheet 1. If you want to download these documents, where can you download? Let's see. www.dltv.ac.th All right. Today the time is up. See you next hour. Bye-bye.
8: Thank you, TV.

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัว

0: ็ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้ถูกรู้ทุกรู้เขารู้เรากันอยู่โรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี่มันใกล้ชิด
1: จุดเด่นของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัดการที่ทางวัดต้นเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับจะเป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป.4 ป.5 ป.6 และก็ชั้นมัธยมม.1 ม.2 ม.3 ครับปัจจุบันทางวัดทุ่งเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทนะครับพูดถึงหลักสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติแล้วก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาศีลอภิญญาธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

พื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทำบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใต้วัดนะครับก็อยากขยายอนาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวผมไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
2: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมนะไอ้หนู

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูอัชรายุชัยมงคลหรือว่าครูแอลค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะที่เราได้ทำความรู้จักกับการแยกตัวประกอบพวกนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ไปแล้วเดี๋ยวในวันนี้เราจะเรียนในหัวข้ออะไรต่อนั้นเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องการแยกตัวประกอบของพวกนามดีกรี2ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะชื่อว่าการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องสามารถวิเคราะห์อธิบายขั้นตอนการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2ได้และจะต้องสามารถหาคำตอบการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2ได้อีกด้วยแต่ก่อนที่วันนี้เราจะไปรู้จักกับพหุนามดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2เดี๋ยวเราไปทบทวนเนื้อหาจากคราวที่แล้วก่อนคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมคะยังจำสูตรในการหาคำตอบของพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ได้อยู่ไหมเอ่ยได้ไหมมีกี่สูตรเอางี้ก่อนสองสูตรหน้าตาสูตรถ้าครูบอกว่าให้ A เนี่ยแทนพจน์ด้านหน้าแล้วให้ B แทนพจน์ด้านหลังสูตรของเราจะได้ว่าอย่างไรบ้างคะนักเรียนA กำลัง2บวก2 2AB บวก B กำลัง2จะมีค่าเท่ากับ A บวก B ทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้คือสูตรที่1นะคะหรือที่เราท่องสั้นๆกันว่าหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2จะมีค่าเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะคะทีนี้เมื่อกี้บอกว่าเรามีด้วยกันทั้งหมด2สูตรอันนี้คือสูตรที่1แล้วสูตรที่2ล่ะ A กำลัง2ลบ 2AB บวก B กำลัง2เท่ากับA ลบ B ทั้งหมดยกกำลัง2ต่างกันที่อะไรคะเครื่องหมายของพจน์ไหนเอ่ย
3: พจน์หน
2: ้
3: า
2: ของพจน์พจน์ไหนเอ่ยพจน์ตรงกลางใช่ไหมคะก็คือตรงกลางถ้าเป็นบวกในวงเล็บที่เราจะทำการแยกตัวประกอบได้ก็จะมีค่าเป็นบวกนั่นเองแต่ถ้าหน้าพจน์ตรงกลางมีค่าเป็นลบกันแยกตัวประกอบของเราก็จะได้เป็นลบนั่นเองนะคะอันนี้คือการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ทีนี้รู้สูตรแล้วไม่แน่ใจว่ายังจำวิธีการใช้ได้อยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาคำตอบของพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์กันสักหน่อยเพื่อเป็นการทบทวนนะคะอ่ะเริ่มจากข้อที่1ข้อที่1โจทย์บอกว่า1ลบ 2x บวก x กำลัง2เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปหน้ากำลัง2จากพหุนามที่เขากำหนดมาให้คิดว่าพจน์ไหนควรจะเป็นพจน์หน้าคะ
3: x กำล
2: ั
3: ง
2: 2x กำลัง2แสดงว่าเราก็จะเริ่มจากการได้ x กำลัง2มาก่อนนะคะx กำลัง2เป็นพจน์หน้าไปแล้วจะต้องบวก2คูณพจน์หน้าก็คือ x ต่อไปพจน์หลังคิดว่าตัวใดที่อยู่ในพหุนามต่อไปนี้ควรจะเป็นพจน์หลังคะเหลือ1กับลบ 2x อะไรควรจะเป็นพจน์หลัง1แสดงว่าเราก็ต้องพิจารณาว่าพจน์กลางของเราเนี่ยคือลบ 2x ตรงนี้เราได้ 2x แล้วแต่อันนี้มีค่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นลบแสดงว่าจะต้องเป็นบวกได้ไหม
3: ไม
2: ่
3: ได
2: ้ไม่ได้แสดงว่าตัวดำเนินการของเราจะเป็นบวกไม่ได้เราก็จะได้เป็น x กำลัง2ลบ 2xคูณด้วยอะไรถึงจะได้ลบ 2x เนี่ย 2x แล้วคูณอะไรถึงจะได้ 2x คูณ1นั่นเองนะคะและบังเอิญมากๆที่พจน์ด้านหลังของเราคือ1 1อะไรกำลัง2แล้วได้1 1นั่นเองนะคะ1กำลัง2ได้1นั่นเองได้แล้วตรงตามสูตรที่เราท่องก็คือหน้ากำลัง2ลบ2คูณพจน์หน้าคูณพจน์หลังบวกด้วยพจน์หลังกำลัง2จะทำใ ให้คำตอบของเรามีค่าเป็นอะไรเอ่ยนักเรียน x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองอันนี้ก็เป็นการทบทวนนะคะอ่ะลองอีกสักหนึ่งข้อข้อที่2โจทย์บอกว่า x กำลัง2บวก64บวก 16x ควรจะให้พจน์ใดเป็นพจน์ด้านหน้าคะ
0: x กำล
2: ั
0: ง
2: 2x กำลัง2นั่นเองได้แล้ว x กำลัง2ต่อไปเป็นบวก2คูณพจน์หน้าพจน์หน้าเราใช้ไปแล้วเป็น x กำลัง2ต่อไปพจน์ตรงกลางควรจะเป็นอะไรดีพจน์ตรงกลางเป็น 16x นะคะเป็น 16x ซึ่งตอนเนี้ยเรามี2คูณ x และคูณอะไรถึงจะได้ 16x
0: 8
2: คูณ8นั่นเองและบังเอิญมากๆที่พจน์ด้านหลังของเราคือ64อะไรยกกำลัง2แล้วได้64 8นั่นเองก็จะได้ตรงตามสูตรเลยคือหน้ากำลัง2บวก2คูณหน้าคูณหลังบวกหลังกำลัง2ทำให้พหุนามนี้ทำการแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะนักเรียน x บวก8ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองอ่ะอันนี้คือข้อที่2พอจะจำได้ไหมเอ่ยจำได้อ่ะข้อที่3นะคะโจทย์บอกว่า100 x กำลัง2บวก100 x บวก25มาช่วยกันคิดเลขหน่อยเร็วให้ตรงกับตามกับสูตรที่เราท่องกันเมื่อสักครู่ควรจะได้พจน์หน้าเป็นอะไรดีจะต้องได้พจน์หน้ากำลัง2100 x กำลัง2ทั้งหมดตรงนี้ถูกยกกำลัง2แล้วหรือยัง ยังตอนนี้ที่ถูกยกกำลัง2มีแค่x แล้ว100ล่ะเลขอะไรเอ่ยยกกำลัง2แล้วได้100ฮะ10นั่นเองนะคะก็กลายเป็น 10x ทั้งหมดยกกำลัง2จากนั้นถูกบวกด้วย2คูณพจน์หน้าก็คือคูณ 10x นั่นเองต่อไปพจน์ตรงกลางเราควรจะเป็นเท่าไหร่ดีคะจากโจทย์ที่เขากำหนดมาให้100 x ซึ่งตอนนี้พจน์ตรงกลางเรามีแล้วคือ2คูณกับ 10x เป็นเท่าไหร่คะ2คูณกับ 10x เนี่ย 20x แต่เราต้องการเท่าไหร
0: ่
2: 100 x ต้องคูณอะไรเพิ่มเข้าไปต้องคูณ5เข้าไปนั่นเองและบังเอิญมากๆที่พจน์ข้างหลังของเราเป็น25สามารถเขียนอยู่ในรูปยกกำลัง2คือ5กำลัง2นั่นเองแสดงว่าตรงตามสูตรแล้วได้พจน์หน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2คำตอบการแยกตัวประกอบของผู้นำข้อนี้จึงได้เป็น 10x บวก5ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4 25 x กำลัง2ลบ 10x บวก1พจน์หน้าควรจะเป็นอะไรดีคะ 25 x กำลัง2ทั้งหมดถูกยกกำลัง2แล้วหรือยัง
3: ย
2: ัง ยังจะให้ยกกำลัง2ทั้งหมดจะได้เป็นเท่าไหร่คะ 5 x ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อไปพจน์กลางเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นลบ 10x แสดงว่าครูใช้ตรงนี้เป็นลบได้เลยถูกไหมอ่ะมี2คูณพจน์หน้าก็คือคูณ 5x กลายเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย 10x เป็นลบ 10x แล้วแต่คูณพจน์หลังด้วยเพราะฉะนั้นพจน์หลังต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ย
3: 1
2: เป็น1และบังเอิญอีกแล้วนะคะที่หลังของเราเนี่ยก็เป็น1อะไรยกกำลัง2

0: ราได้1คะ1กำลัง2แสดงว่าคำตอบการแยกตัวประกอบของวรรณนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ในข้อนี้ได้เป็น 5x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2อ่ะอันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนในการหาคำตอบของวรรณนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาช่วยกันดูโจทย์ต่อไปนี้กันบ้างนะคะอ่ะลองดูโจทย์ข้อนี้โจทย์คือ x กำลัง2ลบ 16x ตรงกับพหุนามดีกรี2ในรูปแบบไหนเนี่ยจริงๆแล้วรูปแบบของพหุนามดีกรี2คือ ax กำลัง2บวก bx บวก c ใช่ไหมตรงกับรูปไหนเนี่ย b ของเราคือเป็น0แสดงว่าจริงๆแล้ว x กำลัง2ลบ16เนี่ยถ้าเขียนให้ตรงอยู่ในรูปจะได้เป็น x กำลัง2แสดงว่า a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1 a มีค่าเท่ากับ1 c มีค่าไม่เท่ากับ0ใช่ไหมอ่ะมันจะได้เป็น x กำลัง2บวก 0x คือพจน์ตรงกลางมีไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีแล้วก็ลบ16มันคือกรณีที่ a เนี่ยเท่ากับ1และ c ไม่เท่ากับ0ยังจำขั้นตอนได้ไหมถ้า a เท่ากับ1 c ไม่เท่ากับ0เราจะต้องทำยังไงแยกออกเป็น2วงเล็บจากนั้นดูซิว่าตัวแปรของเราเป็นอะไรเป็น x x กำลัง2เราก็สามารถแยก x ออกใส่ทั้ง2วงเล็บได้เลยจากนั้นทำอะไรอีกหาจำนวนเต็ม2ตัวที่คูณกันแล้วได้ข้างหลังสุดคือลบ16แล้วก็บวกกันได้ 0x อะไรล่ะจำนวนใดเอ่ยที่คูณกันแล้วได้ลบ16แล้วบวกกันได้0ก็คือบวก4กับลบ4นั่นเองบวก4กับลบ4คูณกันได
1: ้
0: ลบ16เอามาบวกกันได้ได้0แสดงว่าการแยกตัวประกอบของ x กำลัง2ลบ16ของเราเนี่ยจะสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นในวงเล็บ x บวก4คูณด้วยในวงเล็บ x ลบ4สังเกตคำตอบตอนที่เราเรียนเรื่องที่มันเป็นกำลัง2สมบูรณ์ทั้ง2วงเล็บจะมีคำตอบที่ทำไมกันเหมือนกันแต่อันนี้แค่คล้ายกันจะเห็นว่าแต่ละพจน์เนี่ยจะมีค่าทำไมกันเหมือนกันต่างกันที่ตัวดําเนินการตรงกลางจากถ้าเป็นกําลัง2สมบูรณ์ถ้าตัวไหนเป็นบวกอีกอันหนึ่งก็จะต้องเป็นบวกอันไหนเป็นลบอีกอันหนึ่งก็จะต้องเป็นลบแต่ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือถ้าอันใดอันหนึ่งเป็นบวกอีกอันหนึ่งจะเป็นลบอันนี้สังเกตไว้ก่อนว่าคําตอบมีลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปช่วยหาคําตอบของข้อที่2กันข้อที่2คือ x กำลัง2ลบ49เหมือนเดิมถ้าเราจัดให้อยู่ในรูปของพหุนามดีกรี2ทั่วไปจะได้เป็น x กำลัง2บวก 0x ลบ49 a เป็น1 c ไม่เท่ากับ0ทำอะไรได้นะคะแยกออกเป็น2วงเล็บตัวแปรของเราคือ x อะไรเอ่ยที่สามารถคูณกันแล้วได้ลบ49บวกกันแล้วได้0บวก7กับลบ7นั่นเองแสดงว่าการแยกตัวประกอบของ x กำลัง2ลบ49เนี่ยจะมีการแยกตัวประกอบได้เป็นในวงเล็บ x บวก7คูณด้วยในวงเล็บ x ลบ7นั่นเองสังเกตคำตอบอีกแล้วนะคะพจน์ทั้ง2เนี่ยมีค่าเหมือนกันต่างกันที่ตัวดําเนินการตัวหนึ่งเป็นบวกอีกตัวหนึ่งเป็นลบนะคะสังเกตไว้นะต่อไปข้อที่3ข้อที่3คือ 9x กําลัง2ลบ1เอาไปเขียนให้อยู่ในรูปของพหุนามทั่วไปได้เป็นอะไรเนี่ยได้เป็นอะไรเนี่ยอ่ะเอาให้เขียนให้อยู่ในรูป ax กําลัง2ก่อน ax กําลัง2บวก bxบวก4ตอนนี้ ax ของ ax กำลัง2มีหรือยังมีแล้วก็คือ 9x กำลัง2ต่อไป bx ล่ะเป็น 0x นั่นเอง

4คือลบ1ต่อไปเราเจอแบบนี้ a มีค่าไม่เท่ากับ1 c ก็มีค่าไม่เท่ากับ0ทำยังไงดีตอนที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำไงนะแยกออกเป็นทรงเล็บอีกแล้วนะคะจากนั้น

0: เอากรณีแรกคือ 3x กับ 3x 3x คูณ 3x กลายเป็น 9x กำลัง 2 มีกรณีอื่นอีกไหม 9x คูณกับ x ก็ได้เหมือนกันมีกรณีอื่นอีกไหมไม่มีแล้ว2กรณีงั้นเดี๋ยวเราไล่เช็คไปทีละกรณีเริ่มจาก 3x กับ 3x ก่อนได้พจน์หน้าแล้วต่อไปทำอะไรต่อหาพจน์หลังพจน์หลังของเราคือลบ1จำนวนใดบ้างที่คูณกันแล้วได้ลบ1ลบ1กับ1นั่นเองนะคะเป็น1กับลบ1จากนั้นตอบอันนี้เลยได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ต้องทำอะไรคะหาพจน์ตรงกลางโดยวิธีการคือใกล้คูณใกล้ไก่คูณไก่เอามาทำอะไรกันเอามาบวกกันอ่ะ 3x คูณลบ1ได้เป็น
1: ลบ
0: 3x ต่อไปใกล้คูณใกล้1คูณ 3x กลายเป็น
1: 3x
0: 3ลบ 3x บวก 3x มีค่าเท่ากับ
1: 0x
0: ตรงกับพจน์ตรงกลางไหมคะตรงแสดงว่าอันนี้ตอบเลยได้ไหมตอบได้เลยแสดงว่าข้อนี้เนี่ยสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 3x บวก1คูณด้วยในวงเล็บ 3x ลบ1เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วกับคำตอบ2ข้อนี้คำตอบของพจน์แต่ละพจน์เนี่ยคล้ายกันเลยต่างกันที่ตัวดำเนินการนั่นเองนะคะคำตอบก็จะได้เป็น 3x บวก1คูณด้วยในวงเล็บ 3x ลบ1คล้ายกับโจทย์ต่างๆที่เราทำมาเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะอีกสักหนึ่งข้อสิโจทย์คือ 25x กำลัง 2 ลบ 9 เหมือนเดิมจัดให้อยู่ในรูปของพหุนามก่อนทำยังไงดี 25x กำลัง 2 ยังไงต่อคะ
1: บวก
0: 0x ลบ 9 อันนี้คือกรณีที่a ไม่เท่ากับ1และ c ไม่เท่ากับ0ทำยังไงดีแยกออกเป็น2วงเล็บทำอะไรต่อคะหาพจน์ด้านหน้าพหุนามดีกรี1ตัวใดบ้างที่สามารถคูณกันแล้วมีค่าเท่ากับ 25x กำลัง2 5x กับ
1: 5x
0: มีกรณีอื่นอีกไหม25x กับ x ใช่ไหมคะมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วเอากรณีไหนก่อนดีที่เราจะมาเช็คคำตอบกัน 5x กับ 5x ต่อไปได้พจน์หน้าแล้วต่อไปทำอะไรต่อคะ
1: พจน์หล
0: ังพจน์หลังของเราคือ
1: ลบ
0: 9จำนวนเต็มใดบ้างที่คูณกันแล้วได้ลบ9 3กับลบ3อะไรอีกคะจะเป็น9กับลบ1หรือลบ9กับ1ก็ได้เอาอะไรก่อนดีมาเช็คในนี้เอา3กับลบ3ใช่ไหมเช็คสิเอาไกลคูณไกล 5x คูณลบ3กลายเป็นลบ 15x ต่อไปใกล้คูณใกล้3คูณ 5x กลายเป็นลบ 15x บวก 15x มีค่าเท่ากับตรงกับพจน์ตรงกลางของเราแล้วหรือยังตรงแล้วแสดงว่าอันนี้ตอบเลยได้ไหมได้เลยนะคะแสดงว่าโจทย์ในข้อนี้คือ 25x กำลัง 2 ลบ 9 จะมีการแยกตัวประกอบได้เป็นเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับในวงเล็บ 5x บวก 3 คูณด้วยในวงเล็บ 5x ลบ3นั่นเองสังเกตคำตอบที่เราได้มาทั้ง4ข้อจากตัวอย่างทั้งหมดทำไมกัน
1: ต
0: ่างกันแค่ที่ตัวดำเนินการซึ่งมันหมายความว่าถ้าเราเจอในลักษณะนี้เราจะเรียกว่าพหุนามดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2นั่นเองเขาบอกว่าการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ในแต่ละข้อที่เราทำกันเมื่อสักครู่จะได้ตัวประกอบเป็นพหุนามดีกรี1ที่มีพจน์ทำไมกันเหมือนกันแต่มีเครื่องหมายระหว่างพจน์ที่ต่างกันแค่นั้นเองถ้ามีอันใดเป็นอันหนึ่งเป็นบวก

0: 1ก็เป็นลบนั่นเองนะคะเราจะเรียกผู้นำแบบเมื่อกี้ว่าผู้นำดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2อันนี้คือความแตกต่างระหว่างกำลัง2สมบูรณ์กับผลต่างกำลัง2นั่นเองถ้าเป็นกำลัง2สมบูรณ์เครื่องหมายจะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นผลต่างกำลัง2เครื่องหมายจะต่างกันและที่สำคัญเลยผู้นำดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2เนี่ยยังมีลักษณะพิเศษอื่นๆอีกอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปเช็คกันว่าผู้นำดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2เนี่ยมีลักษณะพิเศษเป็นอะไรได้อีกนะคะอ่ะเริ่มจากเอาตัวอย่างที่เราทำกันเมื่อสักครู่เนี่ยมาเช็คเริ่มจากข้อที่1โจทย์ที่เราทำกันเมื่อสักครู่คือ x กำลัง2ลบ16ใช่ไหมคะอ่ะจากนั้นควรเอาพหูนามอันเนี้ยมาเขียนใหม่ด้านหน้าพจน์แรกคือ x กำลัง2เขียนไว้เหมือนเดิมเลยเป็น x กำลัง2มีค่าเท่ากันไหมเนี่ยอ่ะ x กำลัง2กับ x กำลัง2มีค่าเท่ากันต่อไปด้านหลังตัวดำเนินการเป็นลบควรใช้ลบเหมือนเดิมนะคะจากนั้นด้านหลังคือ16ควรเอามาเขียนหมายกลายเป็น4กำลัง2มีค่าเท่ากันไหม16กับ4เท่ากันและเรารู้อีกว่า x กำลัง2ลบ16เนี่ยมีค่าเท่ากับในวงเล็บ x 4คูณด้วยในวงเล็บ x ลบ4ซึ่งถ้าสังเกตมันจะไปตรงกับความสัมพันธ์ที่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราเจอพจน์หน้ากำลัง2ก็คือ x กำลัง2อันนี้นะคะลบอยู่กับพจน์หลังกำลัง2ก็คือลบ4กำลัง2ตรงนี้สามารถตอบได้เลยคำตอบก็คือเอาพจน์หน้าบวกพจน์หลัง1วงเล็บคูณกับอีก1วงเล็บคือพจน์หน้าลบพจน์หลังนั่นเองอันนี้คือสูตรอีก1สูตรนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเจอพจน์หน้ากำลัง2ลบกับพจน์หลังกำลัง2สามารถตอบได้เลยเป็นในวงเล็บพจน์หน้าบวกพจน์หลังคูณด้วยในวงเล็บพจน์หน้าลบพจน์หลังได้เลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเช็คกรณีพิเศษของข้อถัดๆไปนะคะอ่ะจากข้อที่2เมื่อสักครู่นะคะโจทย์ที่เราทำกันก็คือx กำลัง2ลบ49ทีนี้ควรเอามาจัดรูปใหม่เขียนใหม่นะคะพจน์หน้ายังคงเขียนเหมือนเดิมคือ x กำลัง2ก็ยังได้ x กำลัง2อยู่ตัวดำเนินการคือลบก็ยังคงเป็นลบอยู่และพจน์หลังคือ49ควรเขียนเป็น7ยกกำลัง2มีค่าเท่ากันไหมเท่ากันโจทย์เดิมที่มีอยู่กับอันที่ควรเอามาเขียนใหม่เนี่ยมีค่าเท่ากันนะคะจากนั้นเรารู้อีกว่า x กำลัง2ลบ49เนี่ยสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นในวงเล็บ x บวก7คูณด้วยในวงเล็บ x ลบ7จากการที่เราช่วยกันทำเมื่อสักครู่นะคะทีนี้สังเกตเหมือนเดิมเลยโจทย์ข้อนี้มันก็ยังคงไปตรงกับความสัมพันธ์ที่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราเจอพจน์หน้ากำลัง2ก็คือ x กำลัง2อันนี้ลบด้วยพจน์หลังกำลัง2ก็คือลบด้วย7กำลัง2อันนี้สามารถตอบได้ทันทีเลยคือเอาพจน์หน้าบวกพจน์หลังคูณด้วยในวงเล็บพจน์หน้าลบพจน์หลังนั่นเองตรงกับความสัมพันธ์อีกแล้วนะคะอ่ะต่อไปข้อที่3ข้อที่3ก็คือโจทย์บอกว่า 9x กำลัง2ลบ1ควรเอามาเขียนใหม่ได้เป็น 3x ทั้งหมดยกกำลัง2เดิมทีคือ 9x กำลัง2มาเขียนใหม่เป็น 3x ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากันไหมคะเท่ากันปะเท่ากันจากนั้นตัวดำเนินการเป็นลบก็ลบเหมือนกันต่อไปพจน์หลังคือ1ควรเอามาเขียนใหม่กลายเป็น1กำลัง2ก็มีค่าเท่ากันจากนั้นที่เราทำกันเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่า 9x กำลัง2ลบ1เนี่ยสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นในวงเล็บ3x บวก1คูณด้วยในวงเล็บ 3x ลบ1ใช่ไหมคะซึ่งตรงกับความสัมพันธ์ไหมตรงก็คือได้เป็นพจน์หน้ากำลัง2ลบด้วยพจน์หลังกำลัง2คืออันไหนคะเนี่ยพจน์หน้ากำลัง2ลบพจน์หลังกำลัง2 3x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ1กำลัง2นั่นเองตรงกับความสัมพันธ์แล้วสามารถเอาไปเขียนได้ว่าเป็นพจน์หน้ากำลัง2 พจน์หน้าบวกพจน์หลังก็คือในวงเล็บ 3x บวก 1 อันนี้นะคะคูณด้วยในวงเล็บพจน์หน้าลบพจน์หลังก็คือ 3x ลบ 1 อันนี้นั่นเองนะคะก็ตรงกับความสัมพันธ์เหมือนกันต่อไปข้อที่4ที่เราทำกันเมื่อสักครู่โจทย์คือ 25x กำลัง 2 ลบ 9เอามาเขียนใหม่ควอเขียนจาก 25x กำลัง 2 เขียนใหม่เป็น 5xทั้งหมดกำลัง2มีค่าเท่ากันไหมคะอ๋อ 25x กำลัง2กับ 5x ทั้งหมดยกกำลัง2ตรงนี้มีค่าเท่ากันตัวดำเนินเป็นลบเหมือนเดิม9คุณเอลก็มาเขียนใหม่เป็น3กำลัง2มีค่าเท่ากันไหมเท่ากันและจากที่เราทำกันข้างต้นนะคะทีแรกก็คือ 25x กำลัง2ลบ9เนี่ยเราสามารถแยกตัวประกอบได้ด้วยได้เป็น 5xบวก3คูณด้วยในวงเล็บ 5x ลบ3นั่นเองซึ่งมันตรงกับความสัมพันธ์เหมือนเดิมเลยคือพจน์หน้ากำลัง2ลบพจน์หลังกำลัง2ก็คือมาจาก 5x ทั้งหมดกำลัง2ลบ 3x กำลัง2จะสามารถตอบได้เป็นในวงเล็บพจน์หน้าบวกพจน์หลังก็คืออันนี้ 5x บวก3คูณด้วยในวงเล็บพจน์หน้าลบพจน์หลังก็คืออันนี้ในวงเล็บลบ5x ลบ3นั่นเองนะคะแสดงว่าจาก4ข้อที่เราทำมาแล้วจะเห็นทันทีว่าสูตรของการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2จะมีสูตรว่าอะไรเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเจอพจน์หน้ากำลัง2ลบพจน์หลังกำลัง2จะสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นในวงเล็บพจน์หน้าบวกพจน์หลังคูณด้วยในวงเล็บพจน์หน้าลบพจน์หลังนั่นเองหรือกรณีที่เราท่องจำกันง่ายๆนะคะก็คือการให้ A เนี่ยแทนพจน์หน้าและให้ B แทนพจน์หลังก็จะได้สูตรเป็น A กำลัง2ลบ B กำลัง2จะเท่ากับในวงเล็บ A บวก B คูณด้วยในวงเล็บ A ลบ B นั่นเองซึ่งในเรื่องนี้จะมีเพียงแค่สูตรเดียวเท่านั้นคือกรณีที่หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนั่นเองนะคะอ่ะพอจะจำสูตรได้ไหมพอจะจำได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาสูตรนี้ไปช่วยกันหาคำตอบตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันคำนวณเล็กน้อยนะคะนักเรียนปลายทางก็ช่วยกันคำนวณนะคะเพื่อหาคำตอบของตัวอย่างต่อไปนี้เริ่มจากข้อที่1 16x กำลัง2ลบ81เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะต้องจัดให้อยู่ในรูปอะไรนะสูตรคืออะไรนะพจน์หน้ากำลัง2ลบพจน์หลังกำลัง2จะมีค่าเท่ากับในวงเล็บพจน์หน้าบวกพจน์หลังคูณด้วยในวงเล็บคูณด้วยในวงเล็บพจน์หน้าลบพจน์หลังนั่นเองแสดงว่าเราจะเริ่มจากการพิจารณาพหุนามที่เขากำหนดให้มาเป็นพจน์หน้ากำลังสองลบพจน์หลังกำลังสองก่อนพจน์หน้าจะต้องเป็นกำลังสองก่อนวันนี้พจน์หน้าเรากำลังสองแล้วหรือยังยังจริงอยู่ที่มีกำลังสองแต่กำลังสองของเรามันยกแค่มันยกกำลังสองแค่ x แต่มันจะต้องยกกำลังสองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาที่สัมประสิทธิ์ก็คือ16นะคะอะไรยกกำลังสองแล้วได้16 4ใช่ไหมแสดงว่าพจน์ด้านหน้าของเราควรจะเป็น 4x ทั้งหมดยกกำลังสองจากนั้นตัวดำเนินการเป็นลบแล้วก็เป็นลบต่อไปต่อไปพจน์หลังควรจะเป็นกำลังสองตอนนี้กำลังสองแล้วหรือยังยังตอนนี้ของเราพจน์หลังของเราคือ81อะไรที่ยกกำลังสองแล้วได้81ก็คือ9ตรงตามสูตรแล้วหรือยังตรงแล้วแสดงว่าเราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นพจน์หน้าคืออะไรเนี่ย 4x บวกพจน์หลังคือ9คูณด้วยเล็บพจน์หน้าก็คือ 4x ลบพจน์หลังก็คือ9แสดงว่า 16x กำลัง2ลบ81จะสามารถแยกตัวประกอบของพหุนามได้เป็น 4x บวก 9 คูณด้วยในวงเล็บ 4x ลบ9นั่นเองอันนี้คือการนำสูตรมาใช้ในการหาคำตอบนะคะต่อไปข้อที่2โจทย์ของเราคือ 25x กำลัง2ลบ225จัดให้อยู่ในรูปสูตรจะได้ว่าอะไรเนี่ยพจน์หน้ากำลัง2ควรจะได้เป็นอะไรคะจาก 25x กำลัง2ก็ต้องได้เป็น 5x ทั้งหมดยกกำลัง2จากนั้นตัวดำเนินการจะต้องเป็นลบพจน์หลังของเราก็ต้องยกกำลัง2เหมือนกันตอนนี้ยกกำลัง2แล้วหรือ
1: ยัง
0: ของเราพจน์หลังคือ215จำนวนใดเอ่ยที่ยกกำลัง2แล้วได้225 15ได้หรือยังพจน์หน้ากำลัง2ลบพจน์หลังกำลัง2ได้แล้วสามารถแยกตัวประกอบเลยได้เป็นพจน์หน้าก็คือ 5x บวกพจน์หลังก็คือ15คูณด้วยในวงเล็บพจน์หน้าก็คือ 5x ลบพจน์หลังก็คือลบ15นั่นเองแสดงว่าการแยกตัวประกอบของ 25x กำลัง2ลบ225จะมีคำตอบเป็น 5x บวก15คูณด้วยในวงเล็บ 5x ลบ15นั่นเองอันนี้คือข้อที่2ต่อไปข้อที่3บ้างข้อที่3โจทย์ของเราคือ x กำลัง2ลบในวงเล็บ x ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2พจน์หน้าของเราคืออะไรเนี่ย x กำลัง2ยกกำลัง2แล้วหรือยัง
1: ยกแล้ว
0: ต่อไปพจน์หลังของเราคือพจน์หลังของเราคืออะไรเนี่ยข้อนี้x ลบ4ตรงนี้ทั้งหมดถือว่าเป็นพจน์หลังและถูกยกกำลัง2แล้วด้วยตรงตามสูตรแล้วเนี่ยพจน์หน้ากำลัง2ลบพจน์หลังกำลัง2สามารถเขียนคำตอบได้เป็นพจน์หน้าบวกพจน์หลังคูณด้วยพจน์หน้าลบพจน์หลังแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ตอบเลยสวยไหมเนี่ยไม่เดี๋ยวเรามาช่วยกันจัดรูปสักหน่อยดีกว่านะคะเริ่มจากเดี๋ยวเราจะแจกแจงเครื่องหมายบวกอันนี้เข้าไปในวงเล็บต่างๆตัวแรกเป็น x ก็ให้ x เหมือนเดิม x กับบวกกลายเป็นบวก x ถูกไหมคะต่อไปบวกไปเจอกับลบ4กลายเป็นบวกเจอลบกลายเป็นลบก็กลายเป็นลบ4นั่นเองอันนี้ด้านหน้าเสร็จแล้วต่อไปด้านหลัง x ตัวแรกเอาไว้เหมือนเดิมลบไปเจอ x กลายเป็นลบ x ลบไปเจอลบ4ลบเจอลบกลายเป็นบวกกลายเป็นบวก4นะคะสวยยังเนี่ยจะเห็นว่าเรามี x กับ x x กับ x เหมือนกันอีกแล้วเราสามารถเอามารวมกันได้หรือลบกันได้นะคะ x บวก x กลายเป็น x บวก x กลายเป็น 2x นะคะกลายเป็น 2x ลบ 4ส่วนด้านหลัง x ลบ x เหลือ x ลบ x ก็หมดไปใช่ไหมคะเหลือแค่4ใกล้สวยแล้วอีกหนึ่งทีนะคะจะเห็นว่าอันนี้มี2และอันนี้คือ4สามารถดึงตัวประกอบรวมออกจากกันได้อ่ะแควสีด้านไปด้านหน้าก่อนนะคะและดึง2ออกมาจะทำให้ในวงเล็บเหลือ x ลบ2เพราะฉะนั้น x กำลัง2ลบในวงเล็บ x ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยจะสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น8คูณในวงเล็บ x ลบ2นั่นเองอันนี้คือการนำมาประยุกต์ใช้นะคะจะเห็นว่าโจทย์ของเราเนี่ยมันตรงตามสูตรอยู่แล้วเราก็สามารถใช้สูตรในการหาคำตอบได้เลยแต่คำตอบของเราเนี่ยมันยังไม่อยู่ในรูปที่สวยงามเราก็ทำการจัดรูปนิดหน่อยเพื่อให้คำตอบของเราเนี่ยสวยนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ในวงเล็บ 3x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วยในวงเล็บ 5x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง2พจน์หน้าคืออะไรเอ่ย 3x ลบ2ยกกำลัง2แล้วหรือยังยกแล้วตัวดำเนินการเป็นลบพจน์หลังล่ะเป็นอะไร
1: x
0: บวก5ยกกำลัง2แล้วหรือยังตรงตามสูตรหรือยังคะตรงแล้วแสดงว่าเราสามารถแยกตัวประกอบได้เลยกลายเป็นอะไรเนี่ย เป็น 3x ลบ 2 บวก

0: วก5ก็คือมาจากพจน์หน้าบวกพจน์หลังนั่นเองต่อไปได้อะไรอีก 3x ลบ2 3x ลบ2ลบกับ x บวก5อันนี้คือมาจากพจน์หน้าลบพจน์หลังนั่นเองนะคะสวยหรือยังคำตอบ
1: ย
0: ัง เดี๋ยวเราจะทำเหมือนเดิมเลยคือเราจะแจกแจงเครื่องหมายเข้าไปวงเล็บด้านหน้าเนี่ยสามารถเขียนไว้เหมือนเดิมได้เลยก็กลายเป็น 3x ลบ2จากนั้นบวกเจอ x กลายเป็น
1: บวก
0: x นะคะบวกเจอบวก5กลายเป็น
1: บวก5
0: เสร็จแล้ววงเล็บด้านหน้าต่อไปด้านหลังก็เหมือนกัน 3x ลบ2สามารถเขียนไว้เหมือนเดิมได้เลยลบเจอ x กลายเป็น
1: ลบ
0: x ลบเจอบวก5กลายเป็นลบ5สวยหรือยังเนี่ยยังมี x ปนกันอยู่เลยนะคะอ่ะ 3x บวก x กลายเป็น
1: 3
0: x บวก x กลายเป็น 4x ลบ2บวก5กลายเป็น
1: 3
0: กลายเป็น3นะคะต่อไปด้านหลัง 3x ลบ x เหลือ 2x ลบ2ลบ5กลายเป็นลบ7เสร็จแล้วแค่นี้เองแสดงว่าข้อนามที่โจทย์กำหนดมาให้สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 4x บวก3คูณด้วยในวงเล็บ 2x ลบ7นั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้นะคะก็เหมือนเดิมเลยจากโจทย์จะเห็นว่ามันยกกำลังสองทั้งพจน์หน้าแล้วก็พจน์หลังอยู่แล้วเราก็สามารถใช้สูตรได้เลยจากนั้นจะเห็นว่ารูปของคำตอบยังไม่สวยงามเราก็ทำการจัดรูปเล็กน้อยนะคะอ่ะต่อไปข้อที่5 25 x บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองลบ144 x กำลังสองพจน์หน้าของเราคืออะไร25คูณในวงเล็บ x บวก2ทั้งหมดถูกยกกำลังสองแล้วหรือยัง
1: ย
0: ังแสดงว่าเราสามารถเขียนใหม่ได้ให้ทั้งหมดถูกยกกำลังสองกลายเป็น5คูณในวงเล็บ x บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้ได้เลยนะคะลบพจน์หลังล่ะพจน์หลังของเราคือ 144 x กำลังสองทั้งหมดถูกยกกำลังสองแล้วหรือยัง ยังถ้าเขียนให้ทั้งหมดถูกยกกำลังสองจะได้เป็น12 x ทั้งหมดยกกำลังสองได้แล้วพจน์หน้ากำลังสองลบพจน์หลังกำลังสองสามารถแจกแจงใช้สูตรได้เลยนะคะอ่ะก็จะได้เป็น5 x บวก2บวก12 x ก็คือพจน์หน้าบวกพจน์หลังนั่นเองต่อไปอีกหนึ่งวงเล็บก็จะได้เป็น 5x บวก2ลบ 12x ก็คือมาจากพจน์หน้าลบพจน์หลังนั่นเองจากนั้นจัดรูปนิดหน่อยอ่ะเอา x เอา5กระจายเข้าไปในวงเล็บก็ได้เป็น 5x บวก5คูณ2เป็น10บวก 12x วงเล็บหลังเหมือนทำเหมือนกันนะคะก็จะได้เป็น 5x บวก10ลบ 12x มี x กับ x 5x บวก 12x กลายเป็น 17x นะคะบวก10ส่วนพจน์ด้านหลัง 5x กับลบ 12x กลายเป็นลบ 7x บวก10นั่นเองแสดงว่าการแยกตัวประกอบคำตอบของเราก็จะได้เป็น17x บวก10คูณด้วยในวงเล็บลบ 7x บวก10นั่นเองอันนี้ก็คือตัวอย่างการหาคำตอบโดยใช้การแยกตัวประกอบผู้นำดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2นั่นเองพอจะทำเองได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่4เรื่องการแยกตัวประกอบของผู้นำที่เป็นผลต่างกำลัง2ซึ่งมีโจทย์ทั้งหมดกี่ข้อไหนทุกคนลองหยิบใบแบบฝึกหัดขึ้นมาสำรวจดูซิว่าในใบแบบฝึกหัดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะ

ไรบ้างในใบแบบฝึกหัดในคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยแยกตัวประกอบของวรรณคดีดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2ในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย8ข้อคิดว่าทำได้ไหมได้อ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะลงมือทำใบแบบฝึกหัดแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยร่วมกันว่าในแต่ละข้อจะมีคำตอบเป็นอะไรบ้างอ่ะถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำใบแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ

0: ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยว่าแต่ละข้อของเราเนี่ยจะมีคำตอบการแยกตัวประกอบเป็นอะไรบ้างอะเริ่มจากข้อที่1โจทย์ของเราคือ x กำลัง2ลบ100ถ้าเราจะจัดให้อยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบโดยใช้สูตรการแยกตัวประกอบเท่านามดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2เราต้องได้พจน์หน้ากำลัง2ลบพจน์หลังกำลัง2ก่อนใช่ไหมพจน์หน้าของเรากำลัง2แล้วหรือยังกำลัง2แล้วก็คือ x กำลัง2ลบพจน์หลังกำลัง2พจน์หลังของเรากำลัง2แล้วหรือยัง
1: ย
0: ัง แสดงว่าเราต้องจัดรูปใหม่อะไรเอ่ยยกกำลัง2แล้วได้100 10นั่นเองจากนั้นตรงตามสูตรแล้วเราสามารถตอบได้เลยเป็น x บวก10คูณด้วยในวงเล็บ x ลบ10นั่นเองข้อที่1ได้คำตอบเท่ากันไหมคะ
1: เ
0: ท่ากันง่ายไหม
1: ง่าย
0: อ่ะต่อไปข้อที่2โจทย์ของเราคือ x กำลัง2ลบ81จัดให้ตรงตามสูตรก็คือได้เป็น x กำลัง2ลบ9กำลัง2สามารถตอบได้เลยกลายเป็น x บวก9คูณด้วยในวงเล็บ x ลบ9นั่นเองเท่ากันไหมคำตอบของเราเท่ากันนะคะต่อไปข้อที่3นะคะก็คือ x กำลัง2ลบ225จัดให้ตรงตามสูตรจะได้เป็น x ยกกำลัง2ลบอะไรยกกำลัง2แล้วได้225 15นั่นเองก็ได้เป็น15กำลัง2ตรงตามสูตรแล้วหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2จะได้เป็น x บวก15คูณด้วยในวงเล็บx ลบ15นั่นเองเท่ากันไหมของเราเท่ากันไม่ยากใช่ไหมคะต่อไปข้อที่4 4x กำลัง2ลบ1ตอนนี้เราได้พจน์ที่ตรงตามสูตรแล้วหรือยังยัง 4x กำลัง2ต้องจัดรูปไหมจัดใช่ไหมจะได้เป็นอะไรเอ่ย 2x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วยพจน์หลังกำลัง2พจน์หลังเราคือ1อะไรกำลัง2แล้วได้1ก็1นั่นเองนะคะอ่ะตอบได้เลยกลายเป็น 2x บวก1คูณด้วยในวงเล็บ 2x ลบ1นั่นเองเจอแบบนี้ยากไหมไม่ยากง่ายเหมือนกันนะคะต่อไปข้อที่5 81 x กำลัง2ลบ25จัดรูปสีได้เป็นอะไรข้อนี้9x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบลบ5นั่นเองนะคะเป็น5กำลัง2ต่อไปจัดรูปเลยได้เป็น 9x บวก5คูณด้วยในวงเล็บ 9x ลบ5นั่นเองทำได้ไหมข้อนี้ได้ต่อไปข้อที่6นะคะ36x กำลัง2ลบ400จัดรูปยังอันนี้ตรงตามสูตรหรือยังไม่ตรงจัดรูปได้เป็นอะไรข้อนี้36เป็น 6x ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะลบด้วยอะไรที่ได้400 20กำลัง2ตรงตามสูตรแล้วตอบได้เลยเป็น 6xบวก20คูณด้วยในวงเล็บ 6x ลบ20นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่7 25x กำลัง2ลบ121จัดรูปได้เป็นอะไรคะเนี่ย 5x ทั้งหมดกำลัง2อะไรต
1: ่อ
0: ลบ91กำลัง2นั่นเองคำตอบของเราจึงได้เป็น5x บวก11คูณด้วยในวงเล็บ
1: 5x
0: ลบ11นั่นเองนะคะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วก็คือ 256x กำลัง2ลบด้วย169จัดรูปได้เป็นอะไรเอ่ย 16x ทั้งหมดยกกำลัง2
1: 13
0: ลบ13นั่นเองคำตอบของเราจึงได้เป็น 16x บว 13คูณด้วยในวงเล็บ 16x ลบ13นั่นเองเสร็จแล้ว8ข้อคำตอบถูกต้องทั้งหมดไหมถูกต้องแสดงว่าทุกคนสามารถทำได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาในวันนี้ก่อนว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องการแยกของเป็นผลต่างกำลังสองนั่นเองสูตรของเราคืออะไรเนี่ยวันนี
1: ้
0: พจน์หน้ากำลังสองลบพจน์หลังกำลังสองจะมีค่าเท่ากับในรูปพจน์หน้ากำลังสองลบพจน์หลังกำลังสองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับในวงเล็บพจน์หน้าบวกพจน์หลังคูณด้วยในวงเล็บพจน์หน้าลบพจน์หลังนั่นเองนะคะยากไหมวันนี
1: ้ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะคะอ่ะสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปเดี๋ยวเราจะเรียนกันในหัวข้อการแยกตัวประกอบของพหุนามี2นั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือมีแบบฝึกหัดที่5เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ใบงานที่1แล้วก็แบบฝึกหัดที่6เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ใบที่2นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เนื้อหาก็จบลงแล้วเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ครูแอลขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: อ่ะงั้นกันวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุรีศรีอีกเช่นเคยกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเราก็ได้เดินทางนะครับมาถึงเรื่องสิทธิของผู้บริโภครู้ไว้ป้องกันได้ใช่ไหมครับในเรื่องของสิทธิผู้บริโภคเนี่ยก็พวกเราก็น่าจะเคยเรียนผ่านมาแล้วนะครับในช่วงตอนที่เรายังเป็นประถมนะครับแต่วันนี้เราก็ยังคงได้เรียนเรื่องนี้ซ้ำอยู่ทำไมเราถึงคิดว่าเรื่องนี้เราเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องเรียนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้องเรียนเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าในชีวิตประจำวันทุกวันของเรามีการทำอะไรซื้อสินค้าและบริการทุกวันเลยใช่ไหมครับดังนั้นเรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่จำเป็นกับพวกเรามากๆเลยที่จะได้รู้เอาไว้แล้วก็จะได้หาแนวทางในการป้องกันแล้วก็ตามสิทธิของเรานั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสมรรถนะที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้กันเลยนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้นะครับก็คือวิเคราะห์สถานการณ์จำลองเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคนะครับและเสนอแนวทางในการป้องกันสิทธิของตนเองได้อย่างมีเหตุผลนะครับโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้บริโภคและตั้งใจที่จะเป็นผู้บริโภคที่มีสติรอบคอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์จำลอง1สถานการณ์นะครับจริงๆวันนี้มี2สถานการณ์เนาะมาดูสถานการณ์ที่1นะครับสถานการณ์ที่1บอกว่าอะไรครับอ่านดังๆพร้อมกันหน่อยสิแสดงว่าคนซื้อของใช่ไหมครับเขาน่าจะได้รับของตรงปกไหม
3: ไม่ได้ตรง
2: จากที่จะสั่งรองเท้าอันนี้ใช่ไหมครับกลับได้อะไรแทน
3: รองเท
2: ้
3: าแตะ
2: รองเท้าแตะแบบไม่แตะธรรมดาด้วยแตะแบบไหนครับ
3: พลาสติ
2: กเก่าๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดของหัวข้อนี้นะครับจากสถานการณ์นี้นะครับหากนักเรียนเจอเหตุการณ์นี้ครับจะมีวิธีรับมือและป้องกันตัวเองอย่างไรเพื่อไม่ให้โดนหลอกซ้ำสมมุติว่าเราเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรครับใครพร้อมแล้วจับไมค์แล้วลุกขึ้นมาตอบได้เลยสมมุติว่าเจอสถานการณ์สั่งรองเท้ามาแล้วแต่ได้รองเท้าแตะแบบเก่าๆมีเพื่อนยกมาแล้วอันนี้เคยเจอในประสบการณ์จริงเลยหรือเปล่าเนี่ยครับ
4: ดูจากรีวิวค่ะแล้วก็ดูรายละเอียดของสินค้าให้ดีค่ะ
2: ดูการรีวิวใช่ไหมการรีวิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วเวลาเราดูรีวิวเนี่ยปกติเนี่ยเราเคยสั่งของในออนไลน์ไหม
4: เคยค่ะ
2: เคยเวลาเราดูรีวิวเนี่ยเราดูรีวิวยังไงอ่ะ
4: ดูจากคนที่เคยซื้อสินค้าไปแล้วค่ะ
2: ส่วนใหญ่เขาจะรีวิวไปแนวทางไหนที่เราถึงจะตัดสินใจได้ว่าสินค้านี้ได้จริง
4: ดูจากรูปภาพที่หรือคลิปวิดีโอขณะแกะค่ะ
2: อ๋อก็คือทุกวันนี้ก็จะมีวิดีโอขณะแกะกล่องด้วยว่าได้รับสินค้าตรงปกไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถูกต้องเลยนะครับการที่เราดูรีวิวอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาก่อนบางทีรีวิวเนี่ยอาจจะยังเชื่อได้ทั้งหมดเลยไหมไม่เพราะว่ามันมีอะไรมารีวิวด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะมีหน้ามาด้วยดังนั้นเราก็ค่อยๆพิจารณาดูว่าเฮ้ยคนที่เขาซื้อเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขารีวิวไปในแนวทางไหนแล้วก็สินค้าที่ได้รับน่ะได้จริงไหมแล้วสมมติว่าเราได้รับแบบนี้อีกล่ะเราจะทำอะไรนอกจากดูรีวิวแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำอะไรอีก ถ้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกตอบได้อีกนะตอบได้อีกมีแตงโมยกมือขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็

0: นอกจากดูรีวิวอย่างที่เพื่อนบอกไปแล้วนะครับเราควรจะทำยังไงอีกถ้าเราได้รับสินค้าไม่ตรงปก
1: ออกไปเตือนภัยค่ะไม่ให้คนอื่นไปซื้อตามค่ะ
0: เราจะเตือนภัยยังไงครับให้คนอื่นไม่ไปซื้อตาม
1: เช่นไปบอกว่าร้านเนี้ยค่ะให้ของไม่ตรงปกแล้วก็ไม่ยอมคืนให้เราค่ะ
0: แล้วเราจะไปบอกในช่องทางไหนดีครับ
1: ทาง Facebook ค่ะทางออนไลน์หรือ TikTok ก็ได้ค่ะ
0: ดังนั้นเราจะก่อนที่เราจะไปบอกเราจะมีการบันทึกภาพหรือถ่ายภาพหลักฐานไว้มั้ยว่าเราได้ของปลอม
1: ต้องถ่ายค่ะถ้าไม่ถ่ายหลักฐานก็จะไม่ครบถ้วน
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับมาดูสถานการณ์ที่2นะครับสถานการณ์ที่2นะครับนักเรียนอ่านดังๆไปพร้อมๆกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเริ่มได้เลย1 2 3

0: จากสถานการณ์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับอาหารแล้วนะครับอาหารที่หมดอายุไปแล้วนะครับมาดูคำถามชวนคิดของสถานการณ์ที่2เลยนะครับนักเรียนจะจัดการขนมที่หมดอายุนะครับที่ถูกยัดเยียดให้และจะปกป้องคนอื่นไม่ให้เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันได้อย่างไรสมมุติว่าเราเจอสถานการณ์เหมือนสถานการณ์ที่2เราจะมีวิธีการนะครับป้องกันคนอื่นไม่ให้เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันกับเราได้อย่างไรใครพร้อมแล้วหยิบไมค์ขึ้นมาตอบคำถามเลยนะครับใครนะใครพร้อมที่จะตอบสมมุติว่าเจออาหารใช่ไหมที่มันหมดอายุไปแล้วแล้วพ่อค้าเขายังไม่เอาไปทิ้งเลยเขายังเอามาขายให้เราอยู่เราจะมีวิธีป้องกันยังไงมีเพื่อนยกมือมาแล้วนะครับกลุ่มที่สอง
1: บอกเพื่อนว่าก่อนซื้อให้ดูวันหมดอายุก่อนค่ะ
0: ให้ดูวันผลิตแล้วก็วันหมดอายุก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าสมมติว่าเขาซื้อไปแล้วล่ะเขาซื้อเขาดูแล้วแต่ว่าเขาอาจจะดูไม่ละเอียดเขาซื้อไปแล้วอย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์ที่จะกลับมาม
1: ีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าเขาได้รับของที่ไม่มีคุณภาพค่ะ
0: แล้วสมมติว่าถ้าเจ้าของร้านเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นยังไงอ่ะมันไม่เป็นอะไรหรอกมันกินได้อยู่อย่างเงี้ยเราจะทำยังไง
1: บอกตำรวจค่ะ
0: บอกตำรวจเลยใช่ไหมจริงๆ แล้วก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลยก็คืออะไรครับ
1: อย.เหรอ
0: ใครตอบกรมประมงเมื่อกี้ไม่ใช่อย.ใช่ไหม
1: อย.
0: นั่นแหละอันนี้ก็คือสิ่งหน่วยงานที่เราจะไปแจ้งแล้วก็ร้องเรียนและอีกหน่วยงานนึงที่สำคัญเลยก็คือหน่วยงานอะไรสค.อะไร
1: สคบ
0: สคบนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิทธิของผู้บริโภคกันเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะครับพุทธศักราช2522นะครับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่2ปีพุทธศักราช2541นะครับก็ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคเอาไว้ทั้งหมดกี่ประการ5ประการนะครับอันแรกเลยก็คือสิทธิอะไรครับนักเรียนจะได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าและบริการใช่ไหมครับเวลาที่เราซื้อของหรือสินค้าหรือบริการต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องมีสิทธิ์ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้านั้นๆนะครับแล้วสินค้านั้นๆก็จะต้องมีคุณภาพและก็มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเรานั่นเองนะครับอันที่สองล่ะครับสิทธิอะไรเอ่ยที่จะได้รับอิสระสมมุติว่าครูบังคับให้นักเรียนต้องซื้อของในสหกรณ์โรงเรียนเท่านั้นน้ำดื่มต้องมาจากสหกรณ์โรงเรียนเท่านั้นครูสามอันนี้ถือว่าถูกต้องไหม
2: ไม
0: ่
2: ถูก
0: ไม่ถูกเพราะอะไรครับหยิบไมค์แล้วตอบได้เลยครับน้ำตาลเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นคำตอบดีมากเผื่อเป็นประโยชน์ทั้งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ
1: เพราะว่าผู้บริโภคสามารถมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าในที่ไหนก็ได้ค่ะ
0: มีคนมาบังคับได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องมีอิสระในการเลือกซื้อหรือรับสินค้าและบริการนั้นๆนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากๆขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมจากสัญญาหรือการทำสัญญาสิทธินี้สมมุติว่านักเรียนโตไปแล้วไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยใช่ไหมเราไปเช่าหอพักใช่ไหมครับหอในข้อตกลงของหอพักเขาบอกไว้ว่าเมื่อของทุกสิ่งทุกอย่างที่นักเรียนซื้อเข้ามาตกแต่งในหอพักจะต้องตกเป็นของเจ้าของหอทุกกรณีอันนี้ถือว่าถูกต้องไหมไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรมันน่าจะละเมิดอะไรเราสิทธิก็คือมันทำอะไรเราถึงได้เกิดการละโมบมีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคหรือว่าผู้รับบริการนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูสิทธิต่อมานะครับสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งพรรณนาคุณภาพนะครับที่ถูกต้องในสินค้าและบริการสมมุติว่า เราตอนนี้นะครับเป็นวัยที่ต้องการความสวยงามใช่ไหมเราไปเจอครีมยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมครับเขาบอกว่าซื้อไปเลยภายใน3วันเนี่ยขาวขึ้นทันทีอันนี้มันให้ข้อมูลเกินจริงกับเราไหมเกินจริงดังนั้นเนี่ยในการเป็นผู้บริโภคเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับดังนั้นในการที่ก่อนที่เราจะเลือกซื้อสินค้าและบริการเนี่ยเราก็จะต้องดูให้ดีด้วยว่าคุณภาพของเขาหรือว่าสรรพคุณของเขาเนี่ยมันให้จริงไหมนะครับมันเป็นจริงตามที่เขาได้ระบุเอาไว้หรือไม่หรือว่ามันมีข้อไหนที่มันเกินจริงเราก็สามารถที่จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆให้เข้ามาช่วยเหลือเราได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือสิทธิอะไรเอ่ย
2: สิทธิที่จะ
0: ได้รับพิจารณาชดเชยค่าเสียความเสียหายนะครับดังนั้นสิทธินี้ก็เป็นหนึ่งในสิทธิที่ทุกคนนะครับที่เป็นผู้รับสินค้าและบริการนะครับจะได้มีสิทธิที่จะได้รับพิจารณาเรียกค่าชดเชยแล้วก็ความเสียหายนั่นเองนะครับจากสิทธิที่1 2 3และ4 4สิทธินี้ถ้าเราถูกละเมิดลงไปแล้วเราก็สามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยในสิทธิข้อที่5ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคกันเลยนะครับหน่วยงานแรกเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
2: ค
0: ุ้มครองผู้บริโภคมีชื่อเต็มๆว่าพูดดังๆพร้อมกันนะครับ
2: สำนักงาน
0: ผู้บริโภคซึ่งเขามีหน้าที่อะไรครับนักเรียนรับเรื่องราวอะไรร้องทุกข์เมื่อผู้บริโภคได้รับความไม่เป็นธรรมนั่นเองอันนี้มีชื่อย่อที่เราเรียกสั้นๆว่าสคบนะครับมาดูหน่วยงานต่อมาก็คืออะไรเอ่ยอันนี้สำนักงานคณะกรรมการอะไรครับอาหารและยาอันนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์อะไรนะที่เรากล่าวมาที่2ที่เกี่ยวกับของกินใช่ไหมครับแล้วก็เกี่ยวกับอะไรด้วยยาด้วยนะครับหน่วยงานนี้ก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยานั่นเองมีชื่อย่อว่าอย.อันนี้เราก็จะได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็สำนักงานต่อมาคืออะไรครับ
2: สำ
0: สภาอุตสาหกรรมมีหน้าที่ในการทำอะไรครับ
2: การตรวจและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของอ
0: ะไรนะเดี๋ยวพูดดังๆพร้อมๆกันซิมีหน้าที่ทำอะไรเอ่ย
2: การตรวจและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภ
0: ั
2: ณฑ์
0: นะครับอย่างเช่นสมอสินค้าที่เราจะได้รับจากบริการนี้เนี่ยที่สมอให้ความคุ้มครองก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเกี่ยวกับอะไรใครรู้บ้างเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเนี่ยมีน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรที่สองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนสิปลากระป๋องปลากระป๋องอันนั้นน่าจะเป็นอาหารและยานักเรียนลองสังเกตในห้องเรียนเราสิอะไรไว้ไม่ใช่แล้วลองดูอะไรที่เราใช้เสียบชาร์จแบตปลั๊กพ่วงปลั๊กพ่วงเนี่ยสมมติว่าปลั๊กพ่วงไม่มีคุณภาพเอาไปเสียบแล้วระเบิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานไหนได้บ้างสมอไม่ใช่สมอนะครับก็คือสำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูหน่วยงานต่อมาก็คือหน่วยงานอะไรครับกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์เขามีหน้าที่ในการทำอะไรเอ่ยราคาสินค้าการกักตุนสินค้าไม่ติดป้ายราคาและมาตรฐานช่างตวงวัดนะครับนักเรียนเคยเจอข่าวไหมเมื่อสักครู่ไม่ใช่เมื่อสักครู่สิเมื่อไม่นานมานี้ที่มีข่าวว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยแล้วเขาไปซื้อกางเกงหรือว่าของอะไรก็ตามนะครับแล้วเขาไม่ได้ขึ้นป้ายราคาไว้ใช่ไหมแล้วราคาเขาเป็นยังไงมันสูงเกินจริงใช่ไหมอันนี้ก็คือหน่วยงานนี้ก็จะต้องเข้ามา ตรวจสอบนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รับสินค้าและบริการนั่นเองนะครับอันนี้เราก็ระวังไว้นะว่าถ้าสมมุติว่าวันไหนเราถูกละเมิดสิทธิในด้านนี้ไปเราก็อย่าลืมว่าหน่วยงานไหนที่จะเข้ามารับผิดชอบหรือว่าเราจะสามารถไปร้องเรียนได้ที่หน่วยงานไหนนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือคณะอะไรครับอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดในศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับหรือว่าถ้าเรามีเหตุด่วนจริงๆเราก็จะต่อสายด่วนไปยังอะไรครับคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบที่เบอร์อะไรพูดดังๆพร้อมกัน1166นะไม่ใช่1169นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแนวทางป้องกันสิทธิของผู้บริโภคเมื่อสมมุติว่าเราได้รับการละเมิดหรือเราอาจจะยังไม่ได้รับก็ตามนะครับเราก็จะต้องมีการเตรียมรับมือหรือว่าหาแนวทางป้องกันไว้ก่อนนะครับนักเรียนผู้บริโภคนะครับถ้าสมมุติว่าเราซื้อสินค้า1ชนิดมาแล้วเราเนี่ยจะมีเราจะทำยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของสินค้านั้นๆหรือว่าสินค้าปลอมเราจะต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกหยิบไมค์ขึ้นมาตอบได้เลยนะครับเราจะทำอะไรบ้างถ้าสมมุติว่าเราซื้อสินค้ามาก่อนที่เราจะซื้อสินค้ามาเนี่ยเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะครับเราจะต้องมีการตรวจสอบยังไงบ้างอ่ะหยิบไมค์แล้วขึ้นมาตอบได้เลยนะครับเราควรจะตรวจสอบอะไรบ้างหยิบไมค์แล้วตอบได้เลยนะครับ
1: ตรวจสอบฉลากค่ะชนิดของสินค้าชื่อหรือเครื่องหมายการค้าราคาสินค้าแล้วก็วันเดือนปีผลิตและวันหมดอายุค่ะ
0: นะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับก่อนที่จะซื้อสินค้านะครับและบริการนะครับเราก็ควรที่จะตรวจสอบเหมือนที่เพื่อนบอกมาก็คือตรวจสอบที่ตั้งของผลิตภัณฑ์นั้นนะครับแล้วก็ตรวจสอบวันเดือนปีหมดอายุตรวจสอบป้ายราคาด้วยดังนั้นอันนี้เป็นการเซฟตัวเองนะครับในการที่จะซื้อสินค้าและบริการเราควรศึกษารายละเอียดเหล่านี้ให้ดีนะครับรวมถึงสรรพคุณของมันด้วยว่ามันให้ข้อมูลจริงหรือเปล่าครับอันที่สองนะครับเมื่อสมมุติว่าเราซื้อสินค้าและบริการมาแล้วใช่ไหมเหมือนได้รับสินค้าไม่ตรงปกไปเราควรจะทำยังไงต่อนะเมื่อสักครู่เห็นแป้งเห็นแป้งบอกว่าอยากจะตอบใช่ไหมครับหยิบไมค์แล้วตอบได้เลยครับสมมุติว่าแป้งนะครับไปซื้อสินค้าและบริการมานะครับแล้วทีนี้รู้สึกว่ามันได้รับของไม่ตรงปกหรือว่าสั่งของออนไลน์มาได้รับของไม่ตรงปกเนี่ยแป้งจะทำยังไง
3: จะร้องเรียนค่ะ
0: อะไรนะ
3: จะร้องเรียน
0: จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลใช่ไหมครับนอกจากร้องเรียนแล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้าง

0: รีวิวไปแบบว่ารีวิวว่าของไม่ตรงปกอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ค่ะ
1: รีวิวไปว่าของไม่ตรงปกใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนอกจากนี้เราควรจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานประกอบการร้องเรียนได้ไหม
0: ค่ะ
1: ควรทำไมเราถึงคิดว่าควรจะเก็บเอาไว้
0: เพราะว่าจะได้เป็น

0: ทางป้องกันต่อมานะครับเราสามารถร้องเรียนได้ตามสิทธิของเราเมื่อเรารู้สึกว่าเรานั้นถูกเอารัดเอาเปรียบซึ่งเราสามารถร้องเรียนในหน่วยงานไหนได้บ้างที่เราเรียนมาแล้วเมื่อสักครู่ตอบดังๆพร้อมกันซิหรือว่าจะให้ใครอยากจะลุกขึ้นมาตอบว่าเราสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานไหนได้บ้างที่เราเรียนผ่านมาแล้วเมื่อสักครู่ยกมือแล้วลุกขึ้นตอบได้นะว่ามีหน่วยงานอะไรบ้างนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้ช่วยเพื่อนๆ นะครับตอบว่าหน่วยงานอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะร้องเรียนเมื่อเราในฐานะผู้บริโภคเมื่อถูกละเมิดนะครับในการรับสินค้าและบริการนะครับเราจะสามารถร้องเรียนที่หน่วยงานไหนได้บ้างนะครับมีที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่มีอะไรบ้างมีสคบมีอะไรอีกอยมีอะไรอีกสมอมีอะไรอีกกรมการค้าภายในใช่ไหมของกระทรวงพาณิชย์หรือว่าถ้ามันเกิดเหตุด่วนจริงๆเราสามารถโทรด่วนไปที่เบอร
1: ์
0: 1166ครูกำลังฟังอยู่ว่าใครจะหลุดมา1169นะครับมาดูกิจกรรมของเรานะครับกิจกรรมของเรามีชื่อว่ากิจกรรมอะไรเอ่ย
1: ส
0: ิ
1: ทธ
0: ิ
1: พ
0: ื้
1: นฐาน
0: 5
1: ประการ
0: นะครับกิจกรรมนี้สิ่งที่นักเรียนจะได้รับตอนนี้นักเรียนปลายต้นทางของเราก็ได้รับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือการ์ดสถานการณ์นั่นเองนะครับและ2การ์ดสิทธิขั้นพื้นฐานนักเรียนไม่ต้องตกใจนะว่าได้รับการ์ดสิทธิขั้นพื้นฐานไป6อันเพราะว่ามันจะมีอันซ้ำอยู่อันนึงนะครับดังนั้นในการทำกิจกรรมนะครับครูก็ได้แจกสิ่งที่จะให้นักเรียนได้รับไปหมดแล้วก็คือการ์ดสถานการณ์แล้วก็การ์ดสิทธิขั้นพื้นฐานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับลองจับคู่สถานการณ์โดยเรียงไว้ที่บริเวณโต๊ะของตนเองนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นใบยาวๆนะครับการ์ดสถานการณ์จะเป็นใบยาวๆส่วนการ์ดสิทธิจะเป็นใบสั้นๆดังนั้นให้เราอ่านสถานการณ์แล้วก็เรียงดูซิว่าจากสถานการณ์ที่เราได้รับเนี่ยมันน่าจะตรงกับสิทธิอะไรที่จะได้รับการคุ้มครองนั้นๆนะครับอันนี้แล้วเราก็พร้อมเขียนเหตุผลอธิบายสั้นๆไว้หลังการ์ดก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนักเรียนทีละกลุ่มนั่นเองนะครับตอนนี้เริ่มลงมือทำได้เลยนะครับลองดูลองวิเคราะห์กันดูในกลุ่มว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรโอ้เรียงแล้วเหรอโอ้เรียบร้อยเลยใช่ไหมเดี๋ยวลองเขียนเหตุผลซิว่าทำไมถึงคิดว่าเนี่ยเขียนสั้นๆไว้อธิบายไว้หลังการ์ดของเราหลังการ์ดเหตุการณ์เหตุการณ์ทำไมเราถึงคิดว่าสิทธินี้อยู่ในสถานการณ์นี้หรืออาจจะเขียนไว้ช่วยๆกันก็ได้นี่เพื่อนกำลังเขียนอยู่เลยใช่ไหมเดี๋ยวเราลองช่วยกันดูนะครับนักเรียนนะครับตอนนี้ก็ทุกกลุ่มนะครับเมื่อสักครู่ครูเดินไปสำรวจดูแล้วก็เห็นหลายๆกลุ่มนะครับน่าจะทุกกลุ่มแล้วนะครับที่ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ถือว่ามีความรวดเร็วมากๆน่าจะมีความเข้าใจแล้วก็ดูจากสถานการณ์แล้วก็น่าจะแบ่งได้ว่าอยู่ในสิทธิอะไรบ้างที่จะได้รับความคุ้มครองนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูขอสุ่มนักเรียนอยากให้กลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่นำเสนอดีกลุ่มไหนอ่ะใครอยากให้กลุ่ม1ยกมือกลุ่ม2มีโหวตอยู่แกะคนเดียวกลุ่ม3ใครอยากให้กลุ่ม3นำเสนอมี1คนใครอยากให้กลุ่ม4มี1 2 3 4 5คนใครอยากให้กลุ่ม5นำเสนอกลุ่ม5กลุ่ม5มีหลายคนเลยใช่ไหมแสดงว่ากลุ่ม5แล้วล่ะครับน่าจะได้เป็นคนนำเสนอในสิ่งที่เราได้เรียงข้อมูลมาเมื่อสักครู่นะครับกลุ่ม5พร้อมหรือยังพร้อมแล้วใครจะเป็นคนนำเสนอพรีเซนต์อันนี้ว่าเราทำข้อมูลถูกต้องใครนะส่งใครมาวันนี้อ่านสถานการณ์แล้วก็บอกว่าสิทธิที่เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นน่าจะเป็นสิทธิอะไรนะครับ
1: นักเรียนซื้อ

0: ซื้อผงซักฟอกนำเข้าจากต่างประเทศแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านพบว่าฉลากสินค้าทั้งหมดเป็นภาษาต่างประเทศและไม่มีฉลากภาษาไทยกำกับเลยทำให้ไม่ทราบวิธีใช้ที่ถูกต้องและปริมาณที่เหมาะสมเป็นสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารค่ะ
1: ถูกต้องนะครับสิทธินี้อ้อเดี๋ยวครูลืมไปว่าครูจะเฉลยทีหลังไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเช็คข้อมูลไปนะ
0: ต่อไปนะคะนักเรียนซื้อยาแก้แพ้จากร้านขายยาแห่งหนึ่งเภสัชกรบอกแนะนำว่ายานี้กินแล้วไม่ง่วงแต่นักเรียนกลับง่วงนอนมากผิดปกติจนเกือบเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางไปโรงเรียนเป็นสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยค่ะสถานการณ์ที่3นะคะนักเรียนซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่มาได้3วันนักเรียนโทรศัพท์ก็เปิดไม่ติดและไม่สามารถใช้งานได้เลยเมื่อนำไปที่ร้านค้ากับปฏิเสธการรับผิดชอบโดยอ้างว่าเป็นความผิดของลูกค้าเองเป็นสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาค่ะ
2: ต่อมานะคะคือนักเรียนต้องการซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่แต่เมื่อไปดูที่ร้านพนักงานขายกลับไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสเปคเครื่องยี่ห้อหรือรุ่นได้เลยเพียงแต่บอกว่าเครื่องนี้ดีที่สุดแล้วสิทธิที่ใช้นะคะคือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารค่ะนักเรียนไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแห่งหนึ่งแต่เมื่อสั่งอาหารแล้วพนักงานกลับบอกว่าต้องสั่งน้ำด้วยนะครับไม่งั้นไม่รับออเดอร์ทั้งที่นักเรียนไม่ได้อยากดื่มน้ำเลยสิทธิที่ช้าคือสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและบริการค่ะต่อมานะคะคือคุณพ่อส่งรถยนต์ไปซ่อมที่อู่แห่งหนึ่งช่างแจ้งค่าซ่อมมาในราคาที่สูงกว่าอู่ทั่วไปถึง2เท่าและเมื่อขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายช่างกลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้และบอกว่าถ้าไม่จ่ายก็เอารถคืนไม่ได้สิทธิที่ใช้นะคะคือสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายค่ะ
1: ครับเมื่อสักครู่ที่กลุ่มที่5ได้ออกมานำเสนอแล้วนะครับก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ว่าอาจจะมีผิดพลาดอยู่2 ส่วนก็คือในส่วนของคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อไปซื้ออะไรนะซ่อมรถคุณพ่อไปซ่อมรถแล้วก็ในส่วนของซื้อโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วมีกลุ่มอื่นๆที่แตกต่างจากกลุ่ม5ไหมเดี๋ยวลองหยิบไมค์ตอบได้เลยนะครับเราจะได้ช่วยกันเรียงข้อมูลให้ครบถ้วนและก็ถูกต้องนะครับมีกลุ่มที่5สิทธิอะไรเอ่ยสถานการณ์ไหนที่น่าจะแตกต่างจากกลุ่มที่5
3: สถานการณ์ที่กล่าวว่านักเรียนซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่มาได้เพียง3วันโทรศัพท์ก็เปิดไม่ติดและไม่สามารถใช้งานได้เลยเมื่อนำไปที่ร้านค้ากับปฏิเสธการรับผิดชอบโดยอ้างว่าเป็นความผิดของลูกค้าเองค่ะ
1: อันนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นสิทธิส่วนไหนครับที่เราจะได้รับการคุ้มครอง
3: สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายค่ะ
1: ก็คือในด้านนี้ก็จะเป็นสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาในการชดเชยค่าเสียหายถูกต้องนะครับนักเรียนกลุ่มอื่นๆก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดก็สามารถที่จะช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะครับและอีกอันนึงล่ะในกรณีคุณพ่อไปซ่อมรถกลุ่มที่2นะครับที่น่าจะแตกต่างจากเพื่อนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
4: สถานการณ์นะคะคุณพ่อส่งรถยนต์ไปซ่อมที่อู่แห่งหนึ่งช่างแจ้งค่าซ่อมมาในราคาสูงกว่าอู่ทั่วไปถึง2เท่าและเมื่อขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายช่างกลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้และบอกว่าถ้าไม่จ่ายก็เอารถคืนไม่ได้ค่ะของหนูนะคะคือสิทธิที่ได้รับความเป็นธรรมและการทำสัญญาค่ะ
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆคนหน่อยนะครับในวันนี้ก็ถือว่านักเรียนสามารถที่จะแยกสิทธิแล้วก็ ตามสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยเราบางทีเราอาจจะรีบเกินไปมันก็เลยทำให้ข้อมูลผิดพลาดบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรก็มีหลายๆกลุ่มก็สามารถ

ที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับก็ขอชื่นชมมากๆเลยนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถที่คุณครูปลายทางสามารถที่จะให้ดูตามเฉลยได้เลยนะครับที่จะได้เอาข้อมูลมาให้นักเรียนได้ดูว่ามีความถูกต้องหรือว่ามีความผิดพลาดตรงไหนนะครับแล้วก็มากิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือกิจกรรมอะไรเอ่ยฉันจะไม่ตกเป็นเหยื่อใช่ไหมครับโดยสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำในกิจกรรมนี้นะครับก็คือนักเรียนนะครับจะต้องร่วมกันทำใบงานที่2เรื่องรู้ทันก่อนจะสายนะครับโดยให้วิเคราะห์3คำถามต่อ1สถานการณ์ดังนี้นะครับโดยคำถามแรกนะครับที่เราจะต้องวิเคราะห์ก็คือสถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับทิศใดของผู้บริโภคนะครับสถานการณ์ที่2คำถามที่2นะครับถ้าเราเป็นผู้บริโภคในสถานการณ์นี้เราจะทำอย่างไรนะครับและคำถามสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องวิเคราะห์ก็คือเราจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็ครูก็อาจจะสุ่มนักเรียนบางกลุ่มออกมานำเสนอนะครับให้กับเพื่อนๆฟังนะครับกลุ่มละ1สถานการณ์นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาให้นักเรียนลงมือทำได้เลยนะครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับสามารถไปดาวน์โหลดใบงานที่2เรื่องรู้ทันก่อนจะสายได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะครับ

0: ครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางของเรานะครับก็มีหลายๆกลุ่มนะครับที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำเสนอหรือยังครับ
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้วใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวครูขอสุ่มก่อนเลยดีกว่าว่าจะให้กลุ่มไหนนำเสนอก่อนเอาสัก2กลุ่มหรือ3กลุ่มดีนำเสนอ3กลุ่มก่อนนะครับกลุ่มที่5ก่อนเลยนะครับกลุ่มที่5พร้อมจะนำเสนอหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับกลุ่มที่5หน่อยนะครับกลุ่มที่5จะได้ออกมานำเสนอนะครับเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่5ได้รับสถานการณ์ที่เท่าไหร่ครับ2สถานการณ์ที่2เพื่อนๆต้นทางนะครับแล้วก็เพื่อนๆปลายทางให้ตั้งใจฟังเพื่อนกลุ่มที่5ออกมานำเสนอด้วยนะครับแล้วก็เรามีอะไรสงสัยสามารถสอบถามได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับเดี๋ยวฟังเพื่อนนะตอนนี้ให้ทุกคนวางปากกาทุกอย่างเอาไว้นะครับแล้วก็ฟังเพื่อนนำเสนอ
2: สถานการณ์ที่2การซื้อของเล่นจากตลาดนัดราคาถูกเป็นปืนพลาสติกขนาดใหญ่หลังเล่นไม่นานตัวปืนแตกออกและมีเศษพลาสติกโคมบาดมือจนเลือดออกเขาดูแล้วพบว่าไม่มีฉลากหรือชื่อผู้ผลิตแปะไว้บนกล่องเลยเพื่อนๆรู้ไหมว่าสถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับสิทธิใดของผู้บริโภคกลุ่ม5ได้สถานการณ์ที่2ค่ะการซื้อของเล่นจากตลาดนัดราคาถูกเป็นปืนพลาสติกขนาดใหญ่หลังเล่นไม่นานตัวปืนแตกและมีเศษพลาสติกคมบาดมือจนเลือดออกเขาดูแล้วพบว่าไม่มีฉลากหรือชื่อผู้ผลิตแปะไว้บนกล่องเลยสถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับสิทธิใดของผู้บริโภคเพื่อนๆรู้ไหมคะ
3: ใครที่รู้สามารถยกมือหรือแล้วลุกขึ้นตอบได้เลยนะคะ
4: สิทธิที่ได้รับข้อมูลข่าวสารและสิทธิที่ได้รับข้อมูลความปลอดภัยครับ
5: ถูกต้องแล้วนะคะถูกต้องแล้วค่ะสถานการณ์นี้นะคะเกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยและจากความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการค่ะและสิทธิที่จะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการค่ะ2นะคะ
6: ถ้าเราเป็นผู้บริโภคในสถานการณ์นี้เราจะทำอย่างไรนะคะของกลุ่มหนูเลือกเป็นเราควรเก็บหลักฐานของเล่นที่ชำรุดและรูปภาพการบาดเจ็บเพื่อใช้ในการร้องเรียนจากนั้นแจ้งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้าอันตรายเนื่องจากสินค้านี้ไม่มีฉลากระบุแหล่งที่มาและทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานค่ะ
5: เราจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบ

0: นี้ได้อย่างไรกลุ่มหนูเลือกเป็นเราควรเลือกสินค้าที่มีฉลากระบุข้อมูลครบถ้วนเช่นชื่อผลิตที่อยู่มาตรฐานสินค้าและคำเตือนในการใช้งานหลีกเลี่ยงสินค้าที่ไม่มีฉลากหรือมีราคาที่ถูกผิดปกติโดยเฉพาะของเล่นสำหรับเด็กค่ะและตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับสำหรับกลุ่มที่5ใช่ไหมครับก็จากที่ครูได้ฟังเพื่อนนำเสนอออกมาเมื่อสักครู่ก็ถือว่าได้วิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยออกมาได้อย่างดีเลยนะครับก็ให้กลุ่มอื่นๆนะครับดูไว้เป็นแบบอย่างนะครับเวลาออกมานำเสนอหรือว่าเวลาทำในงานส่วนต่างๆนะครับให้ช่วยกันแบ่งเพื่อนๆหลายๆคนให้ออกมามีส่วนร่วมในการนำเสนอหรือว่าให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและเพื่อนๆปลายทางที่รับฟังเรานำเสนอเนี่ยได้มีส่วนร่วมไปด้วยเดี๋ยวขอฟังอีกสักหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มสุดท้ายเนาะเนื่องจากเวลาเรามีไม่พอนะครับเดี๋ยวออกมาได้เลยครับกลุ่มที่2ก็แล้วกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่2นะคะวันนี้เรามีอะไรมาให้ทุกคนทายค่ะว่าสถานการณ์ที่เราได้รับคือสถานการณ์ไอไร่โหยกมือเยอะเลยขอเชิญน้องป้องยกมือตอบได้ไหมคะจากกลุ่มที่3ค่ะ
3: สถานการณ์ที่3ครับ
2: เก่งมากเลยครับ
4: สถานการณ์นะครับพิมพ์ไปซื้อเสื้อที่ร้านในห้างครับแต่ว่าอยากได้เสื้อราคาลดพิเศษครับเพียงชิ้นเดียวแต่พนักงานครับบอกว่าต้องซื้อคู่กับกางเกงครับถึงจะได้ลดราคาครับไม่สามารถซื้อแยกชิ้นเดียวได้ครับ
0: หนึ่งสถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับสิทธิใดของผู้บริโภคสถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการเนื่องจากผู้บริโภคถูกบังคับให้ซื้อสินค้าที่ตนไม่ต้องการเพื่อให้ได้สินค้าราคาพิเศษ
2: 2นะคะถ้าเป็นผู้บริโภคในสถานการณ์นี้เราจะทำยังไงเราจะยืนยันกับพนักงานว่าเราต้องการซื้อสินค้าแค่ชิ้นเดียวและโปรโมชั่นควรเป็นไปตามเงื่อนไขค่ะหากพนักงานยืนยันว่าไม่สามารถทำได้เราจะปฏิเสธการซื้อและอาจจะพิจารณาเรื่องไปยังผู้จัดการร้านค่ะหรือร้องเรียนไปยังสคบ.ค่ะ
5: และข้อที่3นะคะเราจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรเราควรตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่นให้ชัดเจนก่อนค่ะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าทุกครั้งและอ่านป้ายราคาหรือป้ายโปรโมชั่นอย่างละเอียดหากมีข้อสงสัยควรที่จะสอบถามพนักงานจ่ายเงินค่ะและไม่ควรหลงเชื่อการกระตุ้นให้ซื้อโดยไม่จำเป็นค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือให้กับกลุ่มที่2หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปความรู้ของเราในวันนี้นะครับจากที่เราเรียนมาสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างนะใครยังจำได้แล้วก็อยากจะตอบได้เลยนะครับสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยมันน่าจะคืออะไรคำนี
5: ้ความปลอดภัยค่ะหรือว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคควรได้รับค่ะ
1: แล้วสิ่งที่เราตอบมาเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะมีสิทธิอะไรบ้างในการคุ้มครองผู้บริโภคมีสิทธิอะไรบ้าง
5: สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากบริโภค
1: ครับ
5: ก่อนที่จะซื้อสินค้าและบริการค่ะ
1: มีสิทธิอะไรอีก
5: 2สิทธิที่จะได้รับอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
1: ครับ
5: 3สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมจากสัญญาหรือการทําสัญญาค่ะ
1: ครับ
5: สิทธิที่4สิทธิที่จะได้รับข่าวสารสิทธิที่5นะคะคือสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและความชดเชยความเสียหายค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับสิ่งที่เพื่อนได้ตอบมาเมื่อสักครู่ถูกต้องเลยเมื่อสักครู่ก็เห็นเพื่อนได้จดรายละเอียดเอาไว้ด้วยนะครับในระหว่างที่กำลังฟังไปด้วยแล้วก็ได้จดเข้าไปด้วยสิทธิของเราก็มีทั้งหมด5สิทธิแล้วก็ความหมายก็ คือสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคอย่างพวกเรานะครับที่จะได้รับอยู่แล้วทั้งหมดมีอยู่5สิทธิด้วยกันนะครับอย่างที่เพื่อนได้บอกมาเลยก็คือเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มาดูคำถามต่อมานะครับทำไมการเรียนรู้เรื่องนี้สำคัญกับชีวิตประจำวันของเรามากเดี๋ยวถามฟอตเตอร์ดีกว่านะครับฟอตเตอร์นะครับการเรียนรู้เรื่องนี้นะครับเรื่องของสิทธิผู้บริโภคนักเรียนคิดว่ามันสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากไหม
3: สำคัญมากครับเพราะการรู้เรื่องนี้นะครับเราสามารถมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าหรือการแก้ปัญหาถ้าสินค้ามีปัญหาครับ
1: ถ้าสมมติว่าสินค้ามีปัญหาฟอตเตอร์จะแก้ไขปัญหายังไงครับ
3: พิจารณาการแก้ไขเช่นรายงานร้องเรียนต่อผู้ขายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
1: อย่างเช่นหน่วยงานอะไรบ้างที่เราเลือกจะร้องเรียน
3: หน่วยงานอาหารและยาครับ
1: อาหารและยาหรือว่าอย.ใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้านักเรียนคิดว่านะครับถ้ามีเพื่อนหรือคนรู้จักเจอสถานการณ์ที่ถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างอันนี้ใครอยากจะลุกขึ้นมาร่วมแชร์กันตอบในข้อนี้นะครับใครเอ่ยเดี๋ยวครีนก็ได้นะครับครีนนะครับนักเรียนคิดว่าถ้ามีเพื่อนหรือคนรู้จักเจอสถานการณ์ที่ถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างสมมุติว่าเพื่อนของเราที่นั่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันถูกละเมิดเราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างสมมุติว่าเพื่อนเนี่ยนะครับซื้อของมาแต่ของไม่ตรงปกเราจะช่วยแนะนำเพื่อนยังไงบ้างครับ
6: ให้เพื่อนถ่ายภาพหรือว่าเก็บหลักฐานไว้ค่ะ
1: ในการถ่ายภาพหรือเก็บหลักฐานนี้มันสำคัญยังไงนะครับในการที่เราจะเอาไปร้องเรียน
6: จะได้มีหลักฐานมากพอที่จะเอาไปคุยกับผู้ที่ละเมิดหรือว่าองค์กรใดๆที่จะช่วยเหลือเราได้ค่ะ
1: เป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับการเราอย่าลืมนะครับสมมุติว่าเราได้รับของที่ไม่ตรงปกนะครับหรือว่าเราสั่งของออนไลน์มาแล้วเนี่ยมันได้รับของปลอมนะครับอย่างเงี้ยเราสิ่งที่สำคัญเลยที่เราจะทำได้เบื้องต้นนี่คือการบันทึกภาพหรือเก็บหลักฐานเหมือนที่เพื่อนได้ตอบเอามาไว้นะครับแล้วเราค่อยเอาไปร้องเรียนหรือว่าเราอาจจะเตือนภัยในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นไปรีวิวว่าเนี่ยร้านนี้ที่เราไปซื้อหรือว่าเราได้รับบริการมาเนี่ยมันไม่ดีเลยมันได้รับของที่ไม่ตรงปกนั่นเองนะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาก็คือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตในท้องถิ่นนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่3เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับสำหรับวันนี้ครูศิรสิทธิ์บุรีศรีกับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
8: ขอบคุณครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความเคารพ
1: ภูมิใจรักษาน
2: าฏศิลป์ไทย
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับการเรียนวิชาศิลปะนะคะในสระนาฏศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอ่ะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับการแสดงของภาคอะไรไป

0: ภาคกลางนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับภาคและภาคอีสานนะคะไหนเรามาทายกันหน่อยสิดูลักษณะการแสดงการแต่งกายแล้วนะคะภาคแรกไอ้โทษค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาคอะไรเป็นภาคอะไรแล้วคิดว่าเป็นการแสดงอะไรนะหนุมานคิดว่าภาคแรกนะคะเป็นการแสดงภาคอะไร
1: ภาคอีสานค
0: ่ะลองเดาซิการแสดงอะไรนะอะไรคะ
1: เสิงหรือเปล่าคะเสิงกระโป
0: เสิงกระโปนะคะใช่เพราะถือกะลามะพร้าวเห็นไหมนะคะปรบมือนะคะรับไปเลยค่ะสองแต้มภาคอีสานนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นภาคอะไรภาคใต้นะคะทราบไหมว่าภาพนี้เป็นการแสดงอะไรกลุ่มไหนจะรู้ดีนะนางสีดาห้าค่ะกลุ่ม 5คิดว่าเป็นการแสดงอะไรคะอันนี้นักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าเป็นการแสดงอะไรนะคะ
1: การแสดงร่อนแร่ค่ะ
0: ร่อนแร่ถูกต้องปรบมือนะคะแล้วไป2แต้มเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะมาดูการแสดงอันแรกของเราก็คือภาคอีสานนะคะวันนี้ก็คืออะไรคะเสิงกระโปนะคะเขาบอกเป็นการแสดงนะคะที่ได้ดัดแปลงมาจากการเล่นของชาวอีสานใต้นะคะเป็นการแสดงที่มีความสนุกสนานรื่นเริงนะคะโดยใช้กลาที่ขัดนะคะเป็นผิวจนมันเนี่ยเป็นอุปกรณ์หลักในการประกอบจังหวะนะคะครูมีตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมคะสวยไหมดีนะคะเอามาขัดมันแล้วก็คุณครูอันนี้เป็นฝีมือของพี่ๆโรงเรียนเราเองนะคะเอามาขัดมันแล้วครูก็ให้พี่เขาทำไมคะเพ้นลายให้มันสวยงามลงไปเพิ่มให้มันมีสีสันขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะก็จะสวยงามยิ่งขึ้นเห็นไหมคะเวลาเคาะมันก็จะมีเสียงเดี๋ยวเราจะฝึกกันนะคะอันนี้นะนะคะต่อไปนะคะก็เป็นการแสดงของภาคใต้นะคะก็คือระบำร่อนแร่นะคะระบำร่อนแร่เนี่ยนะคะก็เป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตนะคะของชาวภาคใต้นะคะแถวจังหวัดระนองนะคะแล้วก็มีจังหวัดอื่นๆอีกนะคะที่ประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ดีบุกนะคะแล้วก็มีการร่อนแร่นะคะในลำธารนะลีลาท่ารำก็ทำไมคะเริ่มจากการขุดดินนะคะขุดกรวดทรายแล้วก็นำมาร่อนด้วยเรียงนะคะอุปกรณ์ที่เรียกว่าเรียงอย่างที่เราเห็นในภาพนะคะผู้หญิงก็จะสวมชุดพื้นเมืองเรียกว่าชุดย่าหยานะคะนุ่งผ้าถุงแบบชาวใต้เครื่องดนตรีในการแสดงก็จะเป็นตะโพนรำนานะคะแล้วก็ระนาดเอกชิงก้องตุ๊กนะคะโดยมีทำนองเพลงใช้ทำนองเพลงตะลุงราดนั่นเองนะคะในระบำร่อนแร่นะคะส่วนการแสดงของภาคอีสานส่วนใหญ่ก็จะใช้วงดนตรีอะไรใครตอบได้ภาคอีสานใครตอบได้ยกมือเลยกลุ่ม5ใช้ดนตรีเลยค่ะภาคอีสานใช้ดนตรีอะไรเวลาแสดงเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าวงอะไรใครตอบได้เมื่อกี้นี้ช้าไปแล้วกลุ่ม5ช้าไปแล้วกลุ่ม2ตอบแล้วอะไรนะคะโปงลางนะคะเก่งมากนะมีคำถามลักษณะเด่นของการแสดงภาคอีสานและภาคใต้คืออะไรนะมันมีลักษณะเด่นอย่างไรมีอะไรที่ดูแล้วมันโดดเด่นนะคะรู้เลยว่านี่เป็นภาคอีสานมีเป็นภาคใต้นะ

0: ทศกัณฐ์ยกแบบนิ่มๆไม่มีใครยกทันผมหรอกครับพูดปุ๊บยกปั๊บเลยนะคะได้จะไปทางช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะลักษณะเด่นลักษณะเด่นของการแสดงนะคะ
1: ดนตรีมีความสนุกและมีความคื้นเคง
0: ค
1: แล้วก็เป็นดนตรีที่เร็วค่ะ
0: อันนี้ก็คือลักษณะเด่นหนูเน้นที่เรื่องดนตรีปรบมือค่ะมีใครตอบที่แตกต่างจากเพื่อนอีกไหมคะกลุ่ม2ค่ะเชิญค่ะกลุ่มนี้เราไป2แต้มนะคะเพื่อนบอกว่าลักษณะดนตรีสนุกสนานนะคะเร้าใจนะคะอันนี้เราคิดว่านอกจากดนตรีแล้วมีอะไรเด่นขึ้นมาอีกบ้าง
2: มีทำนองและจังหวะที่รวดเร็วครับ
0: ทำนองและจังหวะที่รวดเร็วนะคะก็คล้ายๆกับดนตรีมีอะไรอีกไหมคะลีลาท่ารำเป็นยังไง
2: มีลีลาท่าทำการถ่ายทอดที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็รวดเร็วครับ
0: เพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเสริมอีกนิดหนึ่งนะคะสะท้อนให้เห็นอะไรนะเมื่อกี้นี้แววมานะคะลีลาท่ารำนอกจากจะรวดเร็วทำนองดนตรีรวดเร็วสนุกสนานแล้วยังสะท้อนให้เห็นอะไรอีก
3: มีการสื่อให้ถึงวิถีชีวิตของคนภาคนั้นๆค่ะ
0: ปรบมือค่ะนะคะรับไป2แต้มนะคะใช่ค่ะเขาบอกว่าการแสดงภาคใต้และภาคอีสานเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเน้นที่การนำวิถีชีวิตนะคะวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆอ่ะมานำเสนอนะคะซึ่งจังหวะดนตรีก็จะทำให้สนุกสนานอย่างภาคอีสานเนี่ยก็จะสนุกสนานเน้นสนุกสนานเร้าใจนะคะเวลาไปออกประกอบอาชีพต่างๆตามชุมชนตามวิถีชีวิตของเขานะคะส่วนภาคใต้ก็จะมีบางเพลงที่ช้าๆนะคะบางเพลงนะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นความสนุกเน้นลีลาที่เร็วนะคะกระฉับกระเฉงแต่บางการแสดงก็เน้นลีลาท่ารำที่สวยงามนะคะเหมือนกันนะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นการทบทวนจากที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วนะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะวันนี้เราก็จะต้องอธิบายประวัติความเป็นมาของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง4ภาคภาคใต้และภาคอีสานนะคะและเราก็จะมาฝึกปฏิบัตินะคะแฟชั่นโชว์เราได้ฝึกไปแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกการแสดงนะภาคทั้ง4ภาคครั้งที่แล้วเราภาคเหนือกับภาคกลางวันนี้ก็คือภาคอีสานกับใต้นะคะเดี๋ยวครูมีวิดีโอให้นักเรียนดูนะคะลักษณะท่ารำเสิร์งกระโปที่เราจะต้องฝึกกันในวันนี้นะคะ

0: ต้องขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์นะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะมีคำถามอีกแล้วทำไมถึงเรียกการแสดงชุดนี้ว่าเสริงกะโป๋นะคะนักเรียนไปทางพร้อมอย่างนะคะพระรามกลุ่มนี้ได้เดียวเองกลุ่มหนึ่งนิดเดียวเองนะคะทำไมถึงเรียกว่าเสริงกะโป๋
1: เพราะว่ากระโปเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงค่ะ
0: ปรบมือค่ะแล้วไป2แต้มนะคะใช่ค่ะเพราะว่าการแสดงนี้เขาสื่อให้เห็นว่าเราใช้อะไรคะกะลามะพร้าวที่มีในท้องถิ่นที่มันเหลือใช้เนี่ยนำมาทำไมคะเป็นอุปกรณ์การแสดงที่สนุกสนานนะคะและสวยงามด้วยนะแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรคะเอาของใช้จากครัวเรือนเนี่ยนำมาเป็นอุปกรณ์ในการแสดงได้นะคะเอาของเหลือใช้มาทำเป็นประโยชน์ได้อีกนะคะมาเดี๋ยวเราฝึกปฏิบัติกันดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้ครูมีพี่ๆนะคะมาช่วยเหมือนเดิมเชิญค่ะเชิญนะคะสวัสดีค่ะนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวครูมอบอุปกรณ์ให้พี่เขานะคะทีนี้นักเรียนลุกขึ้นนำอุปกรณ์ทั้งหลายไปไว้ด้านหลังเลยค่ะคนสุดท้ายรับไปหน่อยค่ะแบ่งฝั่งเสื้อกระโปรงแล้วจะรำทั้งผู้หญิงและผู้ชายเดี๋ยวจะต่อท่าแยกฝั่งกันก่อนนะคะให้ผู้ชายอยู่ทางซ้ายผู้ชายอยู่ทางซ้ายถูกแล้วเดี๋ยวพนุหันหลังหนูอยู่ทางซ้ายไงนะคะเข้าแถวค่ะสี่แถวผู้ชายสี่แถว

พร้อมยังนะคะอ่ะเดี๋ยวครูขอเป็นผู้หญิงก่อนละกันผู้หญิงนะคะผู้หญิงเวลาออกนะคะอ่ะพี่ๆมาทำข้างตรงนี้ให้น้องดูอ่ะเวลาออกนะคะแตะเท้าซ้ายนะคะมืออ่ะแตะเท้าซ้ายปุ๊บใช่อ่ะให้นักเรียนทำลักษณะเหมือนถือกะลาละกันค่ะเหมือนกำกะลาไว้นะคะกับมืออ่ะแตะเท้าซ้ายเอียงหัวไปทางซ้ายนะคะแบบนี้ใช่แล้วก็วางเท้าเปลี่ยนมาแตะเท้าขวาทีนี้เปลี่ยนมือไปข้างบนปุ๊บวางเท้าแตะนับ1ไป2 3 4 5 6 7 8เอา8จังหวะก่อนนะคะเอาแค่8จังหวะก่อนเดี๋ยวเวลาแสดงจริงๆเดี๋ยวเราไปค่อยดูจังหวะอีกทีว่ามันเท่าไหร่8นะพี่นำน้องซ้อมไปก่อนนะคะผู้ชายมาพี่ผู้ชายมาเชิญทางนี้ลูกผู้ชายผู้ชายดูนะคะผู้ชายตีข้างหน้าแล้วก็แบออกตีข้างหน้าแบออกแล้วลักษณะของเท้าก็คือหุบหุบขาหุบขาขาตามมือเข้าใจไหมลองดูนะคะจังหวะเร็วนิดหนึ่งนะคะพร้อมผู้ชายดูพี่วุ้นเส้นนะคะผู้หญิงดูพี่สแตมนะคะห้าหกเจ็ดแปดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดครั้งเอาแปดครั้งเอาสิบสองครั้งดีกว่าสิบสองครั้งดีกว่าเอาใหม่นะผู้ชายนับหนึ่ง

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เข้าใจไหมของผู้หญิงก็ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12พร้อมกัน5 7 8ไป1 2 3 4 5 6 7 89ตีก้างตีก้าง12ครบแล้วนะคะเข้าใจไหมนะคะได้ออกกำลังกายกันแล้ววันนี้ท่าต่อไปท่าต่อไปขอผู้หญิงก่อนผู้หญิงมานะคะปึ๊บหมดผู้หญิงนั้นผู้หญิงนะคะเอามือก่อนนะมือข้างขวามือข้างซ้ายตั้งวงอย่างนี้เราจับกรานะคะเขาเรียกว่าคว่ำมือเข้ามา1เปลี่ยน2เปลี่ยน3เปลี่ยน4เปลี่ยน5เปลี่ยน6เปลี่ยน7 8เอาแค่8ก่อนนะทีนี้ทำไปพร้อมกับค่อยๆนั่งลงดูพี่สแตมก่อนนะหมดปึ้งป้าย1 2 3 4 5 6 7 8เวลานักเรียนลงไม่ต้องขยับตัวขนาดพี่ก็ได้เป็น1 2อย่างนี้ก็ได้ง่ายๆนะคะพี่สแตมเอาแค่ไม่ต้องเยอะนะคะพร้อม5 6 7 8หมดข้างในป้าย1 2 3 4 5 6 7 8ซ้อมต่อไปพี่สแตมมาซ้อมให้น้องนะคะต่อไปผู้ชายหมดอันนี้ใช่ไหมคะหมดอันนี้ปึ้งเสร็จแล้วเอาไปตีข้างหลังยกขาขวา1ตีข้างหน้า2ข้างหลัง3 4 5 6 78นะคะได้ไหมนะคะ5 6 7 8หมดเมื่อกี้หมดไหนหมดอันนี้ปึ้งไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ได้ไหมโอเคทีนี้ลองต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ท่านี้ถึงเมื่อกี้นี้นะไป5 6 7 8ไป12 3 4 12ครั้ง5 6 7 8 9 10 11 12ไป1 2 3 4 5 6 7 8นะคะเอา12แล้วกันเพลินๆใช่ไหม12เพิ่มเป็น12นะคะเข้าใจไหมคะทีนี้จำได้ยังน่าจะไปทางได้ยังคะพูดต่อท่าเลยเนาะจะได้ไม่ช้าเอาขึ้นมาต่อท่าผู้หญิงก่อนนะคะนั่งหมด12เป็น12นะหมด12ปุ๊บเสร็จแล้วให้นักเรียนคว่ำมืออย่างนี้คว่ำมือแล้วก็ขึ้นข้างบน1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 78 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 4 8เอา4 8นะคะเอา4 8นะแต่เพิ่มวิวนิดนึงนักเรียนประทางดูด้วยเราจะหมุนตัวดูพี่สแตมป์นะคะไป5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8เอา8ลงนี้เอาใหม่5 6 7 8 1 2 3 4หมุน7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 ถึงที่พร้อมนั่งลงค่ะนั่งลงท่าไหนหมดท่านี้ไว้12หมด12ไว้นะคะ62ไว้อย่างนี้นะ

ไป5 6 7 8 1 2 3 4หงาย6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8ฝึกฝึกนะคะยืดหยุ่นร่างกายนะต่อไปผู้ชายมาค่ะพี่วุ้นเส้นอ่า

4 5 6รอผู้หญิงหมุนเสร็จ8 9 10 11 12 13 14 15 16โดยประมาณอันนี้16โดยประมาณก่อนนะอ่ะพร้อมเดี๋ยวเราลองนับตอนที่ผู้หญิงทำว่าจังหวะเท่าไหร่นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะพร้อมเอาท่านั่งเลยลูกท่านั่งต้องการท่านั่งท่านั่งก่อนจะนับจังหวะให้ผู้ชายไปนะคะ5 6 7 8ไป1 เอาใหม่พี่วุ้นเส้นงงไอพี่สแตมงงนะคะผู้ชายผู้ชายตีไปจนฝ่าผู้หญิงจะหันมาแล้วกันนะคะเริ่มตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกนะตั้งแต่ท่าแรกค่ะตั้งแต่ท่าแรกตั้งแต่ท่าแรกนะคะไป5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11หมด12ไป1นับกันเองนับกันเองผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงนะคะยังผู้หญิงเอาใหม่ผู้หญิงนะคะผู้หญิงนับช้าช้าช้าช้านั่งลงนั่งลงผู้หญิงนับช้าช้าผู้ชายเขาจะไป1 2ใช่ไหมผู้หญิงจะไป1ใช้จังหวะตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งเติ้งดีกว่านะคะจะตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งนะไปตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง1ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง2ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง3ตะเติ้งตะเติ้ง4ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง5เท่าไหร่คะ6เติ้งตะเติ้งตะเติ้ง7ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง8ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง9ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง10เติ้งตะเติ้งตะ11ตะเติ้งตะเติ้งตะ12ส่วนผู้ชายไปค่ะไปตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง1ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง2 3ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง4ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง5ใช้จังหวะนี้นะเอาใหม่นะคะพร้อมกันตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกไป5 6 7 8ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง1ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง2ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง3ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง4 5ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง6ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง7ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง8เติ้งตะเติ้ง9ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง10ตะเติ้งตะเติ้งตะ11ตะเติ้งตะเติ้งตะ12ไปต่อเลยค่ะตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง1ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง2 3 4ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง5ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง6เติ้งตะเติ้ง7ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง8ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง9เติ้งตะเติ้ง10ตะเติ้งตะเติ้งตะ11 12นะคะผู้หญิงท่านี้ยังไม่ครบ12เลยลูกท่านี้ยังไม่ไปสิคะเอามานะคะเข้าใจไหมนะคะครูตอบเพิ่มนะครูตอบเพิ่มได้ยังงั้นขอใหม่อีกหนึ่งเที่ยวตั้งแต่แรกจนถึงถ้าผู้ชายยืนรอนะคะเหนื่อยใช่ไหมลดเหลือ8เอาไหมโอเคลดเหลือ8พี่บอกว่าลดเหลือ8แล้วเดินไปทางสรุปว่าจังหวะเดี๋ยวเราลดเหลือ8ทุกท่านะคะพร้อม5 6 7 8ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง1ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง2ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง3 4ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง5ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง6ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง7เติ้งตะเติ้งตะเติ้ง8ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง1ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง2 3ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง45ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง6ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง7ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง8ป้ายเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง1เติ้งตะเติ้ง2ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง3ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง4ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง5 6ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง7ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง8เข้าใจมั้ยคะโอเคต่อ

จบละนะคะอ่ะทีนี้ผู้ชายผู้ชายดูนะคะทีนี้อีก4จังหวะอีก4จังหวะนะคะผู้ชายจะหมุนรอบตัวเองไปตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง1ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง2 3 4หมุนรอบตัวเอง4จังหวะนะอ่ะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงยืนขึ้นผู้หญิงยืนขึ้นใช่ไหมคะอ่ะผู้หญิงนั่งอยู่ใช่ไหมคะยืนขึ้นตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง1 2หันทางผู้ชาย3 4จะหันเข้าหากันแล้วเข้าใจไหมคะพร้อมผู้หญิงนั่งผู้ชายเตรียมท่านี้ไว้นะคะผู้ชายเตรียมหมุนนะ10จังหวะผู้หญิงเตรียมลุกนะคะ5 6 7 8ป้ายตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง1เติ้งตะเติ้งตะเติ้ง2 3 4เข้าใจไหมคะ4อ่ะทีนี้จริงๆมันต้องวิ่งเข้าหาคู่กันแต่ยังไม่ต้องเข้าหาคู่นะคะเราซ้อมเฉพาะของเราก่อนผู้หญิงผู้หญิงก็จะต้องวิ่งเข้าหาผู้ชายสมมุติว่าผู้หญิงเข้าหาผู้ชาย4จังหวะวุ้นเส้นยังไม่ต้องนะคะสมมติว่าลุกขึ้นยืนมาปุ๊บไปวิ่งหาวิ่งไปหาคู่ไปตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง1ตะพอ2หันกลับมา3 4 5 6อ่ะทีนี้เวลาวิ่งให้จรดเท้าขวาอันนี้ข้างไหนคะนี่ใช่ต้องเท้าต้องเท้านี้นะคะเท้าขวาอย่างนี้นะนะคะเสร็จแล้วก็ขย่งลงขย่งถูกอย่างนั้นแหละถูกต้องนะคะวิ่งมานะผู้หญิงเอาใหม่อีกทีนึงพอหมดขึ้นมาลุกขึ้นมาใช่ไหมคะไปวิ่งไปอีก10จังหวะตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง1ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง2หัน3 4เอา8 5 6 7 8นะคะวิ่งมา8นะพอวิ่งมา8เสร็จแล้วเตะเท้าค่ะเตะเท้าไปข้างหลังแล้วเวียงมือไปทางขวาไปทางซ้ายก่อนเตะอย่างนี้เตะแล้วก็เวียงก้าวลง1ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบช้าๆลูกนะคะพอหนูเตะเท้าเตะปุ๊บนับ1 2ก็ค่อยลง3 4นั่งลง5 6ลงไปเลย7 8แค่8พอ12 9 10 11 12 12นะคะอันนี้นะคะนักเรียนช่วยครูจำจังหวะด้วยนะคะเพราะว่าครูปรับให้นักเรียนนะอีกทีนึงกลับสมมติเลยกลับมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้ววิ่งไปนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนขึ้นมา4นั่งลงขึ้นมา4นะ5 6 7 8ป้าย1ตึง2ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง3ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง4วิ่งเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง1หัน2 3 4 6ครั้ง5 6เตะป้าย1นั่งลง2 3 4 5 6เข้าใจไหมคะแค่นี้6เอา12นะคะ6ไปตะเติ้งตะเติ้งตะเอาขอโทษ6แล้วกันเพราะมันตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง1นะคะเป็น6นะคะขอโทษนะตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง1ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง2ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง3 4ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง5ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง6จังหวะนี้นะจบแล้วอีกนิดนึงจบแล้วส่วนผู้ชายนะคะมาผู้ชายก็จะวิ่งเข้ามาหาผู้หญิงเหมือนกันผู้ชายวิ่งมาตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง1วิ่งมาทางนี้2 3 4พอหัน4แล้วหันอันนี้ครูวิ่งมา6ใช่ไหม6หรือ8วิ่งมา8ขอโทษนะคะไปวิ่งมา4ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้ง5หัน6 7 8นะคะเสร็จแล้วผู้ชายก็ไม่ต้องทำอะไรผู้ชายทำเหมือนเดิมเลยแล้วก็มายืนอยู่ข้างหลังผู้หญิงเขาจะนั่งเข้าใจไหมคะ

ตั้งแต่แรกถึงตรงนี้นะคะตั้งแต่แรกถึงตรงนี้นะอ่ะพร้อมผู้ชายขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสิลูกนิดเดียว19ค่ะอ่ะพร้อมนะคะ5 6 7 8ป้ายตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง1ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง2ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง3ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง4ตะตึ้งตะตึ้ง5 8ครั้งนะ6ตึ้งตะตึ้ง7ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งเปลี่ยนตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง1ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง2สามตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งสี่ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งห้าหกตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งเจ็ดตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งเปลี่ยนไปหนึ่งตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งสองสามตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งสี่ตะหันมาห้าตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งหกตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งแปดหันหนึ่งสองตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งสามตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งสี่ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งหนึ่งตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งสองหันสามสี่หกครั้งห้าหกไปตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งหนึ่งตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งสองตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งสามตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งสี่ตึ้งตะตึ้งตะตึ้งห้าตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งหกโอเคเยี่ยมมากเป๊ะมากเลยนะคะอ่ะพอ6เสร็จปุ๊บท่าสุดท้ายนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะท่าสุดท้ายเราจะคว่ำกะลานะคะหรือจีบคว่ำอย่างเงี้ยนะคะเหมือนจะลักษณะจีบคว่ำกะลาแล้วก็หงายแค่นี้ใกล้ๆกันแค่หัวไหล่พอแค่หัวไหล่นะคะมาคว่ำหงายเปลี่ยนคว่ำหงายเปลี่ยนคว่ำหงายนะคะแค่นี้5 6หมดจากท่านี้มาตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง6ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง1ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง2ขอโทษค่ะอีกทีนึงนะคะ5 6 7 8ตะตึ้งครั้งแรกคว่ำแล้วหงายก่อนเลยนะ5 6 7 8ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง1ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งสองตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งสามตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งสี่ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งห้าตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งหกพอหมดหกเสร็จแล้วก็เอามือมาไว้ข้างนี้แล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็วิ่งเข้านะคะผู้ชายบ้างซ้อมให้น้องผู้ชายนะคะทีนี้ผู้ชายมายืนรอเฉยๆใช่ไหมคะทีนี้เสร็จแล้วพอผู้หญิงเขาทำมือแบบนี้ปุ๊บให้ผู้ชายเอามือมาตีกะลานะคะตีกะลาผู้หญิงตรงนี้นะคะตีปุ๊บไปตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งสองตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งสามตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งสี่ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งห้าตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งหกแล้วก็เอามือมาตีปึ้งแล้วก็วิ่งตามผู้หญิงเข้าไปเข้าใจไหมคะครั้งแรกตีข้างนี้ก่อนข้างไหนข้างนี้นะคะพร้อมกันหนึ่งเที่ยวตั้งแต่แรกจนจบเดี๋ยวเรามาต่อภาคใต้กันนะคะพร้อมไปค่ะตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง1ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง2ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง3ตะตะตึ้งตะตึ้ง4 5ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง6ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง7ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งเปลี่ยนตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง1ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง2สามตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งสี่ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งห้านักเรียนหนึ่งขึ้นหน้าไม่ได้หนึ่งผู้ชายเจ็ดเปลี่ยนตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งหนึ่งตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งสองผู้ชายสามพอค่ะสี่ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งห้าตึ้งหกตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งเจ็ดตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้งแปดไป1 2ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง3ตะตึ้งตะตึ้งตะตึ้ง4วิ

หนึ่งตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งสองหันสามหกครั้งสี่ห้าหกปลายตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งหนึ่งผู้ชายตีธรรมดาสองตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งสามสี่ตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งห้าตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งหกตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งหนึ่งปลายตะเติ้งตะเติ้งตะเติ้งสองสามผู้ชายทำเหมือนพี่วุ้นเส้นสี่ห้าหกหมดยืนตีปึ้งแล้วก็วิ่งเข้าไปไอเลยโอเคเอาประมือนะคะอันนี้เสื้อกระโปรงก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้นักเรียนนั่งลงก่อนนั่งแบบนี้ล่ะนะนั่งแยกฝั่งนี้แหละค่ะพี่ๆจะไปพักแป๊บหนึ่งได้ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกหนึ่งเพลงเราฝึกปฏิบัติเสื้อกระโปรงไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูระบำร่อนแรกกัน

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้ด้วยนะคะระบำร่อนแร่นะคะคำถามค่ะนะคะนักเรียนคิดว่าการแสดงชุดนี้มีอุปกรณ์ได้หรือไม่นะสามารถใช้อุปกรณ์ใดแทนได้นะคะใครจะตอบดีใครจะตอบดีเอามือลงยกมือค่ะไอ้คนคนที่สองนะคะ
1: ไม่มีอุปกรณ์ไม่ได้ค่ะแต่ว่าสามารถใช้อุปกรณ์อื่นแทนได้ค่ะเช่นกระดงค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือค่ะนะคะใช่ค่ะเพราะว่าอุปมันต้องมีอุปกรณ์ให้เห็นว่าเขาร่อนแร่อย่างไรนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีเรียงนะคะเราก็สามารถใช้กระดงที่มีลักษณะกลมๆนะคะคล้ายๆกันได้นะคะเช่นวันนี้ครูก็ได้นำกระดงมาเหมือนกันเพราะว่าเรียงหาไม่ได้นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะก็เลยใช้กระด้งมาเพื่อที่ให้นักเรียนได้รู้ว่าเวลาจับมันจับยังไงนะคะให้รู้กระบวนการว่าการจับยังไงนะคะการร่อนลักษณะอย่างไรนะคะร่อนแร่ร่อนลักษณะอย่างไรนะคะเชิญพี่ค่ะนะคะนี่นะคะเราก็ทาสีให้สวยงามนะพร้อมยังนะคะมาค่ะเรามาฝึกปฏิบัติระบำร่อนแร่กันลุกขึ้นนะคะ ทีนี้ผู้ชายก็ลำตามเหมือนผู้หญิงด้วยเลยนะคะแต่ก็ทำท่าไม่ต้องอ่อนช้อยขนาดผู้หญิงก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะได้ฝึกไปพร้อมๆกันนะท่าแรกนะคะให้นักเรียนเอาอุปกรณ์นะคะเรียงหรือกระด้งของเราเนี่ยไว้ที่ไหล่ขวานะคะแล้วก็กระโดดกระโดด3 4ไป1 2 3 4 5 6 7 8นะคะกระโดดแบบนี้กระโดดไปข้างหลังเอาเท้าไปข้างหลังนะคะ12ครั้งถ้าได้กระโดด12ครั้งมันจะเป็นจังหวะกองนะคะกระโดด12ครั้งพอหมด12ครั้งปุ๊บเอาก้าวเท้าไหนคะก้าวเท้าขวาแล้วก็หมุนรอบตัวเอง1รอบนะคะเสร็จแล้วก็ก้าวเท้าขวาใช่ไหมคะข้างไหนก้าวเท้าซ้ายทีนี้ก้าวเท้าซ้ายนะคะพอหมุนเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเมื่อกี้หมุนนักเรียนหมุนขาไหนคะหมุนขวาขาขวาหมุนขาขวาปุ๊บเสร็จแล้วก้าวเท้าซ้ายเอามือเอากระด้งไปข้างบนนะคะแล้วก็เหวี่ยงมาปึ่งแล้วก็ก้าวเท้าขวาขยิงปุ๊บก้าวเท้าซ้ายขยิง1ก้าวเท้าขวาขยิง2ทีนี้เวลานักเรียนทํามือนะคะลักษณะของมือนะคะนะลักษณะของมืออย่างที่ครูทําเมื่อกี้นี้นะคะพอข้างบนเราก็จับอย่างงี้นะคะเหวี่ยงธรรมดาเหวี่ยงมาล่อนมาปึ๊บแล้วก็มาช้อนแล้วก็ขึ้นไปนะคะแล้วก็เหวี่ยงกลับแล้วก็มาช้อนแล้วก็ขึ้นไปนะคะให้นักเรียนทำ8ชุดแล้วกันนะคะ8ชุดนับ1นะคะให้นับข้างบนที่เป็น1นะไป5หมุนนะคะตั้งแต่หมุนนะไป5 6 7 8หมุนค่ะหมุนไปค่ะก้าวเท้าซ้ายนับ1ย้อนปึ๊บนับ2ปึ๊บก้าวขยิง3 1 4 8ชุด5 6ช้อนตึงไป7อีกครั้งหนึ่งปุ๊บ8ทีนี้พอหมด8ปุ๊บนะคะให้นักเรียนทำมืออย่างนี้ป้าป้าทนโทน1ป้าทนโทน2 34 5 6 7 8เอาแค่8ก่อนนะคะส่วนเท้านะคะเราก้าวไปทางนู้นใช่ไหมก้าวเท้าขวาไป9 1 9 2เราจะลักษณะกระโดดนิดหนึ่งปุ๊บ 1ปึ๊บ2 3 4เข้าใจไหมคะแต่ให้อยู่กับที่นะไม่ต้องก้าวไปจริงๆนะคะอ่ะพร้อมเอาใหม่นะคะพอหมดนะไป9ปึ๊บ1ย่ำ2 3 4 5 6 7 8หมด8นะคะหมด8ได้ไหมคะตั้งแต่แรกถึงท่านี้นะวิ่งมาติงมงติงมงไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12หมุนป๊อปป๊าทนโทนโทน9ปึ๊บ1ปึ๊บช้อนนับ2ช้อนนับ3นับ4นับ5นับ6นับ7สุดท้ายนะคะนับ8ป๊อปป๊าทนโทน1ป๊อปป๊าทนโทน2ป๊อปป๊าทนโทน3 4

0: 6 7 8เสร็จแล้วนะคะเอามาเหวี่ยงนะคะทีนี้ลักษณะมือจะวนเอามาวนข้างหน้าไม่ใช่เหวี่ยงเอามาวนวนจากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวานะคะไป5 6 7 8ซ้ายไป1ซ้ายไป2 8ครั้ง3 4 5 6 7 8ทีนี้เท้านะคะเราก็จะแตะเท้าแตะเท้าขวาก่อนไปเวียงค่ะปั๊บปะทนทน1เวียง2 3 4 5 6 7 8เข้าใจไหมคะพอหมด8อันนี้เสร็จปุ๊บหมดแล้วก็จะไปปะปะปะปะทนทนทนก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าค่ะก้าวเท้าขวาค่ะ1แล้วก็เอามาปะปะทนทน2แล้วก็ก้าวเท้าปะปะทนทน3แล้วก็ก้าวอีกที1 4แล้วก็ก้าวพร้อมเขย่งไป1ถอย2ก้าวไปเรื่อยๆ3 4 5 12ครั้ง6ล้ำอยู่กับที่เลย7ยังไม่ต้องหมุน8อยู่กับที่ค่ะ9 10 11 12แล้วก็หยิบกระด้งไปทางซ้ายปึ่งแล้วก็วิ่งเข้าตึงๆๆๆๆๆๆๆๆเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมพร้อมกันอีกทีหนึ่งพร้อมกันอีกทีหนึ่งไปนะคะ5 6 7 8ไปค่ะติงมงติง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12หมุนป๊อปป้าทนๆโทแล้ว9เลยไปนับ1ตึงไป2 9เขย่งวาง9เขย่ง3 4 5 6 7 8ป๊อปป้าทน1ไป2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหมดปะปะปะปะทนทนก้าวขวายืนไปข้างหน้าปะปะปะปะทนทนขอโทษค่ะนักเรียนเอาใหม่นะหมดอันไหนนะคะหมดอันนี้เอาใหม่นะค่ะหมด11 12ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ก้าวขวาปะปะปะปะทนทนทนปะปะปะปะทนทนทนเก้าปะปะปะปะทนทนทนแล้วเก้าอีกทีหนึ่งเก้าอีกทีหนึ่งปุ๊บไปค่ะแล้วขย่งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกนี่เจ็ดแปดเก้าสิบ11 12แล้วก็ถือไปทางซ้ายแล้วก็วิ่งเข้านะคะมารวมกันนั่งลงนั่งลงนั่งลงนะคะเป็นยังไงบ้างกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปฝึกนะคะกลับไปฝึกทำพร้อมๆกันน่าจะไม่ทันเวลาแล้วค่ะหมดเวลานะเดี๋ยวเราเอาไปฝึกปฏิบัติที่บ้านนะคะแล้วก็หาเวลาว่างมาฝึกกับครูนะคะที่โรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามานัดหมายกันว่า กลุ่มไหนจะได้ภาคอะไรนะคะแล้วเราก็จะแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันเอาไปฝึกซ้อมแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแล้วเดี๋ยวเรามาจัดการแสดง4ภาคขึ้น1ชุดนะคะมันปิดในภาคเรียนนี้นะคะม.2และก่อนอื่นที่เราจะมาแสดงเนี่ยนะคะเราจะมาต้องเดินแฟชั่นโชว์ก่อนชุด4ภาคของแต่ละกลุ่มที่ได้จับสลากได้ไปนะคะเราก็นำเสื้อผ้ามาแต่งเสร็จแล้วเราจะมีการเดินแฟชั่นโชว์ก่อนนะเดินแฟชั่นโชว์เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะไปโพสท่าการแสดงโพสยังไงก็ไม่รู้ล่ะเดี๋ยวเรามาสร้างสรรค์กันว่าเราจะทำยังไงนะคะเสร็จแล้วก็ออกมารำทีละภาคให้เป็นการแสดงที่ต่อเนื่องมีทั้งแฟชั่นโชว์แล้วก็การแสดง4ภาคเป็นชุดการแสดงชุดเดียวกันนะคะทำได้ไหมคะทำได้นะคะนักเรียนไปทางก็น่าจะทำได้เช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวถ้ากลับไปฝึกฝนแล้วไม่เข้าใจอย่างไรนะคะก็มาถามคุณครูได้นะคะนักเรียนไปทางก็ลองถามคุณครูที่ควบคุมดูนะคะว่าครูขาหนูไม่เข้าใจลองอธิบายให้หนูได้ไหมนะคะหรือคุณให้คุณครูช่วยเปิดในคอมพิวเตอร์นะคะในโปรแกรมให้นักเรียนดูด้วยก็ได้เช่นกันนะคะนะคะทีนี้สำหรับวันนี้นะคะครูก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเขาขอให้นักเรียนเนี่ยกลับไปฝึกฝนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาวางแผนกันนะคะว่าใครทำหน้าที่อะไรแล้วก็เริ่มดำเนินการจัดการแสดงฝึกซ้อมการแสดงของเราแล้วก็นำเสนอให้แขกผู้มีเกียรตินะคะให้ครูได้ชมกันนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
2: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าห้างดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเขาจะดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
3: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
4: ก็พวกที่งดเหยียดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
1: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
5: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเขากับว่านั่นเป็นไรแต่ขั้นพอกินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมียังดีกว่าเก่าเถอะ
1: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
6: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
7: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ

0: ที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
1: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
2: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: ว่าทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูอัชรายุชัยมงคลหรือว่าครูแอลค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้ทำการแยกตัวประกอบของพหูนามดีกรี2ตัวแปรเดียวไปทั้งหมด3รูปแบบแล้วเดี๋ยวในวันนี้เราจะเรียนในหัวข้ออะไรต่อนั้นเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันค่ะในวันนี้นะคะเรายังเรียนอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่5การแยกตัวประกอบของพหูนามดีกรี2ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ชื่อเรื่องว่าการแยกตัวประกอบของพหูนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์อธิบายขั้นตอนการแยกตัวประกอบของพหูนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์และยังสามารถหาคำตอบการแยกตัวประกอบพหูนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ได้ด้วยแต่ก่อนที่วันนี้เราจะไปรู้จักกับพหูนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวเราทบ

0: รวิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกี2ตัวแปรเดียวกันก่อนซึ่งเราเรียนไปทั้งหมดกี่รูปแบบยังจำได้ไหมคะ3รูปแบบรูปแบบอะไรบ้างจำได้ไหมรูปแบบแรกคือ4เท่ากับ0เมื่อไหร่ถ้าเราเจอ4เท่ากับ0รูปพหุนามดีกี2ตัวแปรเดียวเดิมทีเนี่ยเคยเป็น axกำลัง2บวก bx บวก c จะเหลือรูปแค่อะไรคะนักเรียน
1: a กำลัง2บวก b
0: จะเหลือแค่ ax กำลัง2บวก bx เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเจออยู่ในรูป ax กำลัง2บวก bx จะทำให้เราใช้สมบัติใดในการแยกตัวประกอบได้คะเราจะสามารถใช้สมบัติการแจกแจงในการหาคำตอบได้ซึ่งครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำได้แล้วเพราะเราได้ทำแบบฝึกหัดกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปอันนี้คือรูปแบบที่1ต่อไปเป็นรูปแบบที่2รูปแบบที่2เป็นแบบไหนคะนักเรียน
1: a เท่าก
0: ับ 1 a เท่ากับ1แล้วก็ c ไม่เท่ากับ0จากรูปเดิม ax กำลัง2บวก bx บวก c ถ้า a เท่ากับ1และ c ไม่เท่ากับ0รูปของพหุนามจะเหลือเท่าไหร่คะ
1: x กำล
0: ั
1: ง
0: 2จะเหลือแค่x กำลัง2
1: บวก
0: bx บวก c นั่นเองอะเมื่อไรก็ตามถ้าเราเจอกรณีที่ a เท่ากับ1และ c ไม่เท่ากับ0เนี่ยจะทำให้พหุนามเราจะอยู่แค่ในรูป x กำลัง2บวก bx บวก c ซึ่งวิธีการเราจะหาอะไรคะนักเรียนเราจะหาจำนวนเต็มกี่จำนวน2จำนวน2จำนวนนั้นจะต้องทำอะไรกันได้คะต้องคูณกันแล้วมีค่าเท่ากับพจน์หลังก็คือ c นั่นเองและบวกกันได้พจน์กลางก็คือ b นั่นเองนะคะก็คือเราจะหาจำนวนเต็ม2จำนวนที่คูณกันเท่ากับพจน์ที่เป็นค่าคงตัวคือ c และ2จำนวนนั้นจะต้องบวกกันได้เท่ากับสัมประสิทธิ์ของ x หรือ b ด้วยนั่นเองซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเจอในรูป x กำลัง2บวก bx บวก c สิ่งแรกที่เราทำได้เลยคืออะไรคะนักเรียนเราสามารถสร้างวงเล็บขึ้นมาได้เลย2วงเล็บจากนั้นทำอะไรต่อได้คะใส่ x สมมุติว่าถ้าโจทย์ข้อนั้นไม่ใช่ x กำลัง2สมมุติว่าเป็น t กำลัง2เราจะต้องใส่ x 2ตัวมั้ยจะใส่ x มั้ยคะไม่เราจะใส่เป็นเป็น t แทนนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เขากำหนดมาให้ด้วยนะแต่ในกรณีนี้เป็น x กำลัง2เราจึงใส่ x ลงไปได้เลยเป็นพจน์หน้าของทั้ง2วงเล็บจากนั้น m กับ n เมื่อกี้เราบอกไปแล้วเราหาได้จากอะไรนะคะจากจำนวน2จำนวนที
1: ่
0: คูณได้ c แล้วก็บวกกันได้ b นั่นเองนะคะแล้วก็เอามาแทนค่าลงตรง m และ n ได้เลยนะคะโอเคอันนี้คือรูปแบบที่2คือกรณีที่ a เท่ากับ1และ c ไม่เท่ากับ0ต่อไปกรณีสุดท้ายกรณีที่3ลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียน
1: a ไม่เท่ากับ1และ c
0: a ไม่เท่ากับ1และ c ไม่เท่ากับ0เราสามารถหาคำตอบได้ยังไงบ้างมีกี่ขั้นตอนจำได้ไหมมี3ขั้นตอนใช่ไหมคะขั้นตอนแรกหาไหนอะไรก่อนหาพจน์ข้างหน้าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอกรณีที่ a ไม่เท่ากับ1และ c ไม่เท่ากับ0สิ่งแรกที่เราจะทำเลยคือเราจะหาพหุนามดีกี1 2พหุนามที่มันสามารถคูณกันแล้วได้พจน์ด้านหน้าจากนั้นเราจะเอามาเขียนแยกออกเป็น2วงเล็บนั่นเองอันนี้คือขั้นตอนที่1ได้กี่กรณีเขียนไปให้หมดนะคะต่อไปหลังจากหาพจน์หน้าเสร็จแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะเราจะทำการหาพจน์ด้านหลังหาพจน์ด้านหลังหายังไงเราจะหาจำนวนเต็ม2จำนวนที่คูณกันแล้วได้พจน์ด้านหลังจากนั้นเราจะเอา2จำนวนนั้นไปใส่เป็นพจน์หลังของพหุนามที่เราได้ในข้อที่1เมื่อสักครู่ซึ่งเราจะสามารถจับคู่กันได้เป็นหลายๆกรณีถูกไหมคะแสดงว่าเราจะได้หลายกรณีเราจะเอาทุกกรณีไปตอบเลยไหม
1: ไม่
0: เราต้องทำอะไรต่อคะเราต้องตรวจสอบพจน์ตรงกลางวิธีตรวจสอบพจน์ตรงกลางก็คือ

0: ก่ไก่คูณไก่มาทำอะไรกันมาบวกกันนั่นเองนะคะถ้าบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับพจน์ตรงกลางก็คือ bx แสดงว่า2วงเล็บนั้นเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามที่เขากำหนดมาให้แต่ถ้าทำการตรวจสอบแล้วได้ค่าไม่เท่ากับ bx สามารถเอาไปเป็นคำตอบได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมไม่ได้นะคะไม่สามารถเป็นคำตอบได้อ่ะอันนี้คือ3รูปแบบที่เราได้ทำการเรียนไปแล้วมีทั้งหมด3รูปแบบและทุกคนน่าจะหาคำตอบทั้ง3รูปแบบได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบของพหุนามต่อไปนี้กันหน่อยนะคะข้อที่1 x กำลัง2บวก 6x บวก 9 อันนี้เป็นกรณีที่มีลักษณะยังไงคะนักเรียน
1: a เท่าก
0: ับ1a เท่ากับ1และ c ไม่เท่ากับ0จะเห็นว่า a ของเราก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x กำลัง2ตอนนี้ไม่มีตัวเลขเขียนอยู่แสดงว่ามีค่าเป็น1และเราก็มี c ด้วยอ่ะช่วยแยกตัวประกอบกันหน่อยถ้าเจอ a เท่ากับ1แบบนี้เราสามารถทำอะไรได้คะเขียนวงเล็บได้เลย2วงเล็บตัวแปรของเราเป็นอะไรคะ
1: a.
0: เป็น x ครู l ก็เลยทำการเติม x เป็นพจน์ด้านหน้าของทั้ง2วงเล็บก่อนเลยจากนั้นทำอะไรต่อหาจำนวนเต็ม2จำนวนที่จะต้องคูณกันได้9และจะต้องทำอะไรอีกคะ
1: บวกก
0: ันแล้วได้6จำนวนใดเอ่ยที่คูณกันแล้วได้9บวกกันได้6เป็นบวก3กับบวก3นั่นเองนะคะสังเกต2วงเล็บนี้ทำไมกัน2วงเล็บนี้ทำไมกันคะเหมือนกันแสดงว่าครูแอลสามารถเขียนใหม่ได้ว่า x กำลัง2บวก 6x บวก9เนี่ยจะเขียนได้อยู่ในวงในรูปของในวงเล็บ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะ2วงเล็บนี้คูณกันอยู่และมีค่าเหมือนกันก็เลยสามารถมาเขียนให้อยู่ในรูปยกกำลัง2ได้ถูกไหมคะอ่ะลองใหม่ไปดูข้อถัดไปข้อ2 x กำลัง2บวก 8x บวก 16 อันนี้เป็นกรณีที่เป็นยังไงคะนักเรียน
1: a เท่าก
0: ับ1 a เท่ากับ1อีกแล้ว c ไม่เท่ากับ0อีกแล้วทำอะไรได้เลย
1: ใช่
0: วงเล็บได้เลย2วงเล็บมีตัวแปรเป็น x นั่นเองนะคะต่อไปทำอะไรต่อ
1: หา
0: จำนวนเต็ม2จำนวนที่คูณกันแล้วต้องได
1: ้
0: 16แล้วก็ต้องบวกกันได้8อะไรเอ่ย
1: 4
0: เป็น4กับ4นั่นเอง4คูณ4เป็น16และ4บวก4เป็น8สังเกตเกิดอะไรขึ้
1: น
0: วงเล็บ2วงเล็บนี้มีค่าเหมือนกันแสดงว่าครูเอลก็สามารถเขียนใหม่ได้ว่า x กำลัง2บวก 8x บวก 16 เนี่ยจะทำการแยกตัวประกอบมีค่าเท่ากับในวงเล็บ x บวก 4 ทั้งหมดยกกำลัง 2 นั่นเองใช่ไหมคะอ่ะต่อไปตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่3 4x กำลัง2บวก 20x บวก 25อันนี้เป็นกรณีที่เป็นลักษณะยังไงคะ
1: a ไม
0: ่
1: เท่าก
0: ับ 1 c ไม่เท่ากับ1และ c ก็ไม่เท่ากับ0ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรคะ
1: หาจำนวนเต็มที่คูณกันแล้ว
0: หาพจน์ด้านหน้าก่อนหาพหุนามดีกรี1 2จำนวนที่สามารถคูณกันแล้วได้ 4x กำลัง2อะไรล่ะที่คูณกัน 2x กับ 2x กับ 2x เพื่อนบอกว่าต้องเป็น 2xกับ 2x มีกรณีเดียวไหมคะ
1: 4x ก
0: ับ x ก็ได้เดี๋ยวเราค่อยๆตรวจสอบทีละกรณีเดี๋ยวเราเอา 2x กับ 2x ก่อนแล้วกันจากนั้นพจน์ด้านหลังหาพจน์ด้านหน้าเสร็จขั้นตอนต่อไปต้องไปหาพจน์ด้านหลังของเราเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 25
0: จำนวนใดบ้างที่คูณกันแล้วได้25 5คูณ5ใช่ไหม5คูณ5จากนั้นทำอะไรต่อคะตอบเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ต้องทำอะไรต่อคะตรวจสอบพจน์ตรงกลางโดยการนำพจน์ที่ไกลกันคูณกัน 2x คูณ5กลายเป็น 10x เอาพจน์ใกล้กันคูณกัน 2x คูณ5ก็กลายเป็น 10x

0: ไมค์กันนะคะนักเรียน
1: บวกกัน 10x บวก 10x กลายเป็น
2: 20x
1: เท่าไหมคะเท่ากับพจน์ตรงกลางไหม
2: เท่า
1: ใช่ไหมแสดงว่าอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วหรือยัง
2: ถ
1: ู
2: กต้องแล้ว
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยคำตอบของ 4x กำลัง 2 บวก 20x บวก 25สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นในวงเล็บ 2x บวก 5 คูณด้วยในวงเล็บ 2x บวก 5 มันทำไมกันเนี่ย มันเหมือนกัน 2 วงเล็บนี้มีค่าเหมือนกัน เพราะฉะนั้นครูแอลสามารถเขียนใหม่ได้ ครูแอลทำการเขียนใหม่ก็จะได้เป็น 4x กำลัง 2 บวก 20x บวก 25 มีค่าเท่ากับในวงเล็บ 2x บวก 5 ทั้งหมดยกกำลัง 2 นั่นเองข้อต่อไปข้อที่4 x กำลัง2ลบ 10x บวก 25 กรณีที่มีลักษณะยังไงนะข้อนี
2: ้
1: a เท่ากับ1และ c ไม่เท่ากับ0ทำอะไรได้เลยถ้า a เท่ากับ1ใส่วงเล็บได้เลย
2: ตัวแปรเป
1: ็น x ต่อไปจำนวนใดเอ่ยที่คูณกันแล้วได้25แล้วบวกกันได้ลบ10
2: ลบ5
1: ลบ5กับลบ5ใช่ไหมคะลบ5คูณลบ5กลายเป็น
2: 25
1: เพราะลบคูณลบเป็นบวกนั่นเองส่วนลบ5บวกลบ5กลายเป็นลบ10นั่นเองทรงวงเล็บนี่ทำไมกันอีกแล้ว
2: เหม
1: ือนกันแสดงว่าเขียนใหม่ได้ว่า x กำลัง2ลบ 10x บวก25เนี่ยมีค่าเท่ากับในวงเล็บ xลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2สังเกตจากตัวอย่างที่เราทำมาทั้งหมด4ข้อตอนนี้ทำไมเอ่ยเกิดอะไรขึ้นการแยกตัวประกอบของเราเนี่ยได้2วงเล็บที่มีค่าเหมือนกันใช่ไหมคะจากตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ในแต่ละข้อที่เราทำเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าตัวประกอบเป็นพหุนามดีกรีเดียวที่มีดีกรีเป็น1ด้วยถูกไหมคะทุกวงเล็บ x จะยกกำลังมากสุดคือ1เท่านั้นเราสามารถเขียนแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ข้างต้นได้เป็นกำลัง2ของพหุนามดีกรี1ก็คือเรามี2วงเล็บเหมือนกันก็เลยกลายเป็นกำลัง2แต่ดีกรีด้านในก็คือ1ใช่ไหมคะเราจะเรียกพหุนามแบบเมื่อกี้ว่าพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์นั่นเองแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราทำการแยกตัวประกอบแล้วเราได้เป็นกำลัง2ของพหุนามดีกรี1พหุนามลักษณะนั้นเราจะเรียกว่าพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์นั่นเองอันนี้แหละที่เป็นลักษณะพิเศษของพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีลักษณะพิเศษอื่นๆอีกเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันว่าพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษเป็นอะไรได้อีกนะคะย้อนกลับไปที่ข้อ1เมื่อสักครู่โจทย์ข้อ1บอกว่า x กำลัง2บวก 6x บวก 9ซึ่งถ้าในลักษณะนี้ครูแอลสามารถเอามาเขียนใหม่ได้เป็น x กำลัง2สังเกตตอนนี้พจน์หน้าเป็น x กำลัง2มีค่าเท่ากันไหมคะ
3: เท่าก
1: ัน เท่ากันนะต่อไปพจน์ตรงกลางพจน์ด้านหน้าพจน์หน้าด้านหน้าเนี่ยพจน์ตรงกลางคือ 6x ส่วนครูเอามาเขียนใหม่ได้เป็น2คูณ x คูณ3ซึ่งมีค่าเท่าไหร่เนี่ยก็ 6x เท่ากันใช่ไหมคะและพจน์ด้านหลังของพหุนามด้านหน้าคือ9แต่พหุนามด้านหลังคือ3กำลัง2มีค่าเท่ากันไหม
2: เท
1: ่
2: าก
1: ัน เท่ากันแสดงว่าพหุนาม2พหุนามนี้เนี่ยมีค่าเท่ากันและจากเมื่อสักครู่ที่เราทำการแยกตัวประกอบไปเนี่ยข้อที่1จำได้ไหมว่าเราสามารถแยกออกเป็น2วงเล็บที่มีค่าเท่ากันได้ด้วยก็คือเป็นในวงเล็บ x บวก3กับในวงเล็บ x บวก3คูณกันถูกไหมคะหรืออีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกก็คือในวงเล็บ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2สังเกตนะถ้าครูแอลบอกว่าครูแอลให้ x เนี่ยเป็นพจน์ด้านหน้าและให้3เป็นพจน์ด้านหลังมันจะถูกเชื่อมไปเป็นความ

0: พันธ์แบบนี้ค่ะมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่เรามีพจน์หน้ากำลังสองเมื่อไหร่ที่เรามีพจน์หน้ากำลังสองบวกกับสองคูณพจน์หน้าคูณพจน์หลังบวกกับพจน์หลังกำลังสองเราสามารถตอบได้เลยทันทีว่าจะมีค่าเท่ากับพจน์หน้าบวกพจน์หลังกำลังสองอ่ะย้อนกลับไปที่ด้านบนเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเราต้องมีอะไรก่อนบ้างนะพจน์หน้ากำลังสองเรามีพจน์หน้ากำลังสองแล้วยังคะ
1: แล
0: ้วต่อไปจะต้องเป็นบวกแล้วก็สองคูณกับพจน์หน้าคูณกับพจน์หลังมีสองหรือยัง
1: ม
0: ีแล้วคูณกับพจน์หน้าเมื่อกี้พจน์หน้าให้เป็นอะไรนะเป็น x นี่ไงสองคูณกับพจน์หน้าแล้วก็ต้องคูณกับพจน์หลังด้วยพจน์หลังของเราคือสามก็คูณแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะต้องบวกด้วยพจน์หลังกำลัง2ด้วยและจะมีค่าเท่ากับเอาพจน์หน้ากับพจน์หลังมาบวกกันทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองอันนี้แหละคือลักษณะพิเศษของพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์พอจะได้ไหมเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างที่2อีกสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบลักษณะพิเศษของเขาโจทย์ข้อที่2เมื่อสักครู่คือ x กำลัง2บวก 8x บวก16แควก็เลยเอามาทำการเขียนใหม่เริ่มจาก x กำลัง2มีค่าเท่ากันไหมคะ
1: เท่ากัน
0: ต่อไปตรงกลางพหุนามด้านหน้าคือ 8x แควเอามาเขียนใหม่เป็น2คูณ x คูณ4เท่ากับ 8x ไหมเท่ากันมีค่าเท่ากันอันนี้ 8xอันนี้ก็ 8x ถูกไหมเอา2คูณ x กลายเป็น 2x คูณ4กลายเป็น 8x นะคะและพจน์ด้านหลังสุดอันนี้คือ16ค่อยเอามาเขียนใหม่กลายเป็น4กำลัง2มีค่าเท่ากันไหม16กับ4กำลัง2เท่ากันเพราะ4คูณ4กลายเป็น16นั่นเองแสดงว่าพหุนามสองอันนี้มีค่าเท่ากันและจากที่เราช่วยกันแยกตัวประกอบเมื่อสักครู่เรายังรู้อีกว่า x กำลัง2บวก 8x บวก16เนี่ยสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นในวงเล็บ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2ด้วยซึ่งอันนี้ถ้าครูแอลให้พจน์ข้างหน้าเป็น x นี่ไงพจน์ข้างหน้าเป็น x และพจน์ข้างหลังเป็น4สามารถไปเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ว่าพจน์หน้ากำลัง2เรามีพจน์หน้ากำลัง2แล้วหรือยัง
1: ม
0: ี
1: แล้ว
0: นี่ไง x กำลัง2พจน์หน้าก็เลยกำลัง2ต่อไปบวกด้วย2คูณพจน์หน้าคูณพจน์หลังมีหรือยัง
1: ม
0: ีแล้วนี่ไง2คูณ x เพราะ x คือพจน์หน้าคูณหลังคือ4นั่นเองนะคะแล้วก็ต้องบวกกับพจน์หลังกำลัง2ก็คือ4กำลัง2นั่นเองถ้าเจอแบบนี้สามารถเอาพจน์หน้าบวกพจน์หลังทั้งหมดกำลัง2ได้เลยก็เลยได้เป็น x บวก4ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองอันนี้คือความสัมพันธ์ลักษณะพิเศษของเขานะคะต่อไปข้อที่3ที่เราทำกันเมื่อสักครู่ที่โจทย์บอกว่า 4x กำลัง2บวก 20x บวก25อ่ะแควเอามาเขียนใหม่นะคะได้เป็น 2x ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้ต้องทั้งหมดด้วยเพราะต้องยกกำลัง2ด้วยถูกไหมถึงจะมีค่าเท่ากับ 4x นะคะ 2x ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ 4x นั่นเองต่อไปพจน์ตรงกลางจาก 20x แควเอามาเขียนใหม่ได้เป็น2คูณ 2x คูณ5เท่ากับ 20x มั้ย เท่าก
1: ัน
0: 2คูณ 2x กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ย
1: 4x
0: 4x คูณอีก5กลายเป็น 20x มีค่าเท่ากันนะและพจน์หลังสุดคือ25เอามาเขียนใหม่กลายเป็น
1: 5
0: กำลัง2ถามว่าข้อนี้พจน์หน้าจะเป็นอะไรเป็น
1: 2x
0: และพจน์หลังเป็นเป็น5นั่นเองนะคะจะทำให้ได้ความสัมพันธ์ว่าพจน์หน้ากำลัง2มีหรือยังพจน์หน้ากำลัง2
1: ม
0: ีแล้วคืออะไรกำลัง2คะ
1: 2x
0: ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองบวก2พจ ูณด้วยพจน์หน้าคูณด้วยพจน์หลังนั่นเองนะคะบวกด้วยพจน์หลังกำลัง2ก็จะได้คำตอบแล้วว่าเอาพจน์หน้าบวกพจน์หลังทั้งหมดกำลัง2ได้เลยจะทำให้ 4x กำลัง2บวก 20x บวก 25 เนี่ยมีค่าเท่ากับในวงเล็บ 2x บวก 5 ทั้งหมด

0: ขียนใหม่นะคะได้เป็น x กำลัง2เท่ากันยัง
1: เท่าก
0: ันแล้วแต่อันนี้เป็นลบนะคะเป็นลบจากนั้น 10x เอามาเขียนใหม่ได้เป็น2คูณด้วย x คูณด้วย5ได้ 10x ไหมคะได้แล้วก็พ่นหลังจาก25ก็เขียนใหม่กลายเป็น5กำลัง2และจากการที่เราทำการแยกตัวประกอบที่แรกเรารู้ว่า x กำลัง2ลบ 10x บวก25เนี่ยมีค่าเท่ากับในวงเล็บ x ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2มันจึงได้เป็นความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะพจน์หน้ากำลัง2มีพจน์หน้ากำลัง2แล้วหรือยังมีแล้วคือ x ยกกำลัง2ลบด้วยลบนะคะลบนะคะลบด้วย2คูณด้วยพจน์หน้าคูณด้วยพจน์หลังนี่ไง2คูณด้วยพจน์ด้านหน้าคูณด้วยพจน์ด้านหลังบวกด้วยพจน์ด้านหลังกำลัง2สามารถเขียนเป็นคำตอบได้เลยว่าในวงเล็บพจน์หน้าลบพจน์หลังทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้ต่างจากข้อที่ผ่านมายังไงมีเครื่องหมายดำเนินการตรงนี้เป็นลบนะคะถ้าเมื่อไหร่เจอเครื่องหมายดำเนินการด้านหน้าเป็นลบในวงเล็บที่คำตอบก็จะเป็นลบเหมือนกันนั่นเองอ่ะลองช่วยกันพิจารณาข้อนี้หน่อยข้อที่5นะคะโจทย์บอกว่า 9x กำลัง2ลบ 6x บวก1ทำการเขียนใหม่คิดว่าต้องเขียนใหม่ว่าอะไรคะนักเรียน 3x ทั้งหมดยกกำลัง2ทำไมจะต้องเป็นทั้งหมดเพราะเราต้องการพจน์หน้าทั้งหมดที่มันยกกำลัง2ใช่ไหมคะจาก 9x กำลัง2ก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เป็น 3x ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อไปเครื่องหมายเป็นอะไรเนี่ย
1: เป็นลบ
0: นะคะจาก 6x เอาไปเขียนใหม่ได้เป็น2คูณด้วย 3x คูณด้วย1และพจน์ด้านหลังสุดจาก1ก็ได้เป็น1กำลัง2ซึ่งหมายความว่าถ้าเอาไปเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ที่บอกว่าพจน์หน้ากำลัง2ลบด้วย2คูณด้วยพจน์หน้าคูณด้วยพจน์หลังบวกด้วยพจน์หลังกำลัง2ซึ่งตรงกับพหุนามตรงกลางอันนี้และเรียบร้อยเราสามารถเอาไปเขียนตอบได้ว่าในวงเล็บมีพจน์หน้าลบด้วยพจน์หลังทั้งหมดกำลัง2ซึ่งพจน์หน้าเมื่อกี้ของเราคืออะไรคือ 3x และพจน์หลังของเราคือ1ตัวดำเนินการเป็นลบจึงได้ว่า 9x กำลัง2ลบ 6x บวก1เนี่ยมีค่าเท่ากับในวงเล็บ 3x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองพอจะเข้าใจความสัมพันธ์แล้วหรือยังแสดงว่าในความสัมพันธ์เราบอกว่าในกรณีทั่วไปเนี่ยถ้าให้ A แทนพจน์หน้าและให้ B เนี่ยแทนพจน์หลังจะแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ได้ตามสูตรต่อไปนี้เลยคืออันแรก A กำลัง2บวก2 AB บวก B กำลัง2จะมีค่าเท่ากับ A ในวงเล็บ A บวก B ทั้งหมดยกกำลัง2และอีกหนึ่งสูตรก็คือ a กำลัง2ลบ 2ab บวก b กำลัง2จะเท่ากับ a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งทั้งหมดที่เราตรวจสอบลักษณะพิเศษมานะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราสามารถทำให้พจน์ด้านหน้ามีค่าเท่ากับกำลัง2ได้แล้วหา2คูณกับพจน์ด้านหน้าพจน์ด้านหลังได้แล้วและพจน์ด้านหลังสามารถยกกำลังสองได้แล้วตัวดำเนินการด้านหน้าเป็นบวกในวงเล็บก็จะได้เป็น a บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราได้พจน์ด้านหน้ากำลังสองแล้วได้ลบ 2ab แล้วบวก b กำลังสองแล้วตัวดำเนินการเป็นลบในวงเล็บก็จะได้เป็น a ลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองอะเดี๋ยวเราจะเอาสูตรนี้ไปใช้ในการหาคำตอบแต่ถ้าพูดถึง a กับ b เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคล่องปากเท่าไหร่นักเราอาจจะเรียกมันว่าพจน์หน้ากับพจน์หลังหรือเรียกสั้นๆว่าหน้ากับหลังก็ได้เช่นจาก a กำลัง2บวก 2ab บวก b กำลัง2คู่ l เปลี่ยนใหม่เป็นหน้ากำลัง2

0: ก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2จะมีค่าเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้หรือจาก a กำลัง2ลบ 2ab บวก b กำลัง2ก็เปลี่ยนใหม่กลายเป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2จะมีค่าเท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้เดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบของตัวอย่างกันว่าถ้าเรานำสูตรไปใช้แล้วจะหาคำตอบได้อย่างไรนะคะมาตัวอย่างที่1โจทย์ที่ให้มาก็คือ x กำลัง2บวก 24x บวก144สังเกตก่อนพจน์ด้านหน้าสุดกำลัง2แล้วหรือยัง
1: กำล
0: ั
1: ง2
0: แล้วและพจน์ด้านหลังมีค่าเท่าไหร่144สามารถเขียนอยู่ในรูปยกกำลัง2ได้ไหม
2: ได
0: ้ได้อันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งลักษณะพิเศษของผู้นำดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์แต่เรายังไม่ฟันธงทันทีว่ามันจะเป็นผู้นำดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์เราจะต้องไปทำการตรวจสอบพจน์ตรงกลางก่อนว่าได้เป็น2คูณพจน์ด้านหน้าคูณพจน์ด้านหลังหรือเปล่านะคะอ่ะมาทำการเขียนเริ่มจากพจน์ด้านหน้า x กำลัง2ครูต้องเขียนทำอะไรกับมันไหม
1: ไม
0: ่ต้องเราก็สามารถเขียนให้มันเป็น x กำลัง2ได้เลยได้แล้วต่อไปพจน์ตรงกลางเราบอกว่าเราต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปอะไรนะรูปหน้ากำลัง2ใช่ไหมเป็น a กำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ตอนนี้ได้หน้ากำลัง2แล้วหรือยังได้แล้วต่อไปเป็นบวก2คูณด้วยหน้าอ่ะ2คูณด้วยหน้าหน้าของเราคือ x ทีนี้พจน์ของเรามันคือ24ตอนนี้เรามีแล้ว2คูณ x กลายเป็น 2x 2x ต้องคูณอะไรถึงจะมีค่าเท่ากับ2412แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น12ถึงจะมีค่าเท่ากันจากนั้นไปดูพจน์ด้านหลังจาก144เราต้องการให้มันกลายเป็นกำลัง2อะไรกำลัง2ได้144คะ
1: 2ยกกำลัง
0: 2 12ยกกำลัง2ตรงกับรูปแบบไหม
1: ตรง
0: ไหมได้หน้ากำลัง2บวก2คูณด้วยหน้าคูณด้วยหลังบวกได้หลังกำลัง2แบบนี้สามารถตอบได้เลยว่าอะไรคะนักเรียนพจน์หน้าใช่ไหมพจน์หน้าคืออะไรนะ x อันนี้ตัวความตัวเชื่อมเป็นอะไรคะ
1: เป
0: ็นบวกพจน์หลังคือ12และทั้งหมดจะต้องยกกำลัง2ด้วยหมายความว่า x กำลัง2บวก 24x บวก144เนี่ยทำการแยกตัวประกอบได้เป็น x บวก12ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองพอจะทำได้ไหมคะพอจะทำได้ใช่ไหมลองดูข้อต่อไปข้อที่2โจทย์คือ x กำลัง2ลบ 26x บวก169ครูต้องทำอะไรบ้างครูต้องทำอะไรบ้างเริ่มจากเราจะจัดให้อยู่ในรูปอะไรนะรูป a กำลัง2บวกหรือลบข้อนี้ต้องไม่ต้องทะเลาะกันนะลูกลบ2 ab บวก b กำลัง2มาจัดให้อยู่ในรูปนี้กันทำยังไงได้บ้างพจน์หน้าต้องทำอะไรกับมันไหมไม่ต้องเป็น x กำลัง2เหมือนเดิมตัวดำเนินการเป็นลบ2คูณด้วยพจน์หน้าคือ xอันนี้ต้องเป็นลบ26เรามีแล้วลบ 2x ต้องคูณอะไรถึงจะได้26 13ต่อไปพจน์ด้านหลัง169อะไรยกกำลัง2ได้169 13ใช่ไหมคะตรงกับรูปแบบที่เราต้องการแล้วหรือยังตรงยังตรงแล้วสามารถตอบได้เลยเป็นอะไรเอ่ยเป็น x ลบ13ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้น x กำลัง2ลบ 26x บวก169จะทำการแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ13ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองง่ายไหม
1: ง่าย
0: ง่ายมากต่อไปข้อที่3

0: 2บวก 20x บวก 4ต้องจัดให้อยู่ในรูปอะไรนะคะนักเรียนa กำลัง2
1: บวก
0: 2ab บวก 2 b กำลัง2อ่ะมาช่วยกันจัดรูปข้างหน้าต้องทำอะไรกับมันไหมต้องตอนนี้เรามีกำลัง2แค่ตัวเดียวคือ x เราจะต้องเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นกำลัง2ด้วยเพราะฉะนั้นพิจารณาหน่อยเลยว่าอะไรยกกำลัง2แล้วได้25ได้เป็น 5x ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อไปจัดให้อยู่ในรูปก็คือบวก2คูณด้วยพจน์หน้าคือ 5x เรามีแล้ว2คูณ 5x กลายเป็น 10x 10x ต้องทำเท่าไหร่ให้เป็น20คูณด้วยอีก2ใช่ไหมคะคูณด้วยอีก2ทำอะไรอีกคะนักเรียนไปดูด้านหลัง4ทำยังไงให้กลายเป็นยกกำลัง2กลายเป็น2กำลัง2ตรงรูปแบบแล้วหรือยังตรงแล้วต้องตอบเท่าไหร่เนี่ยข้อนี้ต้องตอบเท่าไหร่เอ่ยพจน์หน้าคือ 5x บวกพจน์หลังก็คือ2ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้น 25x กำลัง2บวก 20x บวก 4จะมีค่าเท่ากับ 5x บวก 2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองโอเคไหมทีนี้ไปดูอะไรที่แปลกใหม่บ้างไม่เหมือนเดิมข้อที่4โจทย์ที่ให้มาคือแบบนี้ก็คือในวงเล็บ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย14ในคูณด้วยในวงเล็บ x บวก1แล้วก็บวกด้วย49ละกี้บอกว่าต้องจัดให้อยู่ในรูปอะไรนะจัดให้อยู่ในรูปอะไรนะ x a ยกกำลัง2บวก2 a b บวก b กำลัง2เริ่มจากพจน์ด้านหน้าก่อนอันนี้พจน์ด้านหน้าคืออะไรคือทั้งหมดตรงนี้เลยใช่ไหมคะแสดงว่ามันยกกำลัง2อยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วก็เขียนไว้เหมือนเดิมได้เลยเป็น x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อไปจะต้องบวกด้วย2คูณด้วยพจน์ด้านหน้าก็คือคูณด้วย x บวก1แต่จริงๆแล้วเราต้องได้เป็น14คูณด้วย x บวก1แสดงว่าจาก2ให้เป็น14ต้องคูณอะไรอีกคะคูณ7ต่อไปไปเช็คพจน์ด้านหลังอะไรยกกำลัง2แล้วได้49ได้7ยกกำลัง2ตรงรูปแบบแล้วหรือยัง
1: ตรงแล้ว
0: เราก็เอามาตอบได้เลยพจน์ด้านหน้าของเราคืออะไรคะนักเรียน x บวก1แล้วก็ต้องเอาไปบวกกับพจน์ด้านหลังคือ7แล้วก็ต้องทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองหรือคำตอบเพราะฉะนั้นโจทย์ที่เราได้มาคือในวงเล็บ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก 14x คูณด้วยในวงเล็บ x บวก1บวก49เนี่ยจะทำการแยกตัวประกอบได้เป็นในวงเล็บ x บวก1บวกด้วย7ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองอันนี้ก็อาจจะแปลกตาไปไม่เหมือนกับที่เราเคยทำใช่ไหมคะแต่กระบวนการทำยังเหมือนเดิมให้เราพิจารณาไปทีละพจน์เริ่มจากพจน์หน้าพจน์กลางแล้วก็พจน์หลังอ่ะลองดูที่แปลกตาอีกสักหนึ่งข้อนะคะโจทย์ข้อนี้คือ 4x กำลัง2ลบคูณด้วยลบ4คูณด้วยในวงเล็บ x กำลัง2ลบ 3x บวกด้วยในวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2เริ่มจากให้ดูตรงกลางก่อนตอนนี้เรามี x กำลัง2อยู่กี่ตัว2ตัวแต่เดิมทีโจทย์ของเราจะมี x กำลัง2กี่ตัวคะตัวเดียวซึ่งตรงนี้มันสามารถทำอะไรได้ดึง x ออกมาได้ใช่ไหมคะก็จะเปลี่ยนใหม่ตัวอื่นเอาไว้เหมือนเดิมอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาอันนี้จาก x กำลัง2ลบ 3x สามารถดึง x ตัวร่วมได้กี่ตัว1ตัวจะทำให้ในวงเล็บเหลืออะไรบ้าง x ลบ3โอเคเราจะมาพิจารณากันว่ามันจะทำให้รูปเนี่ยอยู่ตรงตามสูตรได้ยังไงสูตรคืออะไรนะ a กำลัง2อันนี้เป็นบวกหรือเป็นลบ

0: บวกมีกำลัง2
1: อ่ะมาจัดรูปข้างหน้ากำลัง2หมดแล้วหรือยังยังเพราะว่าที่กำลัง2มีแค่ x เราต้องเปลี่ยน4ให้เป็นกำลัง2ด้วยอะไรกำลัง2เราได้2ก็กลายเป็น 2x ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย2คูณพจน์หน้าใช่ไหมคะ2คูณกับพจน์หน้าก็คือได้อันนี้แหละถูกปะและพจน์หลังของเราเป็นอะไรไปไม่ได้คือลบ 3x ตรงหรือยังตรงตามสูตรแล้วหรือยังหน้ากำลัง2ลบ2คูณด้วยพจน์หน้าคูณด้วยพจน์หลังบวกด้วยพจน์หลังกำลัง2ตรงยังตรงแล้วตอบได้เลยเป็นอะไรคะนักเรียน
2: 2x
1: ต้องเป็นลบนะ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2แสดงว่า 4x กำลัง2ลบ4คูณด้วยในวงเล็บ x กำลัง2ลบ 3x บวกด้วยในวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 2xลบด้วยในวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองพอจะทำเองได้ไหมได้แล้วแหละทุกคนน่าจะพอทำได้แล้วนะคะเพราะเราได้ช่วยกันคิดเลขมาตั้ง5ข้อแล้วเดี๋ยวจะให้ลองทำเองสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองทำแบบฝึกหัดที่3กันชื่อเรื่องว่าการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์อ่ะระหว่างนี้หยิบใบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในใบแบบฝึกหัดเนี่ยเขาให้เราทำอะไรบ้างนะคะคำชี้แจงบอกไว้ว่าให้นักเรียนแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยกี่ข้อคะ
2: 8
1: ข้ออ่ะเดี๋ยวจะให้ลองทำเอง8ข้อแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมเฉลยกันท้ายชั่วโมงโอเคไหมอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอ่ะสามารถลงมือทำใบแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ

0: นรวมทั้งนักเรียนปลายทางน่าจะทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาร่วมเฉลยกันว่าในแบบฝึกหัดแต่ละข้อนั้นจะมีการแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรบ้างเริ่มจากข้อที่1 นะคะข้อที่1ของเราโจทย์คือ x กำลัง2บวก 2x บวก1ทำการแยกตัวประกอบเริ่มจากจัดให้อยู่ในรูปของสูตรก่อนได้เป็นอะไรเอ่ยนักเรียนได้เป็น x กำลัง2บวก2คูณ x คูณ1นั่นเองนะคะแล้วก็บวกด้วย1กำลัง2ซึ่งจะมีค่าเท่ากับอะไรเนี่ย x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองแสดงว่าข้อ1เนี่ย x กำลัง2บวก 2x บวก1จะมีค่าเท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองได้คำตอบเท่ากันไหมคะนักเรียนเท่ากันนะต่อไปข้อที่2ข้อที่2โจทย์คือ x กำลัง2ลบ 14x บวก 49จัดให้อยู่ในรูปได้เป็นอะไรคะ x กำลัง2ลบ2คูณ x คูณ7บวกด้วย7กำลัง2แสดงว่าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้วงเล็บ x ลบ7ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองเท่ากันไหมเท่ากันต่อไปข้อที่3โจทย์คือ x กำลัง2บวก 26x บวก 169จัดรูปสีได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย x กำลัง2บวก2คูณ x คูณ13จะมีค่าเท่ากับ13กำลัง2ซึ่งคำตอบจะได้เป็นในวงเล็บ x บวก13ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะคะโอเคต่อไปข้อที่4แล้วข้อที่4ของเราโจทย์คือ x กำลัง2ลบ 18x บวก 81ช่วยกันคำนวณหน่อยเร็วมีค่าเท่าไหร่คะ x กำลัง2ลบ2คูณ x คูณ9บวก9กำลัง2หรือตอบจริงๆคือยกกำลัง2นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5 x กำลัง2บวก 22x บวก121ได้เป็นอะไรเอ่ย
1: x กำลัง2บวก2คูณ x คูณ11บวก11ยกกำลัง2
0: หรือจริงๆแล้วมีค่าเท่ากับ x บวก11ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6 x กำลัง2ลบ 50x บวก625จัดรูปหน่อยเร็วได้เป็นอะไร
1: x กำลัง2
0: ลบ
1: 2คูณ x คูณ25บวก25กำลัง2
0: หรือคำตอบของเราก็คือลบ25ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองต่อไปข้อที่7นะคะโจทย์คือ 4x กำลัง2ลบ 12x บวก 9จัดรูปได้เป็นอะไรคะนักเรียน
1: 2x กำลัง
0: 2x ทั้งหมดกำลัง2
1: ลบ 2x
2: คูณ3
1: บวก3ยกกำลัง2
0: บวก3กำลัง2ได้เป็นตอบคือได้เป็น 2x ลบ 3 ทั้งหมดยกกำลัง 2 นั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายของเราคือ 25x กำลัง 2 บวก 80x บวก 64 จัดรูปได้เป็นอะไรคะนักเรียน
2: 5x ทั้งหมดยกกำลัง 2 บวก 2
0: คูณ 5x คูณ 8 บวกด้วย8กำลัง2หรือคำตอบของเราก็คือ
1: 5x บวก8ท
0: ั้
1: งหมดยกกำล
0: ั
1: ง
0: 5x บวก8ยกกำลัง2ง่ายไหมวันนี
1: ้
0: ง่ายมากใช่ไหมคะแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว8ข้อเด เดี๋ยวเราไปร่วมสรุปบทเรียนกันก่อนจะหมดวันนี้ไปนะคะอ่ะวันนี้เราเรียนในการหาคำตอบการแยกตัวประกอบเข้านามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ซึ่งมีสูตรอยู่ว่าถ้าเราให้ A แทนพจน์ด้านหน้าและให้ B แทนพจน์ด้านหลังมีทั้งหมดกี่สูตร2สูตรอ่ะเริ่มจากสูตรแรกไหนช่วยกันตอบสิว่าสูตรมีว่ายังไงบ้าง A กำลัง2
1: A B + B กำลัง2
0: ที่1 นะคะกรณีที่หน้าพจน์กลางเป็นบวกในวงเล็บก็จะเป็นบวกนั่นเองอ่ะอีกสูตรล่ะว่ายังไงเอ่ย
1: a กำลัง2ลบ2 ab บวก b กำลัง2เท่ากับวงเล็บ a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2
0: อันนี้คือกรณีที่หน้าพจน์กลางเป็นลบในวงเล็บก็จะเป็นลบเหมือนกันต่างกันแค่นี้นะคะ2สูตรเนี่ยโอเคเนื้อหาวันนี้จบแล้วสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะเรียนกันในเรื่องการแยกตัวประกอบเข้านามดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2บ้างนะคะสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือแบบฝึกหัดที่4เรื่องการแยกตัวประกอบของเข้านามดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เนื้อหาจบลงแล้วเวลาก็หมดลงแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ครูแอลขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
5: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
4: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
5: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
6: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
5: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
7: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
8: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
5: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Greet a teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV 8. Welcome back with me, Teacher Ning Sawanya Uttarapum. And all right, class, today we are going to start the new unit. All right. And I want to argue about the unit that we learned before. What did we learn about? What did we learn about last time? อะไรนะคะเพื่อนว่าแต่งนิทานค่ะ All right. Do you have your own story, right? นักเรียนมีเรื่องราวของตัวเองแล้วใช่ไหมคะทางนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนนะคะสามารถเขียนเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับสตอรี่ต่างๆแล้วก็มีการโหวตให้คะแนนใช่ไหมคะ Which group is the winner? Did you remember?
3: Group
2: 2 and then group 3 กลุ่ม 2จำได้ไหมคะว่าเราได้รางวัลอะไรบ้างอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องเล่าดีเด่นใช่ไหมเรื่องเล่าดีเด่นนั่นเองค่ะหรือว่าเป็น funny story นะคะและกลุ่ม3เป็นเรื่องราวของการแต่งค่ะหรือว่าการเรียบเรียงไวยากรณ์หรือว่าเป็น grammar นั่นเองค่ะ alright and for today we are going to learn about the new unit alright next this unit I want to practice you about things of the new things alrightOkay, I class.
3: Yeah.
2: Group 1 to 3, are you ready?
4: Yeah.
2: 4, 5, 6, are you ready?
5: Yeah.
2: And student who are watching on the LTV 8, are you ready to start with me? Yes, right? Now let's go. All right. Now we are in unit number 8. It's about getting to know the invention. Do you know about

0: Invention. Again, please. Invention. มีใครทราบบ้าง invention that you know? กลุ่มหนึ่งทราบไหมคะคุณครูขอให้เวลาในแต่ละกลุ่มค่ะช่วยกันคิดนะคะว่า invention that you know. What is the invention that you know? Give me one name. เดี๋ยวเรามาลองเช็คนะคะว่าในต้นทางและปลายทางทราบไหมว่า invention คืออะไรโอเค please welcome group 3เดี๋ยวเรามาลองฟังนะคะว่ากลุ่ม3เนี่ยคิดออกหรือว่าพูดถูกไหมเกี่ยวกับ invention
1: แปลว่าสิ่งประดิษฐ์ครับ
0: สิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมคะไหนลองยกตัวอย่างมาสักหนึ่งชิ้นนะคะ
1: ดินสอครับ
0: ดินสอ alright แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีดินสอใช้ใช่ไหมคะแสดงว่าดินสอก็เป็น invention alright give it a group 3 okay which group มีอีกไหมคะมีกลุ่มไหนตอบเพิ่มไหมเอ่ยWhich group want to answer me? มีไหมคะกลุ่มหนึ่งทราบไหมคะว่า invention that you know อะไรนะคะสิ่งประดิษฐ์แล้วเราทราบไหมว่าอะไรที่รอบตัวเราเนี่ยอันไหนเป็นสิ่งประดิษฐ์บ้าง Which one are inventions? อะไรนะคะ Fan, right? What else? TV, light, dish, television. What else?
2: Table,
0: good job. What else?
2: Door,
0: chair, alright. Everything's around us are invention. รอบๆตัวเรานะคะล้วนประกอบไปด้วยอะไรคะสิ่งประดิษฐ์มากมายเลยนะคะ Alright, everyone repeat after the teacher. Inventions. Again, please. 1, 2, 3. Invention. Louder, please. 1, 2, 3 again.
2: Inventions.
0: ก็แปลว่าสิ่งประดิษฐ์นั่นเองนะคะแสดงว่าในส่วนนี้นะคะเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างในวันนี้นะคะ Let's see our goal first Okay For today you have to know about the word and vocabulary about inventions And you have to tell me about the meaning in Thai and All right You have to describe about their All right About their invention Their inventions โดยใช้โครงสร้าง passive voice Passive voiceมีใครจำได้ไหมคะว่า passive voice เนี่ยคุ้นๆไม่เอ่ยมีใครคุ้นๆไหมคะ passive voice นักเรียนลองนึกถึงสิ่งประดิษฐ์หนึ่งชิ้นค่ะทีวีเครื่องนี้นะคะใครเป็นคนสร้างหรือว่าทีวีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองได้มีไหมคะทราบไม่เอ่ยทีวีนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ค่ะมันถูกสร้างขึ้นมามันถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแสดงว่านี่แหละค่ะมันเป็น passive voice เพราะว่าทีวีถูกสร้างขึ้นมานะคะ all rightI want to know about your invention that you know. All right, let's see. Okay, let's think about the things in your house. ให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลองนึกถึงสิ่งที่อยู่ที่บ้านเรานะคะแล้วก็ลองช่วยนึกสิคะว่า which ones are invention. ลองนึกที่บ้านเราค่ะว่ามีอะไรที่เป็น invention บ้างมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยมีกลุ่มไหนทราบบ้างคะถ้ายังนึกไม่ออกนะลองดูในห้องครัวนะคะในห้องนี้นะคะ Alright the first one I want to ask you what electric appliances okay ถ้าใครไม่ทราบความหมายนะคะอยากให้ต้นทางและปลายทางนะโน้ตความหมายคำนี้ค่ะ appliances everyone repeat after the teacher 1, 2, 3 appliances 1, 2, 3 again
2: appliances
0: group 1Group 2
2: Appliances
0: Group 3
2: Appliances
0: Group 6 Louder please Appliances right Who knows Okay who do you know about this word Appliances in Thai What does appliances in Thai มีใครทราบบ้างคะ Electric appliances such as microwave such asRefrigerator มีอีกไหมคะซึ่งในบ้านเราเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าเป็น electric appliances หรือสิ่งนี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์เช่นเดียวกันนะคะ alright let's see okay the things in my house wow do you have it do you have it okay มีสิ่งไหนที่เรามีที่บ้านบ้างคะตอนนี
2: ้
0: อะไรนะคะ stove right microwavephone right phone mobile phone solar cell ใช่ไหมคะ

0: พราะมีโซลาร์เซลล์นั่นเองนะคะมีไม่เอ่ย What about the hot pot right เพื่อนบอกว่ามีหม้อหุงข้าวด้วยค่ะครูเชื่อว่าทุกบ้านน่าจะมีหม้อหุงข้าวอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นโฮมคุกเกอร์นะคะ alright นักเรียนทราบไหมคะว่าแต่ละสิ่งเนี่ยค่ะ what is it used for what is it used for แต่ละสิ่งเนี่ยมันใช้ทำอะไรเราทราบไหมคะ can I start with from this one เรื่องใกล้ตัวของเราที่สุดเลยค่ะ mobile phone what is it used formันมันสิ่งนี้ค่ะหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยค่ะเราใช้มันทำอะไรบ้าง message ใช่ไหมคะ text message what else research what else มีกลุ่มไหนทราบบ้างคะ take photos call take photos call to your friends แสดงว่าแต่ละสิ่งเนี่ยล้วนแต่มีคุณประโยชน์ของเขาเลยใช่ไหมคะนักเรียนลองดูนะคะว่าสิ่งนี้นะคะมันสำคัญยังไงกับตัวเราบ้างโอเคแต่ถ้าใครยังไม่ทราบความหมายหรือว่าอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เดี๋ยวเรามาลองดูค่ะว่าวันนี้คุณครูนำสิ่งประดิษฐ์อะไรมาฝากบ้างนะคะ alright now let's talk about invention getting to know the invention เดี๋ยวเรามาลองทำความรู้จักสิ่งประดิษฐ์กันค่ะโอเค are you ready class
1: yeah.
0: if you have notebook you can take you can writedown in your notebook. You can put the meaning in Thai. And then you can go back home and revise by yourself. The first one is... Okay, could you help me to answer? What is it?
1: Microwave.
0: Louder, please.
1: Microwave.
0: All right. Louder, please. One, two, go. Microwave. Again, please.
1: Microwave.
0: What is it used for?Group three first. What is it used for in your opinion? กลุ่ม3คิดว่าสิ่งนี้ใช้ทำอะไรคะ
2: ใช้สำหรับเพิ่มความร้อนให้อาหารครับ
0: เพิ่มความร้อน Do you know how to say เพิ่มความร้อนให้อาหาร in English?
2: Heat.
0: Heat, right? Heat food ใช่ไหมคะ Okay, give hand to group three. เพื่อนบอกว่า heatheat นี่เกี่ยวกับความร้อนค่ะเกี่ยวกับความร้อนนะกลุ่ม5มีไม่เอ่ยมีไอเดียไหมคะมีไม่เอ่ยโอเคถ้านักเรียนยังไม่ทราบนะคะว่าแต่ละอย่างควรพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาลองดูในถัดไปนะคะเพราะว่าคุณครูมีวิธีการพูดว่าแต่ละสิ่งเนี่ยค่ะมันใช้อย่างไรบ้างมันถูกนำไปใช้อย่างไรบ้างนะคะโอเค next one is do you know what is it good five what is it you can see it in our room in the classroom okay please listen to group 5
3: light bulb
0: right okay and do you have it you can see it here right
1: yeah.
0: can you see it here นักเรียนลองดูสิคะข้างบนเรามีไหมคะมี light bulb ไหมคะ all right give hand to group 5 ถูกต้องค่ะ light bulb แปลว่าหลอดไฟค่ะแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะหลอดไฟก็ถูกเป็นไงคะถูก invent ขึ้นมาใช่ไหมคะ alright everyone repeat after the teacher 1 2 3
1: light bulb
0: louder please again 1 2 3 light bulb what that is mean in Thai
1: หลอดไฟ
0: do you have it at your in your house
1: yeah.
0: right you can see it in your house right bulb and what is it used for what is it used forใครทราบบ้างไฟเนี่ยค่ะมันช่วยทำอะไรบ้าง Which group want to answer me? Group 2 right? Group 2ลองเสนอไอเดียค่ะว่าจริงๆแล้ว light bulb เนี่ยค่ะเราเห็นชัดเจนนะคะว่ามันใช้ทำอะไรใช่ไหมคะ light bulb What is it used for? You can answer me in Thai if you don't know in English
4: สร้างแสงสว่างครับ
0: สร้างแสงสว่างใช่ไหมคะ alright do you know how to answer me in English
4: Light source
0: เพื่อนว่าเป็นแหล่งอะไรคะแหล่งพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมคะเป็นแหล่งของแสงไฟใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะมีวิธีการตอบนะคะของการให้แสงสว่างยังไงบ้าง alright give hand to group 2 โอเคแสดงว่าไฟเนี่ยค่ะมันใช้เพื่อให้แสงสว่างนั่นเองนะคะโอเคและก็คุณครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็จะมี light bulb at home นะคะ next word next picture is What can you see in the picture? What can you see? Printer, right? Who else? มีใครทราบบ้างอ่ะช่วยกันตอบดังๆเลยค่ะเครื่องพิมพ์เหรอคะfax machine right fax machine โอเคแสดงว่าอย่างรุ่นเรานะคะก็อาจจะก้าวผ่านหลายช่วงของเวลาของสิ่งประดิษฐ์ค่ะซึ่ง fax machine เนี่ยค่ะเมื่อก่อนนี้คือนิยมมากๆเลยนะคะเราใช้ในการ sending document เราใช้ในการส่งงานหรือว่าใช้ในการ communicating bySending document เราใช้ในการสื่อสารแล้วก็ส่งเป็นตัวเอกสารนั่นเองค่ะแต่ในช่วงนี้ค่ะเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะโอเค Group 6 Have you ever seen the fax machine? Have you ever seen เคยเจอไหมคะ Group 1 Have you ever seen the fax machine? No right Group 4 Have you ever seen the fax machine? มีไหมคะมีใครเคยเห็นบ้างปกตินี้ปัจจุบันเราเห็นอะไรคะเป็นเครื่องปรินเตอร์นะคะแล้วก็ในการส่งงานเราใช้การอัปโหลดผ่านไดรฟ์ต่างๆแล้วใช่ไหมคะมันค่อนข้างทันสมัยขึ้นมาแล้วนะคะ alright last time for this word fax machine louder please 1 2 3 fax machine good job next one is group 5 Group 5, okay. Please welcome Group 5. Okay, if you can guess what is it, and then please tell me what is it used for. ถ้าใครทราบนะคะลองบอกเพิ่มเติมนะคะว่าสิ่งนี้เห็นอยู่เนี่ยค่ะเราใช้ทำอะไรได้บ้าง What is it used for? All right. Group 5, are you ready?
3: Laptop,
0: right? And what is it used for? เราใช้ทำอะไรคะ laptop ตัวนี
3: ้ Work
0: work right ใช้ในการทำงานเลยใช่ไหมคะ all right give hand to group 5 you can say it you can say I right I use for working ฉันใช้มันเพื่ออะไรคะเพื่อการทำงานนั่นเองค่ะ okay everyone repeat after the teacher laptop okay หรือปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นว่า laptop เนี่ยค่อนข้างมีหลากหลายรุ่นมากๆนะคะซึ่งเราก็เลือกใช้งานตามขนาดหรือว่าวัสดุที่เราชื่นชอบได้เลยนะคะแล้วก็นักเรียนสังเกตนะคะแล็ปท็อปจะมีความพิเศษคือมันสามารถ carries everywhere ได้เลยค่ะนำไปได้ทุกที่เลยนะคะซึ่งต่างจากอะไรคะ personal computer หรือว่าคอมพิวเตอร์ PC ที่เราใช้กันตามห้องสำนักงานหรือว่าห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะ right next okayOkay, I want all of you here answer me. คุณเชื่อว่าทางนักเรียนต้นทางและปลายทางทราบค่ะว่าสิ่งนี้มันคืออะไร What is it? Could you help me to answer me together? 1, 2, 3 Washing machine. Good job. And what is it used for? What is it used for? ใครตอบได้บ้างเอ่ยเราใช้ทำอะไรคะ Which group? Group?5 right and then followed by group 3กลุ่มอื่นสามารถแย่งตอบได้เลยนะตอนนี้กลุ่ม3และกลุ่ม5เนี่ยค่อนข้างจะไฟคะแนนค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะช่วยกันตอบได้เลยนะคะหรือบางกลุ่มอาจจะอยากตอบแต่กดไม่ทันนั่นเองนะคะโอเค group 5 are you ready what is it used for what is washing machine used for
3: wash clothes
0: right okay give it to group 5Alright, is right? Is it used for washing clothes? มันใช้เพื่ออะไรคะเพื่อการซักหรือว่าทำความสะอาดอะไรคะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ทุกวันนี้นั่นเองนะคะโอเคมีใครยังใช้ซักแบบอัตโนมือของเราเองบ้างโอเค by hand you who wash your clothes by hand you right wow good right because if you wash it by using your handIt's very clean. Okay, next. Alright, I think everyone here and then who student who are watching on the LTVS got it, right? That's it.
1: Mobile.
0: Okay, everyone listen to me and then repeat after the teacher. Mobile phone.
1: Mobile phone.
0: แต่ถ้ามีใครแอบออกเสียงว่า mobile phone แสดงว่า ก็ถูกต้อง

0: เหมือนกันค่ะสามารถออกเสียงได้2แบบคือ mobile phone นะคะเป็นแบบอเมริกันแต่ถ้าแบบ British นั่นเองค่ะจะออกเสียงว่า mobile phone alright one to three again mobile phone alright another way mobile phone or mobile phone right you can say mobile phone or mobile phone it's up to youAlright. Don't say mobile, right? Mobile แปลว่าเราสามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะโทรศัพท์ที่เรานำหรือว่าพกพาไปไหนทุกที่ได้เลยนะคะ Okay. And then, do you know what is it? What is it? เครื่องดูดฝุ่น but in English, do you know? Alright, good fight again. Good fight. Right. Someone use it at home, but someone use a broom.Do you know broom? A broom to clean the house. อะไรคะเป็นไม้ๆที่เราใช้ปัดฝุ่นนั่นเองค่ะ Broom, right? A broom. Okay. Graphite, what is it?
1: Vacuum cleaner.
0: Vacuum cleaner. All right. Good job. Give back the graphite again. Okay. Let's see. We have many types of vacuum cleaner.ในส่วนนี้ค่ะในภาพนี้นะคะจะเป็น vacuum cleaner นะคะก็คือเครื่องดูดฝุ่นที่เรารู้จักกันนั่นเองนะคะแบบนี้แต่สมัยนี้เราก็มีวิวัฒนาการค่อนข้างจะเยอะค่ะเราก็เริ่มมี robotic ค่ะ robotic vacuum cleaner ก็คืออะไรคะเครื่องเป็นเครื่องหุ่นยนต์ที่ใช้ในการช่วยเราเนี่ยค่ะดูดฝุ่นซึ่งหุ่นยนต์นี้สามารถบังคับแล้วก็สามารถ control ตัวเองได้และก็มีเซ็นเซอร์ในเรื่องของการหาจุดที่มีฝุ่นในบริเวณบ้านเรานะคะบ้านใครมีบ้างเอ่ย Who have it at home มีไหมคะ Wow right okay แล้วคันที่นี้เป็น vacuum cleaner บ้างนักเรียนในห้องนี้มีใครเป็นเครื่องดูดฝุ่นช่วยคุณแม่กวาดบ้านบ้างคะมีไหมเอ่ยถ้ามีที่จะให้คะแนนพิเศษนั่นเองนะคะมีไหมคะแสดงว่าพวกเราเป็น cleaner ด้วยใช่ไหมคะทั้งเป็น student แล้วก็เป็น cleaner at home right okay give it to yourself please แสดงว่าอย่างนี้นะเราต้องกลับไปทำที่เป็น vacuum cleaner at home alright ในส่วนของ vacuum cleaner right what is it used for what is it used for vacuum cleaner clean the floor clean the house right okayสมมุติว่าถ้าวันนี้เรามีฝุ่นค่ะถ้ามีผู้โชคดีนะคะพก vacuum cleaner มาด้วยก็จะดีมากๆนะคะก็จะช่วยในการทำความสะอาดพื้นห้องของเรานะคะโอเค next it's time to check your memory it's time to check your memory if you know the word and then if you can remember the word please tell me to pronounce the word louder ช่วยดิเชอร์ทบทวนคำศัพท์พร้อมกับเพื่อนปลายทางเลยนะคะAlright, one, two, three. Louder, please, again. Mobile or mobile phone. Good job. Again, fax. Machine. Alright. Okay, everyone look at the picture again. One, two, three. Light bulb. Light bulb.บับไลท์บับบับแปลว่าหลอดไฟค่ะหลอดนะเป็นหลอดบับคือหลอดไฟกลมๆที่เราเห็นนี่แหละค่ะเป็นดวงๆนะคะต่อไป next one is what again please vacuum cleaner group four what is it group four what is itcleaner alright and what about you student who are watching on the LTV8 what is it vacuum cleaner right good job next louder please 1 2 3 microwave alright 1 2 3 washing machine again please
2: washing machine
0: alright do you know it rightAnd next, 1, 2, 3. Again, please, louder. 1, 2, 3.

0: call to who?
1: My friend,
0: everyone, right? You can call to everyone. Group four. Play game, right? Play game, right? It means you want to relax. Group five. Video call, right? And the last group, group six. Take photo. And what about you, students who are watching on the LTVA? What is a mobile phone used for? ซึ่งแต่ละอย่างนะคะนักเรียนเวลาตอบแล้วตอบที่ชอบว่ายังไงเอ่ยตอบว่ายังไงคะลองนึกสิคะ How do you answer me in sentence in the correct sentence? มีใครทราบบ้างเอ่ยถ้าเราจะบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ค่ะเราใช้เพื่อสิ่งนี้เราจะตอบว่ายังไงดี I use for มีไม่เอ่ยมีใครสังเกตไหมว่าคุณครูพูดว่าอะไรมีไม่เอ่ยมี Do you have do we have a volunteer ในห้องนี้มีใครเป็นอาสาสมัครช่วยสรุปได้บ้างเอ่ยโอเค let's see เราลองจับประเด็นนะคะ alright a mobile phone is used for making a call to someone ครูคิดเห็นเหมือนกับกลุ่ม3เลยค่ะ making a call to someone teacher ใช้เพื่ออะไรคะเพื่อโทรหาใครสักคนหนึ่งหรือว่าโทรหานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยค่ะมีใครสังเกตแล้วก็จับประเด็นได้บ้างเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ alright okay what is a mobile phone used for a mobile phone is used for making a call to someone alright we have another exampleWhat is a laptop used for? มีใครตอบข้อนี้ได้บ้าง What is a laptop used for? Who want to be a volunteer? Who want to be a group three, right? You ring a bell, right? Okay. Okay. เดี๋ยวเรามาลองฟังกลุ่ม3ค่ะตอบผิดไม่เป็นไรนะคะลองฝึกก่อนนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ What is a laptop used for?
2: The laptop used for searching in the internet.
0: Very good. Let's see. A laptop is used for searching, right? Searching the internet. Give it a good three. Correct. All right. นักเรียนสังเกตใช่ไหมคะเพื่อนแอบสะดุดเล็กน้อยค่ะว่าเลยนะคะ A laptop is used for searching, right?ถูกต้องค่ะเพื่อนตอบว่า a laptop is used for searching internet alright searching the internet เรียนสังเกตคำนี้ค่ะ for making แล้วก็ในส่วนของส่วนขยายของเราจะใส่อะไรก็เพิ่มเติมให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะโอเค could you help me to read this sentence again yeah. 1 2 3 what is a laptop used for
3: a laptop is
0: used for making a reportแสดงว่าแล็ปท็อปเนี่ยค่ะมันช่วยทำอะไรคะแล็ปท็อปช่วยอะไรคะใช้เพื่อการทำรายงานอาจจะมีวิธีการอื่นหรือว่าสามารถทำอย่างอื่นได้อีกค่ะแล้วแต่คนใช้งานเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวมาลองสรุปนิดนึงค่ะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าใครจำไม่ผิดนะคะนักเรียนลองนึกถึงตอนก่อนชั่วโมงค่ะคุณครูบอกว่าอะไรคะทีวี1เครื่องเราเป็นคนสร้างมาดังนั้นนะคะทีวีของเราที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะมันถูกสร้างมาเพื่อใช้งานนั่นเองค่ะถ้าเราต้องการว่าเน้นย้ำว่าทีวีเนี่ยค่ะถูกกระทำถูกสร้างมาเนี่ยเราจึงเรียกโครงสร้างนี้ว่า passive voice นั่นเองค่ะหมายถึงพูดถึงสิ่งที่โดนประดิษฐ์หรือว่าโดนคิดค้นขึ้นมานั่นเองนะคะครูอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะเทคโน้ตลงไปด้วยนะคะลองสังเกตประโยคค่ะ subject นะคะ subject ก็ได้แก่อะไรคะสิ่งนั้นๆหรือว่า I U V D ก็ได้นะคะสิ่งนั้นๆที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้เราพูดว่าอะไรคะ a laptop ใช่ไหมเอ่ยลองมาดูนะคะหรือนักเรียนสามารถถ้ายังไม่รู้ว่าจะมันจะหมายถึงอะไร a laptop a mobile phone นักเรียนสามารถใช้คำว่า this invention ได้ค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ is used for removing dust or garbage on the floorสังเกตนิดหนึ่งนะคะครูไม่อยากให้นักเรียนทุกคนเข้าใจผิดเพราะว่า used นะคะเติม ed เนี่ยไม่ได้แปลว่าเคยนะคะไม่ได้แปลว่าเป็นประสบการณ์มาก่อนแต่คำนี้เป็นคำกริยานะคะที่อยู่ในรูปของ verb ช่องที่

0: 3หรือเราเรียกว่า past participle นะคะ subject ตามด้วย be is am are used for เอ๊มีใครสังเกตไหมคะว่าหลัง for เนี่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็น verb อะไรเอ่ยมีใครสังเกตเห็นไหมคะ verb adding ing โอเคไหมคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ Foster บอกว่า is search right or is searching นะคะพอเขาใช้ searching ก็เลยถูกต้องตามโครงสร้างนั่นเองนะคะ alright don't forget to take note okay I have another example for you alright a mobile phone is used for making a call to someone ซึ่งตามนี้ค่ะ subject followed by is and areFollowed by used to ซึ่งเป็น verb ช่องที่3นะคะถูกใช้นะคะเพื่อสิ่งไหนนะคะ for making for taking for chatting นะคะอย่าลืมเป็น verb ing นั่นเองโอเค alright ทันไหมคะในส่วนนี้ do you understand
1: yes,
0: yes right โอเคถ้าสมมุติว่าในส่วนนี้นะคะมีใครมีข้อคำถามหรือข้อสงสัยนั้นเนี่ยสามารถสอบถามได้เลยนะคะโอเค the last example a laptop is used for making a report นะคะอย่าลืมนะคะเช็คตัวเองด้วยค่ะก่อนทำข้อทดสอบนะคะเราต้องเช็คให้ถูกต้องตามโครงสร้าง for making แสดงว่าถ้าทีเชอร์เขียนว่า for make ก็ผิดนั่นเองนะคะโอเคมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะเราจะถึงตานักเรียนในการฝึกแล้วค่ะนักเรียนปลายทางนะคะตามทันไหมเอ่ยสำหรับในเรื่องของการพูดถึง passive voice หรือว่าสิ่งที่ถูกประดิษฐ์หรือว่าถูกคิดค้นขึ้นมานั่นเองนะคะว่าเราสามารถนำสิ่งนี้ค่ะไปทำอะไรได้บ้างนะคะโอเค now it's time to practice it's time to practice all rightภาพนี้ค่ะ look at the picture look at the picture look at the picture what is it what is this invention นั่นเลยเห็นว่าในนี้มีอะไรบ้างคะมี car แสดงว่า car เนี่ยมันช่วยอะไรบ้าง what is it used for เดินทาง how do you say เดินทาง in English travel right เราสามารถบอกยังไงได้บ้างคะ this invention isUse for travel or traveling.
1: Traveling.
0: Travel or traveling.
1: Traveling.
0: Traveling. Right? Where? Where? Where? Around the world. ไปเที่ยวไหนดีคะทั่วรอบโลกเลยนะคะเพื่อนบอกนะเพราะว่าเราไปกันเป็นคันรถเลยนะคะ Alright. หรือน่าจะสามารถใช้ว่า for moving ก็ได้นะคะand traveling ก็ได้นั่นเองนะคะโอเค next โอเค what is it what is it what is it camera right camera โอเค what is it used for นั่นเลยคิดว่ากล้องนะคะที่เราเห็นในนี้ค่ะมันใช้ทำอะไรคะ who can answer me raise your hand โอเค one person stand up pleaseมีอีกไหมคะมีใครช่วยทีเชอร์ตอบได้ไหมคะขออีก2คนนะคะขออีก2คนนะคะ Alright now your turn
2: it's used for recording the video
0: it's used for recording the video good job wow เพื่อนกลุ่ม3บอกว่าอะไรคะ this invention is used for recording the video มีใครอยากตอบเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้ไหมคะว่าในส่วนของกล้องเนี่ยค่ะเราสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง What is it used for? Which group want to help me? มีไหมคะมีอีกไม่เอ่ย Okay, no one, right? No one. Let's see. For my answer, it used for taking video. You can say it's used for making a film, making a picture ก็แล้วแต่นักเรียนนะคะOkay. Now, let's see. What is it? What is it? You can see it in this classroom.
1: Yeah.
0: In the classroom. Air condition, right? Air condition. เพื่อนบอกว่าเป็น air conditioner นั่นเองนะคะ แสดงว่าในส่วนของ an air conditioner is used for มันช่วยทำอะไรคะที่ทำให้เราเนี้ยรู้สึกไม่ร้อนใช่ไหมคะโอเค you can say like this it is used for cooling down a space ทำให้พื้นที่เป็นไงคะ yeah. ก็คือเย็นลงนั่นเองนะคะโอเค do you know how to make the sentence right โอเค now your turn what is it ที่ช่วยแอบเห็นนะคะว่าบางคนก็แอบใส่อะไรคะใส่หูฟังนะคะซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้คืออะไรเอ่ย headphone very good headphone what is headphone used for again please this invention okay who want to answer me this invention is used for อะไรเอ่ยลองมาดูค่ะตอบผิดไม่เป็นไรนะคะลองฝึกทบทวนก่อนนะคะ What is it used for? What is headphone used for?
2: It's used for listening music.
0: It's used for listening to music. All right, give a hand to group two. ปรบมือเป็นกำลังใจเพื่อนๆนะคะ Okay, it is used for listening music. Or you can say a headphone is used for listening to music. Or this invention is used for listening to music. Okay, now your turn. Okay, could you help me? I want to volunteer from each group. Get the worksheet, right? สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดูใบงานที่หนึ่งในส่วนของบทเรียนได้เลยค่ะ Take one and pass it on. นักเรียนต้นทางนะคะแจกในส่วนของใบงานให้กับเพื่อนๆนะคะ Now let's see worksheet one.Okay, all right, it's time to practice. For worksheet one, let's see. What do you have to do? นักเรียนต้องทำอะไรบ้างคะ Could you help me to read the instruction? ลองช่วยดิฉันอ่านนะคะว่าคำสั่งเขาบอกว่าอะไรบ้าง You have to look at the pictures. Then write the correct vocabulary. เขียนในนี้ค่ะนั่นเองนะคะ Invention vocabulary.และก็บอกทีเชอร์ด้วยค่ะว่าแต่ละอย่างเนี่ยค่ะมัน used for อะไรบ้าง What is it used for Do you understand
1: Yeah
0: Right Are you ready class
1: Yeah
0: Now let's start Which group finished first Ring the bell Okay ครูจะช่วยในส่วนของคนที่มีข้อสงสัยนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยนักเรียนสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนสามารถดูใบงานที่1 นะคะดูรูปภาพนะคะแล้วนักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์นั้นในส่วนของคอลัมน์นี้ได้เลยนะคะส่วนคอลัมน์สุดท้ายนะคะให้นักเรียนบอกนะคะว่าสิ่งประดิษฐ์แต่ละชิ้นเนี่ยค่ะเราใช้ทำอะไรบ้าง What is it used for ถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะเติมไม่เอ่ยเช็คตัวเองเขียนคำศัพท์ก่อนค่ะว่าแต่ละอันคืออะไรบ้างเขียนคำศัพท์อย่างนี้นะคะแล้วก็เขียนวิธีการว่าสิ่งนี้เอาไปใช้ทำอะไรอันแรกคืออะไรคะช่องนี้เขียนอะไรคำศัพท์ใช่ไหมคะเป็น invention vocabulary โอเคนายของไรที่ไอ้คืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยเขียนเลยครับโอเค Now I'm looking for the last group to present ขอให้กลุ่มสุดท้ายดีไหมคะที่เสร็จกลุ่มท้าย present ดีไหมเอ่ยโอเคสิ่งนี้ใช้ทำอะไรเข้าใจใช่ไหมคะอันนี้ไมโครเวฟ you miss o โอเค you miss o any questionIt's meeting, right? Okay, don't worry. Finish, right? Can I see? Laptop. Is it used for making a report? Washing clothes? Which thing do you have at home? Which invention do you have at home? All right, good. Wow. Okay. Any question, group three?

0: you miss I. B I.
1: Jadi sosit.
0: Alright. Alright, you miss I, right? Ah, you miss I. E R. E R. Okay. Back. See you. See you. C M. See you. Not we. See you. You. U. See you. Not C V. See you. Not C V. เป็นตัว C แล้วตัว U ใช่ไหมคะไม่ใช่ตัว V เนาะอันนี้แก้ไขMaybe you put in the wrong way, right? 5 6เหรอหายไปใช่ครับให้ใส่เป็นสันมาด้วยนะคะ
2: แล้วไปขนาดสันคือรายบุคคล
0: ใช่ค่ะรายบุคคล Do you understand it? ทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะเข้าใจไหมโอเคกลุ่ม6เสร็จหรือยังเอ่ยไหนดูสิIs it used for อะไรนะ used for calling อะ is it for อะโอเคอะทำต่อเลย โอเค Have you finished class Have you finished โอเคมีกลุ่มไหนยังไม่เสร็จบ้างคะมีไม่เอ่ยอะให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งนะคะในการเรียบเรียงประโยคนักเรียนคะเวลาทำนะคะอย่าลืมนะคะนึกตามโครงสร้างที่เราสอนที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่ค่ะว่า passive voice ต้องมีอะไรบ้างนะคะมี subject ค่ะมี is am are นะคะมีกลุ่ม3เสร็จแล้วนะคะกลุ่ม3 very fast แสดงว่าการกดกระดิ่งเนี่ยค่ะทุกคนในกลุ่มของเราต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว and followed by group 2ตามมาติดๆค่ะกลุ่ม2นะคะโอเคใครที่เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะ don't forget to checkGroup 1, sorry, group 1. Don't forget to check this column, right? Is used for. และก็ตามด้วย verb adding ing. อย่าลืมเช็คของตัวเองด้วยนะคะถ้ากลุ่มนายนะแอบเผลอลืมเติม ing นะคะตามแบบฟอร์มของเราก็สามารถแก้ไขได้เลยนะคะโอเคโอเคตอนนี้นะคะกลุ่ม1 2 3เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแถวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ and followed by maybe group 4 maybe group 5 maybe group 6เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่า which group is the last group มาดูว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มสุดท้ายและขออนุญาตให้ตัวแทนนะคะเป็นกลุ่มสุดท้ายเนี่ยออกมาพรีเซนต์แล้วกันนะคะโอเคโอเคนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเสร็จแล้วนะสามารถเตรียมนำเสนอครูปลายทางได้เลยนะกลุ่ม4ใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยvery fast. Now we waiting for group 6, right? Group 6. Group 5, have you finished? Yes, right. เดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่5นะคะเป็นกลุ่มแรกนะคะในการ present นะคะคือนำเสนอข้อที่1นั่นเองนะคะนำเสนอข้อที่1นั่นเองนะคะโอเคกลุ่มไหนเสร็จกลุ่มที่2บ้างเมื่อสักครู่นี้ได้แก่กลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่1นะคะพรีเซนต์ข้อที่2นั่นเองนะคะกลุ่มที่2พรีเซนต์ข้อที่3กลุ่ม4ก็พรีเซนต์กลุ่มที่4นะคะกลุ่ม5สุดท้ายพรีเซนต์กับกลุ่มเลขที่5ส่วนกลุ่มที่3เนี่ยค่ะเสร็จกลุ่มแรกให้กลุ่ม3เนี่ยช่วยเป็น AI ค่ะในการตรวจสอบว่าเพื่อนๆเนี่ยค่ะเขียนถูกต้องหรือเปล่านะคะAlright, now it's time to check the answer. เดี๋ยวเรามาลองตรวจสอบคำตอบกันนะคะมาดูคนแรกค่ะโอเค group 6 right โอเค group 6 right stand up please เดี๋ยวกลุ่ม6นะคะลองตอบสิ่งที่เราเขียนมาเนี่ยเราใช้มันทำเพื่ออะไรเราใช้มันเพื่ออะไร what is it used for นะคะภาพแรกนะคะเป็นอะไรเอ่ย mobile phone ใช่ไหมคะ mobile phone อ่ะที่จะช่วยนะคะนำเสนอคำว่า mobile phone what is it used for okay everyone here say shark everyone say shark now it's time to listen group 6
3: it is using for

0: Watching cartoon.
1: Again, please.
0: Watching cartoon.
1: Okay, give it a group six. AI ฟังทันไหมคะมีอันไหนผิดบ้างคะเพื่อนต้องกลับแก้ไขเป็น Is it used for watching นั่นเองค่ะแก้ไขนิดหนึ่งนะคะเป็น It is used for watching นะคะหรือนักเรียนสามารถตอบในส่วนของตัวเองได้เลยค่ะในส่วนนี้เป็นของทีเชอร์นั่นเองนะคะ It is used for helping people who stay far away คนที่อยู่ไกลๆค่ะto communicate anywhere เราสามารถติดต่อกันได้เป็นไงคะทุกพื้นที่ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะคะ All right now next group is กลุ่มไหนเอ่ย Group 1 okay please welcome group 1 okay what is it group 1 okay
2: it is microwave
1: right good job microwave what is it used for
2: Is used for warming food.
1: Is it used for warming food? All right, give it to group one. โครงสร้างถูกต้องไหมคะ Correct or not? Correct, right? เพื่อนบอกว่า is it used for warming food, right? หรือเราสามารถบอกว่า this invention is used for heating food. Heating นะคะเป็นการอุ่นอาหารค่ะWithin a few minutes ในเวลาสั้นๆค่ะ Alright อย่าลืมตรวจสอบคำตอบตัวเองด้วยนะคะ Next group is Good true Alright What picture do you get?
2: Vacuum
1: Vacuum Alright Vacuum Cleaner
2: Vacuum cleaner
1: Okay what is it used for?
2: It is cleaning
1: เพื่อนๆช่วยได้ค่ะ
2: It is used for cleaning home
1: very good give it to group 2ถูกต้องค่ะ Is it used for cleaning your home right หรือจะบอกว่า Is it used for removing dust ก็ได้ค่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วนะคะในส่วนของ vacuum cleaner เราใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองค่ะ dust ตัวนี้แปลว่าฝุ่นนั่นเองค่ะDUST แปลว่าฝุ่นค่ะ or garbage on the floor หรือว่าพวกเศษขยะบนพื้นของเรานั่นเองนะคะ next group is which group group 4 right group 3 UVAI right okay group 4 sorry okay one person please okayกลุ่มที่สี่ What invention which invention did you get ได้อะไรเอ่ย laptop right laptop what is it used for
3: is it used for work
1: sure I think you forgot something work อะไรนะเพื่อนๆช่วยได้เลยค่ะAgain please again
3: It is used for working
1: It is used for working okay หรือว่าจะบอกว่า is it used for doing many job or sending document ก็ได้ okay อย่าลืมนะคะ for okay and then followed by ing for doing something all right now we move toThe last group, group 5. All right, you got washing machine. What is it used for? What is washing machine used for?
2: It is used for washing clothes.
1: Washing clothes, right? All right, good job. Give it to group 5. Okay. Now, let's see this invention is used for washing clothes. All right. Now, it's time to give hand to yourself, please. All right. Okay. แสดงว่าในการทำงานของเราในวันนี้นะคะนักเรียนหลายๆคนสังเกตตัวเองใช่ไหมคะว่าเราเริ่มมีความจับผิดเพื่อนๆเพราะว่าอะไรคะเราต้องช่วยเพื่อนนะคะในการปรับแก้หรือว่าช่วยในเรื่องของการตรวจสอบโครงสร้างนะคะซึ่งเรานะคะสามารถทบทวนที่บ้านได้หรือว่าถ้าเรามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่เข้าใจนั่นสามารถยกมือถามได้

0: ได้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของ passive voice นะคะซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่เราเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาณวันนี้เรากล่าวถึง invention ดังนั้น passive voice เนี่ยเป็นการบอกว่าสิ่งเนี้ยถูกประดิษฐ์มาเพื่ออะไรนั่นเองนะคะ now it's time to reveal right okay who can give me about the structure of passive voice โครงสร้างของเราในวันนี้คืออะไรเอ่ย subject followed byIs, am, are, and then use, for, right? แล้วก็ verb ช่องที่มีไหมคะ verb ing นะคะสังเกตนะคะ verb ช่อง3เนี่ยเราจะอยู่ตรงคำว่า you นั่นเองค่ะหรือมีหนึ่งคำเรียกที่เรามักจะอาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยๆนะคะเราเรียกว่า past participle ซึ่งคำนี้เราก็มีการใช้แต่เราอาจชินคำว่า verb 3 verb 3ใช่ไหมคะโอเคดังนั้นนะคะวันนี้นะคะการมากของเราคือการกลับไปทบทวนในเรื่องของโครงสร้างนะคะเพราะว่า passive voice เนี่ยใช้ในการกล่าวถึงสิ่งที่เราสร้างมาว่าสิ่งนี้สร้างไปเพื่ออะไรนั่นเอง alright do you understand about passive voice
1: yeah.
0: yes right now give hand to yourself again alright okay for today the time is upOkay, sorry. For next hour, we are going to talk about the history of invention. The history of invention. เราจะมาเรียนรู้ประวัติของสิ่งประดิษฐ์แต่ละอย่างว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง And for students who are watching on the LTV 8, you have to prepare worksheet 1. It's about the history of invention. And if you want to download these documents, where can you download?www.dltv.ac.th And alright, today the time is up. See you next hour. Bye bye.
1: Thank you, team.

ระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและการตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปปี2563จังหวัดอุดรธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา6องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวน200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย6เครือข่ายได้แก่เครือข่ายองค์กรภาครัฐเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายการศึกษาเครือข่ายศาสนาเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนเด็กเยาวชนและครอบครัวนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหักมั่นอุดรธานีเมืองคนดีมีคุณธรรมเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ณจังหวัดอุดรธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ104หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน460คนหน่วย

งานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานีได้แก่สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยและใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิกาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยม

0: ศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด4ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอัธชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเนื้อหาเรื่องการแยกองค์ประกอบของสารละลายด้วยการสกัดด้วยตัวธรรมละลายนั่นเองครับนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องอธิบายการใช้ตัวธรรมละลายแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวธรรมละลายครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดนึงครับนักเรียนเครื่องดื่มเนี่ยในปัจจุบันมีมากมายเลยใช่ไหมครับมีหลากหลายแบบใช่ไหมครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางกับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเนี่ยนะครับนักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรบ้างกลุ่มที่หนึ่งครับเคยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรไหมครับนักเรียนเคยดื่มอะไรครับน้ำเก๊กฮวยอ้าวกลุ่มนี้เคยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรบ้างตะไคร้น้ำกระเจี๊ยบแล้วก็น้ำอะไรครับน้ำเก๊กฮวยด้านนี้ครับนักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรบ้างครับน้ำอัญชันจริงเหรอครับน้ำอัญชันอร่อยไหมครับก็อร่อยนะครับมันมีรสชาติเป็นอย่างไรครับนักเรียนหวานใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะนักเรียนปลายทางเคยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรบ้างก็บอกเล่าให้กับคุณครูฟังหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนนะครับที่อยู่ปลายทางรวมไปถึงคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับนักเรียนปลายทางครับเพื่อนต้นทางเนี่ยดื่มสมุนไพรเนี่ยที่เป็นเครื่องดื่มเนี่ยมากมายหลายชนิดเลยนะครับนักเรียนทีนี้เราเคยดื่มเครื่องดื่มแล้วแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมว่าการทำน้ำดื่มจากพืชสมุนไพรทำได้อย่างไรเพื่อนๆต้นทางคนไหนอยากจะบอกเล่าให้ครูฟังมันทำยังไงนักเรียนเช่นที่นักเรียนตอบมามีน้ำเก๊กฮวยน้ำอัญชันน้ำตะไคร้ทำอย่างไรเดี๋ยวเราบอกให้เพื่อนปลายทางฟังได้ไหมใครอยากจะบอกให้เพื่อนปลายทางฟังบ้าง

0: ว่าการทำน้ำสมุนไพรทำได้อย่างไรนักเรียนสามารถบอกเล่าเป็นภาษาของตัวเองได้เพียงเล่าสู่เพื่อนปลายทางฟังอ้าวมีเพื่อนยกมือแล้วเชิญเลยครับ
1: การนำเครื่องสมุนไพรไปต้มในน้ำเดือดครับ
0: เช่นอะไรครับนักเรียน
1: เช่นเก๊กฮวยนำไปต้มในน้ำร้อนก็จะได้เป็นน้ำเก๊กฮวยออกมาครับ
0: อ๋อเราต้องกรองออกไหม
1: กรองออกคร
0: ับ นักเรียนเพื่อนๆตอบมาแล้วน้ำเก๊กฮวยมีสีอะไรนักเรียนสีเหลืองได้จากอะไรนักเรียนคิดว่าสีของอะไรนะดอกเก๊กฮวยหรือต้นเก๊กฮวย
2: ดอก
0: ใช่ไหมเอาปรบมือให้เพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนการทำน้ำสมุนไพรนะครับก็จะใช้น้ำใช่ไหมมาต้มถูกต้องไหมครับเหมือนที่เพื่อนต้นทางตอบนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะการทำน้ำสมุนไพรที่นักเรียนเคยนะครับเคยทำหรือเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยมีขั้นตอนทำอย่างไรนักเรียนก็ทำนะครับแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนปลายทางนะครับบอกเล่าสู่กันฟังนะครับนักเรียนทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนสังเกตนะครับเมื่อใช้มือขยี้ดอกอัญชันแล้วก็ดมกลิ่นของขิงนักเรียนเห็นดอกอัญชันที่อยู่ที่โต๊ะของเราไหมครับนักเรียนครับดอกอัญชันเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับแล้วก็ขิงใช่ไหมครับเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะครับก็ต้องมีดอกอัญชันใช่ไหมครับแล้วก็มีขิงเดี๋ยวครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับขยี้นะครับขยี้ดอกอะไรครับนักเรียนขยี้ดอกอัญชันนะครับนักเรียนต้นทางขยี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดมกลิ่นของขิงดมกลิ่นว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใช้มือขยี้ดอกอัญชันเอ้าขยี้เลยครับนักเรียนลองขยี้สิสีเป็นอย่างไรนักเรียนขยี้ดอกอัญชันแต่ดมกลิ่นของขิงเป็นยังไงนักเรียนสีให้ขยี้ดอกที่เป็นดอกนะครับนักเรียนเป็นยังไงนักเรียนสีเป็นอย่างไรครับมือเป็นอย่างไรไหนแบมือมาแบมือให้ปลายทางดูสิไหนแบมือหน่อยใครขยี้แล้วแบมือให้เพื่อนปลายทางดูเมื่อไหร่แบมือเลยลูกแบมือเลยมือเป็นสีม่วงไหมได้กลิ่นของขิงไหมครับดมกลิ่นแล้วกลิ่นของขิงเป็นอย่างไรใครอยากเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังเดี๋ยวครูจะสุ่มชื่อดีกว่าเอาล่ะมาเลยนะครับเลขที่11ครับเชิญครับกลิ่นของขิงเป็นอย่างไรสีของดอกอัญชันเป็นอย่างไรบอกเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังนิดนึงปลายทางครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่เพื่อนต้นทางนะครับได้มีการขยี้ดอกอัญชันแล้วแล้วก็ได้มีการดมกลิ่นของขิงแล้วความรู้สึกหรือว่าความรู้สึกหลังจากที่เราสังเกตเป็นอย่างไรเชิญบอกเล่าให้เพื่อนฟังได้เลยครับ
3: ดอกอัญชันเมื่อขยี้แล้วจะมีสีฟ้าครับ
0: ไหนครับปวดเพื่อนได้ไหมอยู่ที่มือเพื่อนเหรอครับ
3: ครับ
0: แล้วกลิ่นของขิงเป็นอย่างไรครับนักเรียน
3: ฉุนครับ
0: ฉุนปรบมือนักเรียนจริงๆสีของดอกอัญชันนักเรียนมันเป็นสีฟ้าเข้มๆไปถึงอะไรนะจริงๆแล้วมันคือสีอะไรครับน้ำเงินน้ำเงินไหมน้ำเงินกลิ่นของขิงก็อาจจะบอกความรู้สึกยากนิดนึงการดมกลิ่นของขิงก็เป็นกลิ่นขิงที่เราคุ้นเคยไหนใครเคยดื่มน้ำขิงบ้างยกมือเคยไหมหน้าหนาวฤดูหนาวใช่ไหมครับหรือว่าฤดูต่างๆเราก็ต้องดื่มน้ำขิงครูก็ชอบดื่มน้ำขิงนักเรียนนะครับเอาละนักเรียนคิดว่านะครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางก็นักเรียนปลายทางเนี่ยนะครับได้ดมกลิ่นของขิงแล้วก็ดูสีของดอกอัญชันไปแล้วถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าเราจะแยกสีจากดอกอัญชันและกลิ่นของขิงออกมาให้ได้ปริมาณมากๆจะทำยังไงดีอยากได้สีออกมาแล้วก็อยากได้กลิ่นของขิงออกมาจะทำอย่างไรอ้าวใครอยากจะบอกเล่ามีไหมครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าใครจะเป็นคนบอกเล่าหรือว่าตอบคำถามนี้ให้กับเพื่อนปลาย

0: ายทางนะครับเลขที่13นักเรียนเชิญเลยครับนักเรียนนักเรียนฟังนะนักเรียนครับนักเรียนได้ขยี้สีดอกอัญชันแล้วใช่ไหมครับแล้วนักเรียนก็ได้ดมกลิ่นของขิงแล้วใช่ไหมครับทีนี้ครูบอกครูถามว่าถ้าครูอยากได้สีของดอกอัญชันนะและอยากได้กลิ่นของขิงอยากให้ได้ปริมาณเยอะๆจะทำได้อย่างไร
1: เพิ่มปริมาณอัญชันแล้วก็ขิงครับ
0: แล้วจะเอาอะไรไปดึงสีมันออกมาอยากได้แต่สีมันทำยังไงดีนักเรียน
1: เอาไปต้มครับ
0: เอาไปต้มนั่งลงนะครับอย่าพึ่งนะครับอีกสักหนึ่งคนแล้วกันเขามีวิธีอื่นไหมนะครับเลขที่3ครับเชิญเลยครับ
2: เอาดอกอัญชันไปต้มครับ
0: ไปต้มเหรอครับมีวิธีอื่นไหมครับนักเรียน
2: ก็ขยี้ครับ
0: ถ้าเราขยี้สีของดอกจะติดมือเราคุณครูอยากได้สีอย่างเดียวไม่อยากได้มือจะทำยังไงดีครับนักเรียน
2: ตากแห้งครับ
0: ตากแห้ง
2: ตำครับตำ
0: ถ้าเราเอาไปตำใส่อะไรครับ
2: โค้กครับ
0: แล้วเราจะเอาสีมันออกมายังไงอ่ะ
2: เอาช้อนไปขูดแล้วก็ใส่น้ำอ่ะ
0: ใส่น้ำปรบมือให้สองคนนะครับครับนักเรียนนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ตอบคำถามแล้วว่าถ้าเราต้องการสกัดสีแล้วก็อยากได้กลิ่นนะครับของดอกอัญชันอยากสกัดสีของดอกอัญชันแล้วก็สกัดกลิ่นของขิงนะครับให้ได้ปริมาณมากๆนะครับนักเรียนจะทำวิธีการอย่างไรเพื่อนๆต้นทางนะครับก็มีการตอบนะครับหลากหลายวิธีการเดี๋ยวเรามาดูในใบกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมที่1นะครับก็คือเรื่องการแยกสารสีออกจากพืชได้อย่างไรให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมนะครับในเรื่องการแยกสารสีออกจากพืชได้อย่างไรนะครับกิจกรรมนี้นั่นเองเปิดใบกิจกรรมมาเลยนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรครับนักเรียนตอบพร้อมกันได้เลยก็คือการแยกสารออกจากพืชได้อย่างไรวันนี้เราต้องแยกสีของดอกอัญชันแล้วก็แยกกลิ่นของขิงถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวเราดูจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนต้องทดลองและอธิบายการแยกสารจากพืชโดยนะครับใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทําละลายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนอันดับแรกนะครับจะเป็นดอกไม้ที่มีสีเช่นดอกอัญชัน2ดอกนักเรียนตรวจสอบได้เลยครับมีอุปกรณ์ไหมครับมีดอกไม้ไหมมีนะครับขิงแก่สาลายเอทานอลนะครับน้ำแล้วก็หลอดทดลองขนาดกลาง2หลอดตรวจสอบได้เลยนะครับไปต่อกันเลยนะครับนักเรียนหลอดทดลองขนาดใหญ่2หลอดนะครับจุกยางปิดหลอดทดลองกระบอกตวงนะครับบิ๊กเกอร์นะครับขนาด100ลูกบาศก์เซนติเมตร1ใบที่วางหลอดทดลอง1อันนะครับมีดเล็ก1เล่มกรรไกรแล้วก็เครื่องชั่งนั่นเองนะครับในส่วนวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับมีขั้นตอนอย่างไรให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับศึกษานะครับขั้นตอนการทำกิจกรรมด้วยตนเองก่อนเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะครับขั้นตอนการทำกิจกรรมเนี่ยไปพร้อมกันครับลงมืออ่านได้เลยครับ

ขั้นตอนที่1 นะครับนักเรียนจะต้องมีการสังเกตสีของน้ำและสารละลายเอทานอลนะครับบันทึกผลลงในใบงาน2นะครับตัดดอกอัญชันใส่ลงในหลอดทดลองนะครับขนาดกลางที่มีน้ํา5ลูกบาศก์เซนติเมตรและสารละลายเอทานอลนะครับ5ลูกบาศก์เซนติเมตรหลอดละ1ดอกนั่นเองนะครับ3ครับขย่าหลอดทดลองแต่ละหลอดนะครับเป็นเวลา2นาทีรินของเหลวออกมาสังเกตและบันทึกผลในใบงานหลังจากนั้นก็ตอบคำถามท้ายกิจกรรมครับซึ่งตอนขั้นตอนการทำกิจกรรมตอนที่1นั้นไม่ได้ยากและก็มีขั้นตอนนะครับไม่ซับซ้อนนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางนั้นสามารถทำได้นะครับต่อไปครับนักเรียนเป็นตอนที่2ครับก็คือการแยกสารจากพืชนะครับโดยการสกัดด้วยตัวทำละลาย1สังเกตสีและกลิ่นของน้ำและสารละลายเอทานอลนะครับบันทึกผลในใบงาน2ปอกเปลือกขิงและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆชั่งนะครับและใส่ลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่หลอดที่1และหลอดที่2หลอดละ10กรัมนะครับหลอดละ10กรัมจากนั้นครับเติมน้ำลงในหลอดที่1และเติมสารละลายเอทานอลลงในหลอดที่2หลอดละ10ลูกบาศก์เซนติเมตรใช้จุกยางนะครับปิดจุกแล้วเขย่าแรงๆเป็นเวลา2นาทีสังเกตและบันทึกผลนะครับในใบงานนั่นเองนะครับ4ครับรินเฉพาะของเหลวปริมาณเท่ากันออกจากสารผสมแต่ละหลอดใส่ในหลอดทดลองขนาดกลางนะครับสังเกตสีและกลิ่นของสารและบันทึกผลลงในใบงานนะครับ5ตอบคำถามนะครับหลังจากการทำกิจกรรมและที่สำคัญเลยนะครับนักเรียนในการทำกิจกรรมในวันนี้นักเรียนอย่าลืมระบุภาระงานทั้งหมดในการทำกิจกรรมบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับเป้าหมายการทำงานให้ครบตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบรวมไปถึงการวางแผนการทำงานของกลุ่มด้วยว่ากลุ่มเราจะมีการวางแผนอย่างไรให้ทำงานเสร็จครบทุกขั้นตอนตามเวลาที่กำหนดนั่นเองนะครับ

หลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนทำความเข้าใจใบกิจกรรมทั้งหมดแล้วนักเรียนก็ต้องมีการบันทึกนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยลงในใบงานที่1การแยกสารออกจากพืชได้อย่างไรบันทึกให้เรียบร้อยตอบคำถามท้ายกิจกรรมให้เรียบร้อยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับนักเรียนต้นทางก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับนักเรียนครับ

ครับนักเรียนครับในขั้นตอนการทำกิจกรรมในตอนที่1 นะครับตอนที่1 เนี่ยนะครับเมื่อนักเรียนได้ดอกอัญชันมาแล้วใช่ไหมครับเป็นลักษณะนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางมองเห็นดอกอัญชันนะครับเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการตัดอัญชันนะครับจำนวน2ดอกถูกต้องไหมครับให้นะครับมีความละเอียดแบบนี้นะครับดอกอัญชันก็จะมีความละเอียดแบบนี้นั่นเองนะครับเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำดอกอัญชันนะครับใส่ลงไปในหลอดทดลองนะครับซึ่งนักเรียนก็ต้องเตรียมหลอดทดลองนะครับตามที่คุณครูเตรียมเห็นไหมครับหลอดทดลองหลอดแรกนะครับจะเป็นการนะครับใส่ดอกอัญชันกับน้ำหลอดที่2นะครับจะเป็นการใส่ดอกอัญชันกับสารละลายเอทานอลนะครับซึ่งเราต้องตวงน้ำนะครับจำนวน5ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็เอทานอลนะครับ5ลูกบาศก์เซนติเมตรครับเมื่อตวงเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่หลอดทดลองนะครับผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าหลอดทดลองของครูนะครับมี2หลอดนะครับประมาณนี้นะครับหลอดที่1จะเป็นนะครับดอกอัญชันผสมน้ำหลอดที่2นะครับจะเป็นดอกอัญชันผสมเอทานอลนักเรียนปลายทางนะครับก็เขย่านะครับเขย่านะครับเพื่อสกัดสีออกมานะครับนักเรียนก็เขย่าประมาณนี้นะครับแล้วก็สังเกตสีของมันนะครับว่าสีของดอกไม้เป็นอย่างไรนะครับแบบนี้นะครับเป็นเวลา2นาทีนักเรียนเขย่าเป็นเวลา2นาทีนะครับทั้ง2หลอดเลยนะครับหลอดแรกนะครับเป็นดอกอัญชันบวกน้ำนะครับหลอดที่2ครับนักเรียนก็เขย่านะครับ2นาทีนะครับเขย่าเป็นเวลา2นาทีนะครับจากนั้นก็สังเกตนะครับสีนะครับสังเกตสีนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่คือตอนที่1ก็นะครับเรียบร้อยแล้วถัดไปครับนักเรียนจะเป็นตอนที่2ตอนที่2เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการอะไรครับนักเรียนนำขิงใช่ไหมครับนำขิงมาซึ่งขิงก็สามารถซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับนักเรียนต้องนำขิงมาทำอะไรครับปอกเปลือกถูกต้องไหมครับแล้วก็หั่นขิงให้เป็นลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับหั่นขิงให้มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับหลังจากหั่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำขิงนะครับประมาณ10กรัมนะครับใส่ลงไปในหลอดทดลองนะครับชุดที่2ใส่ลงไปเลยครับนักเรียนนะครับ2หลอดแบบนี้จากนั้นก็ตวงน้ำแล้วก็อะไรครับตวงน้ำแล้วก็เอทานอลนะครับแบบนี้นะครับตวงน้ำแล้วก็เอทานอลนะครับใส่ลงไปหลอดละ10ลูกบาศก์เซนก็จะเป็นหลอดแรกนะครับจะเป็นขิงที่มีน้ำหลอดที่2ก็จะเป็นขิงที่มีเอทานอลนักเรียนก็ปิดจุกยางแล้วก็เขย่านะครับเป็นเวลา2นาทีจากนั้นก็บันทึกผลนะครับแต่ว่าก่อนเริ่มทำกิจกรรมนักเรียนจะต้องสังเกตว่าสีของน้ำและสีของเอทานอลนั้นเป็นสีมีลักษณะอย่างไรนะครับจากนั้นก็เริ่มทำกิจกรรมนะครับตามขั้นตอนที่คุณครูได้สาธิตคร่าวๆให้กับนักเรียนดูนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางนะครับจะทำกิจกรรมเองได้นะครับการทำกิจกรรมของเราก็ประมาณนี้ครับนักเรียนครับ

นักเรียนนะครับในการดมกลิ่นใช่ไหมนักเรียนต้องพัดนะครับให้กลิ่นเข้ามาแบบนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็ดูวิธีการด้วยนะครับเราจะไม่ใช้จมูกของเรานะครับไปดมกลิ่นโดยตรงจากหลอดทดลองนะครับเพราะว่าอาจเกิดอันตรายกับจมูกของเราได้นักเรียนต้องใช้วิธีการพัดโบกให้กลิ่นลอยเข้ามาในลักษณะนี้นะครับก็ให้นักเรียนปลายทางระมัดระวังการทำกิจกรรมในขั้นตอนนี้ด้วยครับ

0: ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับคุณครูหวังว่านักเรียนปลายทางก็จะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้เพื่อนต้นทางนะครับได้ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูการนำเสนอผลการทำกิจกรรมของเพื่อนต้นทางไปพร้อมกันเลยครับเชิญครับนักเรียนครับ
1: ตอนที่1 นะคะแสดงผลการใช้ตัวทำละลายสกัดสีจากดอกไม้ค่ะชนิดของตัวทำละลายนะคะน้ำค่ะลักษณะของตัวทำละลายใสไม่มีสีค่ะลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดนะคะมีสีน้ำเงินออกม่วงค่ะสารละลายเอทานอลนะคะลักษณะของตัวทำละลายใสไม่มีสีค่ะลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดนะคะคือมีสีน้ำเงินค่ะตอนที่2นะคะแสดงผลการแยกสารจากพืชโดยการสกัดด้วยตัวทำละลายค่ะชนิดของตัวทำละลายนะคะน้ำค่ะลักษณะของตัวทำละลายคือใสไม่มีสีค่ะลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดนะคะได้กลิ่นที่ฉุนได้แรงกว่าเอทานอลและมีสีเหลืองอ่อนค่ะสารละลายเอทานอลนะคะลักษณะของตัวทำละลายคือใสไม่มีสีค่ะลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดคือได้กลิ่นของขิงที่เบากว่าน้ำและมีสีเหลืองอ่อนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยครับนักเรียนนะครับครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งกลุ่มนะครับว่าหลังจากการทำกิจกรรมแล้วผลการทำกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนต้นทางเป็นอย่างไรถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา

0: ฟังแล้วก็ชมเพื่อนนำเสนอผลการทำกิจกรรมไปพร้อมกันเลยครับ
1: ตอนที่1ชนิดของตัวทำละลายน้ำลักษณะของตัวทำละลายของเหลวลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดของเหลวสีฟ้าออกม่วงชนิดของตัวทำละลายสารละลายเอทานอลลักษณะของตัวทำละลายของเหลวลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดของเหลวสีฟ้า
0: ชี้ไว้แค่นั้นเออ
1: ตอนที่2ชนิดของตัวทำละลายน้ำลักษณะของตัวทำละลายของเหลวขิงกับน้ำลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดสีของเหลวขุ่นๆออกสีเหลืองกลิ่นได้กลิ่นชัดกว่าเอทานอลชนิดของตัวทำละลายสารละลายเอทานอลลักษณะของตัวทำละลายของเหลวลักษณะของสารที่สังเกตได้หลังสกัดสีออกสีขุ่นออกสีเหลืองกลิ่นเอทานอลชัดเจนน้อยกว่าน้ำ
0: ครับนักเรียนหลังจากที่ได้ฟังเพื่อนต้นทางนำเสนอผลการทำกิจกรรมไปแล้วว่านักเรียนปลายทางนะครับจะชื่นชอบการนำเสนอของเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะครับและก็ได้ความรู้ในเรื่องของการสกัดสีของดอกอัญชันและก็การสกัดกลิ่นของขิงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับในส่วนของการเรียนนะครับต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะไปศึกษาใบความรู้ไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนสำหรับใบความรู้ที่1 นะครับจะเป็นเนื้อเรื่องของการแยกสารนะครับโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับศึกษาใบความรู้นะครับรวมถึงนะครับระดมความคิดนะครับตกผลึกนะครับองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้เดี๋ยวเราจะมาสรุปนะครับเนื้อหาหลังจากที่เราอ่านใบความรู้ไปพร้อมกันครับ

นักเรียนครับในใบความรู้ของเรานะครับการแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายนะครับเป็นวิธีการแยกสารที่ต้องอาศัยว่าองค์ประกอบต่างๆของสารผสมสามารถละลายในตัวทำละลายแตกต่างกันเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรตัวทำละลายที่เลือกมานะครับต้องมีสมบัติการละลายสารที่ต้องการออกมาได้มากเช่นวันนี้เราเลือกน้ำกับเราเลือกเอทานอลเราก็ต้องรู้ว่าเป็นไงครับมันจะสามารถละลายสีของดอกอัญชันนั้นออกมาได้มากนะครับแต่ละลายสารที่ไม่ต้องการน่ะได้น้อยนอกจากนี้ตัวทำละลายนะครับต้องไม่เปลี่ยนแปลงสมบัติของสารที่เราสกัดด้วยและหากต้องการแยกสารที่ต้องการออกมาก็สามารถแยกได้ง่ายนะครับสารสกัดที่ได้จะผสมอยู่ในตัวทำละลายครับนักเรียนในกรณีที่ต้องการสารสกัดเพียงอย่างเดียวต้องหาวิธีการแยกตัวทำละลายออกเช่นนำไประเหยแห้งอีกครั้งหนึ่งนำไประเหยแห้งเอาตัวทำละลายออกก็จะเหลือเฉพาะสารที่เราต้องการจริงๆนั่นเองนะครับสารสกัดนะครับด้วยตัวทำละลายสามารถนำมาใช้ในการสกัดส

0: สีสกัดกลิ่นของพืชหลายชนิดเลยเช่นสีของดอกดาวเรืองสีของใบเตยนะครับเพื่อนำไปทำสีย้อมหรือว่าสีผสมอาหารนั่นเองนะครับรวมไปถึงการสกัดกลิ่นและสีจากสมุนไพรเช่นสกัดกลิ่นของขิงสกัดกลิ่นของกระชายนะครับใบชาสีของอัญชันเมล็ดกาแฟเพื่อนำไปใช้ทำเครื่องดื่มนะครับและสีจากสมุนไพรเนี่ยนะครับก็เป็นไงครับนิยมใช้กลิ่นและสีเอาไปทำน้ำนะครับจะเป็นรูปแบบน้ำนักเรียนนะครับและอาจจะใช้ความร้อนมาช่วยทำให้ได้สารสกัดที่ต้องการเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนได้อ่านแล้วนะครับก็ให้นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับการแยกสารด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลายเนี่ยนะครับลงไปในใบกิจกรรม Exit Ticket นะครับให้เรียบร้อยโดยทำนอกเวลาทำเพิ่มเติมหรือเป็นการทำเพื่อสรุปทบทวนการทำกิจกรรมต่างๆในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนพร้อมกันครับนักเรียนโดยการสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนคุณครูขอถามเป็นคำถามนะครับข้อแรกเดี๋ยวเราสรุปไปพร้อมกันแต่จะขอสุ่มเลขที่นะครับสีของน้ำและสารละลายเอทานอลก่อนและหลังใส่ดอกอัญชันลงไปในหลอดเนี่ยนะครับแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรสีของน้ำและสีของเอทานอลก่อนใส่ดอกอัญชันและหลังใส่ดอกอัญชันแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรผู้ที่จะตอบคำถามนี้นะครับได้แก่เลขที่5ครับเลขที่2ครับ
1: สีเยอะสีของน้ำนะครับที่ใส่ที่ก่อนใส่ที่ก่อนใส่ดอกอัญชันจะเป็นสีใสครับส่วนที่ใส่เอทานอลก็จะเป็นออกสีใสเหมือนกันครับ
0: ครับหลังจากนั้นเราใส่อัญชันลงไปได้สารออกมาเป็นสีอะไรครับ
1: เป็นสีฟ้าอ่อนครับ
0: น้ำก็เป็นสีฟ้าอ่อนและเอทานอลล่ะครับ
1: สีฟ้าอ่อนเหมือนกันครับ
0: สีเหมือนกันเลยเหรอครับนักเรียน
1: ไม่สีของน้ำเข้มกว่าครับ
0: ของน้ำเข้มกว่านะครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับก็คือนะครับนักเรียนเป็นแบบนี้ครับแน่นอนแตกต่างกันนักเรียนก่อนใส่ดอกอัญชันน่ะทั้งน้ำแล้วก็เอทานอลเป็นของเหลวใสไม่มีสีแต่หลังจากที่ใส่ดอกอัญชันลงไปเขย่า2นาทีสีของสารเมื่อใช้น้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินครับและสีของสารเมื่อใช้เอทานอลนะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับแสดงว่าทั้งน้ำแล้วก็ทั้งเอทานอลก็สกัดสีของดอกอัญชันได้เหมือนกันแต่ได้โทนสีที่เป็นยังไงครับต่างกันเล็กน้อยนั่นเองนะครับข้อ2ครับการสกัดนะครับสารจากดอกอัญชันด้วยวิธีนี้เกี่ยวข้องกับการละลายของสารอย่างไรใครอยากตอบคำถามข้อนี้มีไหมครับเกี่ยวข้องกับการละลายของสารอย่างไรนักเรียนคิดว่าเลขที่3ครับเชิญครับนักเรียนเห็นคำถามแล้วเข้าใจไหมครับนักเรียนครับการสกัดสารจากดอกอัญชันด้วยวิธีนี้เกี่ยวข้องกับการละลายของสารอย่างไรคือเราสกัดดอกอัญชันโดยใช้น้ำไปสกัดและก็การสกัดสีของดอกอัญชันโดยใช้เอทานอลไปสกัดมันเกี่ยวข้องกับการละลายอย่างไรแสดงว่าสิ่งที่ละลายออกมาคืออะไรก็อธิบายให้ฟังเชิญครับ
2: สีของดอกอัญชันครับ
0: ครับ
2: น้ำได้เข้าไปละลายสีของดอกอัญชันแยกออกจากดอกอัญชันครับ
0: ครับและเอทานอลล่ะครับ
2: เอทานอลก็ทำเหมือนกับน้ำครับ
0: ก็คือเข้าไปละลาย
2: สีของดอกอัญชันครับ
0: เอทานอลจึงเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับ
2: สีน้ำเงินครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนเพื่อนตอบมาว่ามันเกี่ยวข้องกับการละลายก็ถูกนะครับนักเรียนถูกต้องเลยนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการละลายจริงๆด้วยคือมันเข้าไปละลายสีในดอกออกมาถูกต้องไหมครับแสดงว่าสีของดอกอัญชันเนี่ยละลายในน้ำได้ใช่ไหมก็ละลายในเอทานอลได้ใช่ไหมครับใช่นั่นเองนะครับซึ่งก็สังเกตได้จากของเหลวนะครับเพราะว่าเป็นไงนักเรียนมันก็จะมีสีของดอกไม้นะครับออกมาแต่ว่าการสังเกตของเหลวที่ได้จากเอทานอลน่ะจะมีสีน้ำเงินที่เข้มกว่านั่นเองนะครับจากกิจกรรมตอนที่1 นะครับสรุปได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเรา

0: มาฟังเพื่อนสรุปสักหนึ่งคนแล้วกันนั่นก็คือเลขที่22ครับตอนที่1สรุปได้ว่าอย่างไรเชิญครับ
1: สรุปได้ว่าดอกอัญชันจะละลายในเอทานอลได้ดีกว่าน้ำค่ะ
0: ครับมีเหตุผลอย่างอื่นประกอบไหมครับ
1: เพราะว่ามีสีที่เข้มกว่าน้ำค่ะ
0: สีที่เข้มกว่าน้ำนะครับอ่ะปรบมือนักเรียนนะครับก็เป็นจริงนะครับตามที่เพื่อนนำเสนอเพราะว่ามีผลการทำกิจกรรมที่นักเรียนได้พิสูจน์แล้วถูกต้องไหมก็คือสารสกัดจากดอกอัญชันนะครับโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายจะได้สีน้ำเงินอ่อนกว่าใช้เอทานอลนั่นเองแน่นอนผลการทำกิจกรรมก็ตามที่นักเรียนได้ทำไปใช่ไหมครับนักเรียนครับจากนั้นครับตอนที่2 สรุปได้ว่าอย่างไรซึ่งตอนที่2เราใส่น้ำลงไปในขิงแล้วก็ใส่เอทานอลลงไปในขิงเนาะสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนคนนี้สรุปไปพร้อมกันเลยครับเลขที่18ครับตอนที่2เลยครับ
2: การสกัดกลิ่นของสารควรใช้ตัวทำละลายที่ไม่มีกลิ่นเพราะจะทำให้ได้กลิ่นของสารที่เราต้องการชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตัวทำละลายเนี่ยการเลือกตัวทำละลายให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการสกัดเนี่ยมีความสำคัญไหมครับนักเรียน
2: สำคัญค่ะ
0: เช่นในการสกัดขิงเราก็ต้องเลือกตัวทำละลายที่เป็นอย่างไรนะครับ
2: ไม่มีกลิ่นค่ะ
0: ไม่มีกลิ่นเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าจะทำให้ได้กลิ่นของขิงที่ชัดยิ่งขึ้นไม่มีกลิ่นอื่นผสมค่ะ
0: ปรบมือกับเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนนะครับถูกต้องเลยนะครับเป็นการสรุปที่ดีมากนักเรียนสารที่ได้นะครับเมื่อใส่ขิงลงในน้ำแล้วก็เอทานอลนะครับเขย่านั้นเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเพื่อนตอบมาแล้วก็คือเป็นไงครับถ้าเราใช้น้ำจะได้ของเหลวที่มีกลิ่นขิงนะครับส่วนใช้สารเอทานอลจะได้ของเหลวที่มีสีเหลืองอ่อนแต่ว่ามีกลิ่นเอทานอลเนี่ยชัดกว่าขิงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนที่เราเรียนไปในวันนี้การสกัดนะครับสารละลายด้วยตัวทำละลายหรือการสกัดสีสกัดกลิ่นเนี่ยเราต้องเลือกตัวทำละลายให้เหมาะสมไหมนักเรียนต้องเลือกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกได้เหมาะสมเราก็จะได้สิ่งที่เราเป็นไงครับต้องการนะครับได้มากๆนั่นเองนะครับนักเรียนครับการแยกสารนะครับโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายเนี่ยนะครับเหมาะกับการแยกสารที่สามารถละลายได้ดีในตัวทำละลายที่เราเลือกนะครับการเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้เราสามารถสกัดสารที่ต้องการเนี่ยได้มากถูกต้องไหมครับและตัวทำละลายเป็นไงนักเรียนจะต้องไม่ทำให้สารที่เราต้องการเนี่ยมีสมบัติเปลี่ยนไปสารสกัดที่ได้ผสมอยู่กับตัวทำละลายนั่นเองนะครับถ้าหากเราต้องการแยกตัวทำละลายออกไปก็ต้องใช้อะไรครับนักเรียนใช้อะไรครับใช้วิธีการแยกสารอย่างอื่นแยกเอาตัวทำละลายออกก็จะเหลือเฉพาะตัวละลายที่เป็นสารนั้นๆ นะครับหรือบางครั้งก็ต้องใช้ความร้อนเพื่อช่วยในการสกัดสารที่เราต้องการนั่นเองนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนักเรียนนะครับจะเป็นในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการนำการแยกสารนะครับไปใช้แก้ปัญหาในท้องถิ่นสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับก็คือใบกิจกรรมเรื่องสืบค้นข้อมูลการนำการแยกสารไปแก้ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างไรและใบงานที่1 นะครับเรื่องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการแยกสารไปแก้ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างไรนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็จบการสอนได้เพียงเท่านี้ครับนักเรียน
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: 样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow, wow it looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัด
3: แกะสลัด
4: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร
3: ่อย
2: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
2: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
4: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
4: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
3: Yeah.
8: No. Incredible.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
3: be eating,
2: right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
9: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
9: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious
3: บ๊ายบาย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและมีกำลังค่อนข้างแรงจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในระยะนี้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลบางพื้นที่ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็นสิบเท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนั่นหรอเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดังเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
4: ่
5: ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากของเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปสนีด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับในชั่วโมงของการเรียนรู้วันนี้นะครับพบกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นั่นเองนะครับจากผลงานครั้งที่แล้วนะครับที่เรานำเสนอไปก็คือการสร้างสรรค์ผลงานกรอบข้อความที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะสากลหรือศิลปะตะวันตกนะครับวันนี้รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเท่านั้นก็คือเปลี่ยนแค่โจทย์นะครับวิธีการสร้างสรรค์หรือเทคนิคที่เราใช้เนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะเปลี่ยนจากการผสมศิลปะไทยกับตะวันตกมาเป็นการผสมศิลปะไทยกับศิลปะท้องถิ่นไทยนะครับซึ่งวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องศึกษาศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยนั่นเองนะครับเราจะนำเอาศิลปะทั้งหมดที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในชาติไทยของเราเนี่ยมารวมผสมผสานแล้วก็นำเสนอผ่านรูปแบบของกรอบข้อความเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นในส่วนของการเรียนรู้ทฤษฎีนะครับทำความรู้จักกับงานศิลปะที่เป็นศิลปะไทยนะครับแล้วก็จะได้เอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อคราวนี้จากครั้งที่แล้วเราได้ประสบการณ์แล้วเนาะว่าเราควรจะจัดวางองค์ประกอบต่างๆในผลงานยังไงก็ให้เอากลับมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ด้วยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้นะครับก็คือเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ไทยนะครับในแต่ละยุคสมัยว่ามันมีพัฒนาการเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วก็มันมีอะไรเป็นอิทธิพลในการทำให้งานชิ้นนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยววันนี้จะได้มารู้กันนะครับแล้วก็ในข้อที่2นะครับเข้าใจความเชื่อมโยงนอกจากความแตกต่างหรือการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันยังมีส่วนที่เชื่อมโยงกันของศิลปะแต่ละสมัยด้วยนะครับมันมีอะไรบ้างที่ยังคงเหมือนกันอยู่คือไม่ว่าจะเปลี่ยนสมัยไปเท่าไหร่แล้วก็ยังมีรูปแบบที่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันนะครับอันนี้คือในด้านความรู้นะครับต่อมานะครับด้านทักษะกระบวนการคือสามารถอภิปรายถึงความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ไทยในแต่ละยุคสมัยคือเราสามารถดูจากภาพแล้วก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ว่ามันมีความแตกต่างเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีการถามตอบในระหว่างการเรียนทฤษฎีไปพร้อมๆกันนั่นเองสุดท้ายนะครับในด้านคุณลักษณะคือการตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็ความสำคัญของงานทัศนศิลป์ไทยหรืองานศิลปะไทยเนี่ยในแต่ละยุคสมัยเนาะซึ่งก็ผ่านการคิดผ่านการสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษเรานี่แหละนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลต่างๆที่เข้ามามีเข้ามาเป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ทำให้รูปแบบของงานศิลปะไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นศิลปะประจำชาติในปัจจุบันนั่นเองก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของเนื้อหานะครับวันนี้มีกิจกรรมมาให้ทำชื่อว่าจิตกรรมทำนายวันนี้จะมีภาพมาให้ดู3 ภาพนะแต่ละภาพเนี่ยจะมีรูปแบบที่ต่างกันมีรายละเอียดที่ต่างกันด้วยคราวนี้ให้พวกเราเลือกภาพที่เราชอบที่สุดเนี่ยเพียงภาพเดียวเท่านั้นนะครับแค่ภาพเดียวที่เราชอบที่สุดเลือกมาแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราชอบภาพนั้นเพราะอะไรและทำนายออกมาเป็นยังไงนะครับมาเริ่มดูจากภาพแรกก่อนภาพแรกเป็นภาพนี้นะครับครูยังไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยนะให้พวกเราดูภาพเฉยๆก่อนภาพแรกเป็นภาพนี้ลองดูรายละเอียดลองดูองค์ประกอบแล้วก็ตัวละครที่อยู่ภายในภาพนะครับภาพแรกผ่านไหมใครชอบภาพนี้ยังไม่ต้องเคาะก็ได้แต่แค่เห็นภาพนี้ก็รู้สึกชอบแล้วใครชอบมี3 คนมีคนที่แบบไปรอลุ้นภาพอื่นนะครับมาดูภาพต่อไปกันใครชอบภาพนี้คนเดิมอาจจะชอบอีกก็ได้เพราะเรายังไม่ได้เคาะว่าเราจะเอาภาพไหนนะครับเรายังไม่ได้เลือกการ์ดขึ้นมาใครชอบภาพนี้มีหลายคนมากขึ้นนะครับคราวนี้มาดูภาพสุดท้ายกันใครชอบนี้ยกมือใครชอบภาพนี้ยกมือคราวนี้ทั้ง3ภาพให้เราเลือกได้แค่ภาพเดียวที่เราชอบมากที่สุดโอ้ยจริงเหรอมีคนชอบภาพ2มาเปรียบเทียบกันจากภาพที่1 2และ3ตอนนี้ใครมีคำตอบในใจแล้วยกมือทุกคนมีคำตอบในใจแล้วนะครับถ้างั้นเรามาตอบไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนปลายทางให้คำตอบไปพร้อมกันด้วยใครเลือกภาพแรกยกมือมี2 คน3 คน ใครเลือกภาพที่2ยกมือโอ้เยอะมากใครเลือกภาพที่3ยกมือครับครูอยากฟังเหตุผลโอเคครับขอบคุณครับอยากฟังเหตุผลของคนที่เลือกภาพแรกก่อนเพราะอะไรถึงเลือกภาพแรกครับใครก็ได้เลยเชิญครับเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละคนนะครับจะให้เหตุผลว่ายังไง
3: ชอบภาพแรกเพราะว่ามีลวดลายไทยค่ะแล้วก็เป็นจิตกรรมฝาผนังของวัดค่ะมีการผสมผสานของแต่ละตัวละครไทยที่เล่าจากคนสมัยก่อนที่เขาได้นำมาเขียนค่ะแล้วก็วาดแล้วก็มีลวดลายเอกลักษณ์มากๆค่ะของไทย
2: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่เป็นจิตรกรรมฝาผนังวัดเนาะแล้วก็มีความเป็นไทยที่ชัดแล้วก็ละเอียดมากๆเลยมีใครอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมสำหรับภาพแรกเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนมีเหตุผลว่าอะไรในการเลือกภาพแรกอาจจะมีเหตุผลเหมือนกันก็ได้หรือมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปก็ได้ครับ
4: ภาพแรกเป็นภาพฝาผนังในวัดของไทยค่ะซึ่งสื่อถึงความเป็นไทยและอาจจะวาดลวดลายซึ่งสื่อถึงเรื่องราวในสมัยก่อนค่ะ
2: โอเคครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครให้ข้อมูลอีกไหมครับมีใครอยากให้ข้อมูลอีกไหมสิ่งที่เราสังเกตได้ทั้งสองคนบอกพูดถึงคำว่าโบราณกับสมัยก่อนนะครับอันนี้ข้อแรกนะที่เราตั้งข้อสังเกตกันไว้มาถึงภาพที่สองเมื่อสักครู่ใครยกมือภาพที่สองบ้างยกมือใหม่อีกครั้งหนึ่งใครอยากจะให้ข้อมูลว่าเลือกภาพนี้เพราะอะไรเชิญครับ
5: ภาพที่2นะคะดูเรียบง่ายกว่าภาพแรกและภาพที่3ค่ะรายละเอียดที่น้อยกว่าแต่ว่าอาจจะมีเรื่องราวในอดีตเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวอะไรและแต่ไม่ได้บ่งบอกถึงไทยเหมือนรูปที่1และรูปที่3ค่ะ
2: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าภาพที่2เนี่ยดูมีรายละเอียดน้อยกว่าแล้วก็ดูไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นไทยด้วยใช่มั้ยครับดูแล้วเหมือนน่าจะเป็นภาพวาดชาติอื่นเนาะคราวนี้มีใครอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมสำหรับภาพที่2มีไหมครับระหว่างนี้นักเรียนปลายทางให้ข้อมูลไปให้เหตุผลไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับภาพที่2ไม่มีแล้วเนาะมาดูภาพสุดท้ายบ้างภาพที่3ใครยกให้ภาพที่3บ้างเชิญครับใครอยากให้เหตุผลเชิญเลยหลายคนได้นะครับมันจะเป็นข้อมูลประกอบการทำนายเดี๋ยวพ่อหมอจะบอกว่ามันเป็นยังไงนะครับ
4: ในเรื่องของลวดลายค่ะมีลวดลายที่ละเอียดสวยชัดเจนค่ะแล้วก็ในเรื่องของสีที่โดดเด่นกว่าสีอื่นค่ะทำให้เรามองแล้วรู้สึกอยากค้นหาแล้วก็ดูสบายตาค
2: ่
4: ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าภาพที่3เนี่ยดูมีสีสันที่สดใสชัดเจนเนาะแล้วก็ดูสบายตาด้วยกับพื้นที่ว่างในผลงานที่มีค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ดูทันสมัยเนาะมาดูเพื่อนคนต่อไปกันบ้างเชิญครับ
6: ชอบรูปนี้พันกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆเช่นราหูอมจันทร์นะครับแล้วก็มีการเกี่ยวกล่าวถึงศาสนาหรือสัตว์ในสัตว์หิมพานต์ต่างๆครับแล้วก็มีโทนสีที่ดูแล้วเหมาะสมกับการที่นำมาใช้เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือเหตุการณ์ที่เป็นราหูอมจันทร์ครับ
2: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีการกล่าวถึงโทนสีอีกเหมือนกันนะครับเพื่อนบอกว่ามีการใช้โทนสีที่ดูเหมาะสมกับการวาดภาพที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีการวาดสัตว์ที่เป็นสัตว์หิมพานต์เข้าไปด้วยแล้วก็มีการเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับราหูอมจันทร์หรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับระบบสุริยะต่างๆนั่นเองนะครับคราวนี้ทั้ง3ภาพเนาะก็มีคนให้เหตุผลแล้วคราวนี้เรามาดูบ้างว่าคนที่เลือกแต่ละภาพเนี่ยน่าจะมีบุคลิกลักษณะหรือนิสัยเป็นยังไงนะครับมาเริ่มจากภาพแรกเลยนะครับภาพที่1เป็นภาพงานจิตรกรรมสมัยอยุธยานะครับที่วัดใหญ่สุวรรณารามวัดใหญ่สุวรรณารามอยู่ที่ไหนรู้มั้ยครับเพชรบุรีนะครับอยู่ที่เพชรบุรีคราวนี้บางคนอาจจะตั้งคําถามว่าเอ้าอยู่เพชรบุรีแล้วทําไมเป็นศิลปะอยุธยาการเรียกศิลปะเนี่ยเราจะเรียกตามรูปแบบอย่างเช่นรูปแบบการใช้สีแบบนี้คือการใช้สีแบบศิลปะอยุธยาไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะไปอยู่เพชรบุรีอยู่ราชบุรีอยู่สงขลาถ้าเป็นการใช้เทคนิคลักษณะนี้ใช้สีลักษณะนี้คือศิลป ของอยุธยานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูตามพื้นที่นะครับเพราะบางครั้งในแต่ละยุคสมัยเนี่ยศิลปะก็กระจายไปทั่วราชอาณาจักรเลยนะครับคราวนี้มาดูภาพแรกนะครับภาพแรกเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้ที่ชอบภาพนี้เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยแบบนักอนุรักษ์นิยมนะครับจะชอบของเก่าชอบการเก็บสะสมนะครับชอบการศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็มีการใช้ชีวิตที่ชอบอะไรแบบเดิมๆคือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วจะทำให้รู้สึกว่าชีวิตเหมือนมีอุปสรรคเนาะจะรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคมันเกิดความไม่เคยชินเกิดขึ้นแล้วก็คนกลุ่มนี้จะมีลักษณะที่รักธรรมชาตินะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่ครูบอกเลยคือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงซึ่งครูเองอยู่ในกลุ่มนี้ครูกลัวการเปลี่ยนแปลงมากเพราะรู้สึกว่าวิถีชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมนะอันนี้คือลักษณะนิสัยที่เราวิเคราะห์จากการเลือกภาพนะครับมันอาจจะไม่ได้ตรง 100% นะก็เป็นเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เป็นความบันเทิงในการศึกษาเนื้อหาไปนะครับมาดูภาพที่2กันบ้างภาพที่2สําหรับคนที่เลือกภาพนี้นะครับเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับโดยศิลปินชื่อว่าขรัวอินโขงขรัวอินโขงเนี่ยเป็นศิลปินคนแรกๆของไทยเลยนะครับซึ่งภาพนี้เป็นช่วงที่ตะวันตกเข้ามามีบทบาทในไทยพอดีเลยนะครับก็เลยทําให้รูปแบบความเป็นไทยเนี่ยได้มีการผสมผสานกับศิลปะตะวันตกก็จะมีคนที่เป็นภาพที่ศิลปินเนี่ยเขาเห็นว่ามาอยู่ในเมืองไทยเขาก็วาดลงไปเนาะเป็นคนที่แต่งตัวแบบตะวันตกมีอาคารบ้านเรือนแบบตะวันตกนะครับก็มีการวาดลงไปคนที่เลือกภาพนี้จะมีลักษณะเป็นคนที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมอยู่แต่ก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆได้ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับยอมที่จะเอาสิ่งใหม่มาปรับมาใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าหรือว่ากล้าเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาผสมผสานรวมกันเพื่อให้ตัวเองใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูภาพสุดท้ายกันภาพสุดท้ายนะครับภาพที่3ภาพนี้เป็นผลงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยนะครับผลงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยอะไรที่เรียกว่าร่วมสมัยร่วมสมัยคือมีการผสมผสานเทคนิคจากตะวันตกบ้างมีการผสมผสานรูปแบบวิธีการแบบตะวันตกมาใช้ในงานงานก็จะดูทันสมัยมากขึ้นนะครับสำหรับผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นะที่เป็นการเอางานลายไทยเนี่ยมาดัดแปลงจนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับจากการฝึกฝนของอาจารย์แล้วก็ประสบการณ์ที่อาจารย์สั่งสมมาแค่เรามองเราก็จะรู้แล้วว่าผลงานแบบเนี้ยเป็นของอาจารย์เฉลิมชัยแน่ๆนะครับคราวนี้มาดูลักษณะนิสัยกันบ้างลักษณะนิสัยของคนที่ชอบภาพนี้นะครับจะเป็นคนชอบความทันสมัยชอบความหรูหรารักอิสระนะครับจากคำตอบเพื่อนเพื่อนจะบอกว่ามันดูโล่งสบายกว่าใช่ไหมครับแสดงว่าเขาชอบการที่สบายอิสระนะครับไม่อึดอัดเกินไปแล้วก็เป็นคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงยอมรับน้อมรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็เป็นคนที่มีหัวคิดก้าวหน้าพัฒนาไปข้างหน้านะครับจากที่ทำนายมาจาก3ภาพที่พวกเราเลือกใครคิดว่าตรงบ้างยกมืออาจจะมีส่วนที่ตรงอยู่บ้างนะครับจากการเลือกภาพคราวนี้พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับศิลปะเนี่ยก็สำคัญกับการเลือกเหมือนกันนะครับคราวนี้มาสู่รายละเอียดเนื้อหาซึ่งเราจะย้อนไปเรียนกับทั้ง3ภาพนี้ทั้งหมดเลยมาดูว่ามีลักษณะเด่นอะไรบ้างในศิลปะไทยหรืองานจิตรกรรมไทยแต่ละยุคสมัยนะครับคราวนี้เมื่อพูดถึงงานจิตรกรรมไทยเราคิดว่าอะไรคือเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทย
7: ลวดลาย
2: ลวดลายใช่ไหมลวดลายไทยเนี่ยเคยเห็นที่งานศิลปะประเทศไหนหรือชาติไหนไหมไม่เคยเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยต่อให้เป็นของลาวก็มีรูปแบบที่ดัดแตกต่างไปจากเรานะครับหรือจะเป็นของเป็นเขมรก็มีความแตกต่างไปจากเราเหมือนกันนะครับคราวนี้รูปแบบของงานจิตรกรรมไทยเนี่ยจริงๆแล้วในพื้นที่ที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมันก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขอมเนี่ยเราก็รับอิทธิพลของเขามานะครับฝั่งทางพม่าเมียนมาเนี่ยเราก็วัดรับอิทธิพลของเขามาเหมือนกันอินเดียเราก็รับมานะครับมันทําให้เกิดการพัฒนาเกิดขึ้นเป็นรูปแบบงานศิลปะของเราเองแต่ว่าถ้าเรามองเราก็จะบอกได้เลยว่าเอกลักษณ์ของจิตรกรรมไทยของเราก็คือลายไทยนะครับคราวนี้เมื่อแบ่งตามยุคประวัติศาสตร์นะครับเราจะแบ่งออกตามยุคได้3ยุคใหญ่ๆด้วยกันที่เราจะเรียนรู้งานจิตรกรรมไทยนะครับคราวนี้เรามาดู สารตั้งต้นของงานจิตรกรรมไทยก่อนนะครับสิ่งที่ตั้งต้นความเป็นเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยเนี่ยเป็นภาพเขียนที่มีแบบอย่างเป็นของไทยก็คือมีลายไทยนั่นแหละเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นส่วนประกอบของลวดลายนะครับลายไทยมีลายอะไรบ้างที่เป็นลายสำคัญนะครับมีลายกระโหนกมีลายกระจังนะครับลายประจำยามลายเครือเถาคราวนี้ทุกลายได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติหมดเลยนะครับทุกลายในงานจิตรกรรมไทยเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างเช่นลายกระจังเนี่ยดัดแปลงมาจากตาที่อยู่ตรงต้นไผ่ตาที่อยู่ตรงต้นอ้อยวันนี้ลองกลับไปดูก็ได้นะครับบ้านใครมีอ้อยมีไผ่ไปดูมันจะมีตาอยู่มีลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับคนไทยก็เอามาดัดแปลงใส่ลวดลายเข้าไปนะครับอย่างลายเครือเถาเครือเถาคิดว่าเอามาจากอะไรเถาวัลย์เก่งมากนะครับเอามาจากเถาวัลย์ดัดแปลงลวดลายของเถาวัลย์นั่นเองก็จะมีลายกระหนกนะครับที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็มีลวดลายอื่นๆอีกเยอะแยะเลยกระหนกเปลวเนี่ยก็มีการทำลักษณะให้มีหางที่พริ้วนะครับอันนี้คือลายเทพพนมนะครับก็จะเห็นลายเนี่ยประดับอยู่ตามวัดวาอารามซึ่งลายเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการเอาแม่ลายหรือว่าลายกระหนกลายกระจังลายอะไรต่างๆเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วก็เกิดเป็นลายประยุกต์ลายใหม่มานะครับเกิดจากการเอาลายแม่ลายมาผสมผสานกันก็เกิดเป็นลวดลายใหม่ๆเนาะคราวนี้

0: ่อนสมัยอยุธยาอาจจะมีรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยมาแล้วก็ได้แต่ว่าทำไมเราถึงมาเริ่มที่สมัยสุโขทัยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่เหลือหลักฐานอะไรให้พวกเราได้ศึกษาเลยนะครับเราก็จะมาตั้งต้นศึกษากันที่สมัยสุโขทัยที่มีรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยเนี่ยเด่นชัดที่สุดนะครับมาเริ่มดูกันที่สมัยสุโขทัยสมัยแรกนะครับจากภาพนี้เห็นแล้วรู้สึกยังไงใครอยากตอบเห็นแล้วรู้สึกยังไงเชิญครับ
1: เห็นภาพแล้วรู้สึกถึงความเก่าแก่ค่ะแล้วก็อยากรู้ถึงประวัติศาสตร์ในช่วงยุคสุโขทัยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าดูเก่าแก่เนาะแล้วก็สะท้อนประวัติศาสตร์ของสุโขทัยบางอย่างปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเชิญครับ
2: รู้สึกมีความขลังค่ะแล้วก็อยากรู้เทคนิคที่วาดแล้วก็อยากรู้ว่าสมัยก่อนเขาใช้อะไรในการวาดรูปค่ะ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนบอกว่ารู้สึกขลังเนาะแล้วก็ทำให้อยากรู้ว่าเขาใช้เทคนิคอะไรวาดใช้อะไรแทนสีใช่ไหมครับมีใครอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมเอ่ยเชิญครับ
1: ใช้สีที่ดูจำกัดค่ะอาจจะเป็นโทนเดียวกันเช่นสีแดงสีน้ำตาลค่ะอาจจะหามาจากธรรมชาติค่ะ
0: โอเคเขาจะปรบมือให้เพื่อนหน่อยดีเพื่อนบอกว่าสีที่ใช้มันดูจำกัดจังเลยแสดงว่าอาจจะหาได้จากธรรมชาติเนาะหาได้จากง่ายๆหาง่ายๆแล้วก็เอามาใช้ในการวาดนะครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมครับเชิญครับ
1: รู้สึกนักค้นหาค่ะว่าอยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบและแต่ละภาพมันมีความเป็นมายังไงและทำไมถึงวาดภาพนี้คะ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคราวนี้ครูถามก่อนว่าจากภาพนี้เราคิดว่าคนที่เขาวาดเนี่ยลักษณะเหมือนคนไทยไหม
3: ไม
0: ่ดูไม่เหมือนเนาะภาพนี้ได้รับอิทธิพลจากอินเดียนะครับในยุคแรกนะครับในยุคแรกของศิลปะสุโขทัยเนี่ยได้รับอิทธิพลจากไหนบ้างขอมนะครับอินเดียแล้วก็ล้านนานะครับช่วงเชียงแสนช่วงอะไรแบบนั้นนะครับก็ได้รับอิทธิพลมาคราวนี้อย่างที่พวกเราคุยกันเลยว่าสีเนี่ยมันดูน้อยเนาะก็จะมีการใช้สีดำใช้สีแดงในการวาดภาพแล้วก็มีการตัดเส้นด้วยนะครับตัดเส้นที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็เนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับหรือว่าพระพุทธเจ้านั่นเองคราวนี้ที่ภาพมันมีมาให้เราดูแค่นี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผ่านช่วงเวลามาค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่การพัฒนาเรื่องเทคนิคของการผลิตสีเนี่ยมันไม่ได้ก้าวหน้ามากขนาดนั้นก็อาจจะทำให้ลบเลือนแล้วก็มีภัยพิบัติต่างๆมาก็ทำให้ภาพเนี่ยจางไปได้นะครับคราวนี้มาดูรายละเอียดกันบ้างภาพนี้นะครับเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดเจดีย์7แถวนะครับซึ่งเป็นคูหาเขาบอกว่าเป็นภาพที่อยู่ในคูหาของมนดบมนดบเนี่ยมีลักษณะเหมือนศาลาเนาะคูหาก็คือเป็นภาพที่อยู่ในห้องนึงของมนดบนั้นนะครับอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งภาพนี้เป็นการวาดภาพอดีตชาติของพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระพุทธเจ้าในภาพนี้ทั้งหมด28องค์รวมกับหมู่เทวดาแล้วก็หมู่กษัตริย์นะครับที่มาอยู่รวมกันในภาพซึ่งภาพนี้เนี่ยมีองค์ประกอบให้เราเห็นไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าผ่านช่วงเวลามาค่อนข้างยาวนานมาดูภาพต่อมากันบ้างภาพนี้แตกต่างจากภาพเมื่อสักครู่นะครับภาพนี้เนี่ยเป็นการแกะสลักลายเส้นซึ่งแกะสลักลงบนแผ่นหินนะครับเป็นเขาเรียกว่าใช้เทคนิคการจานจอจานสระอารอเรือโดยจะมีเหล็กปลายแหลมในการจานหรือการขูดเพื่อให้เกิดลวดลายขึ้นมานะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับโคชานิยชาดกก็คือชาดกเกี่ยวข้องกับอะไรนิทานที่เกี่ยวกับศาสนาอีกเหมือนกันนะครับแสดงว่าในยุคสุโขทัยเนี่ยศิลปะทั้งหมดเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นภาพที่เป็นภาพแกะสลักแผ่นหินนะครับที่อยู่บนเพดานผนังวัดสีชุ่มนะครับจังหวัดสุโขทัยนั่นเองต่อมาดูของสมัยอยุธยาบ้างคราวนี้ในสมัยอยุธยาเนี่ยจากที่เราเข้าใจจากการเรียนวิชาประวัติศาสตร์คือมันมีการค้าขายจากต่างชาติเข้ามาเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเริ่มจากมา

0: ูภาพนี้ก่อนภาพนี้รายละเอียดอาจจะไม่ได้เยอะนักคำถามจากภาพนี้ถามว่ามันมีความแตกต่างกับสมัยสุโขทัยยังไงโอ้ยกมือเร็วมากเชิญครับแตกต่างจากสมัยสุโขทัยเมื่อสักครู่ยังไง
1: มีการไม่กำหนดสีแล้วมีการใช้โทนสีที่มากขึ้นครับแล้วก็มีการเคลือบแผ่นทองครับ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่ามีโทนสีเยอะขึ้นเนาะแล้วก็สิ่งที่เห็นเพิ่มขึ้นมาก็คือมีการใช้แผ่นทองเข้าไปในตัวงานด้วยมีใครอยากเพิ่มเติมอีกไหมเชิญครับ
2: มีการเล่าเรื่องโดยที่ไม่สิ้นสุดค่ะเล่าเรื่อยๆจากด้านบนลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็มีการเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าจากภาพเนี้ยเราเห็นรายละเอียดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าการเล่าเรื่องเนี่ยจะมีหลายเรื่องมากแล้วเล่าได้แบบไม่สิ้นสุดเลยจากองค์ประกอบของภาพที่ดูจะแบ่งเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องเนาะเยอะมากเลยนะครับซึ่งในสมัยอยุธยานะครับก็เป็นช่วงที่เกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่19ถึง24นะครับเป็นเรื่องราวที่ยังคงเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่นะครับก็จะมีในเรื่องของชาดกนะครับไตรภูมิรวมถึงเทพชุมนุมนะครับมีการวาดภาพเป็นกลุ่มเทพชุมนุมขึ้นมาด้วยซึ่งภาพเขียนในช่วงนี้เนี่ยจะเริ่มมีเทคนิคที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติด้วยนะครับมาดูต่อนะครับภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กรุพระปรางวัดราชบูรณะสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับในสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยจะเป็นการใช้สีที่เพิ่มมากขึ้นจากสุโขทัยแล้วก็จะมีการใช้เทคนิคทองคำเปลวหรือการปิดทองเนี่ยเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับคราวนี้ถามว่าผนังกรุพระปรางคือส่วนไหนมีใครรู้ไหมครับผนังกรุพระปรางคือส่วนไหนทุกคนรู้จักพระปรางไหมพระปรางคือเหมือนเจดีย์องค์นึงเนาะแต่กรุหลังนี้เนี่ยกรุห้องนี้เป็นห้องจริงๆแล้วห้องเนี่ยแคบมากนะนักเรียนครูเคยลงไปห้องแคบมากแคบเท่าโต๊ะเราที่เรานั่งกัน4คนนี่แหละในห้องนั้นเป็นห้องที่ถูกขุดลงไปใต้ดินนะครับแล้วก็เป็นห้องสำหรับการเก็บสิ่งของที่ทำถวายพระมหากษัตริย์ที่สวยแล้วนะครับก็จะมีการวางของที่เป็นเครื่องทองซึ่งอยุธยาเราร่ำรวยมากเราใช้ทองคำจริงไปเก็บไว้ในกรุนั้นแล้วก็ผนังของกรุก็มีการเขียนลวดลายแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะครับมีทั้ง4ด้านแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่องทองที่เหลือนะที่เหลือจากการโดนขโมยเนี่ยได้เอาไปเก็บแสดงจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาใครไปอยุธยาแนะนำว่าให้ไปดูนะครับอลังการมากนะอันนี้คือภาพที่วาดอยู่ในกรุนั้นที่เจาะลึกลงไปใต้ดินนะครับก็มีลักษณะของความเป็นอยุธยาที่ชัดเจนมากเฉดสีละเอียดขึ้นแล้วก็มีการเริ่มใช้ทองคำเปลวไปด้วยนะครับคราวนี้มาดูต่อมานะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับถามว่าความเปลี่ยนแปลงนี้เราเห็นอะไรชัดเจนที่สุด
3: ส
0: ีเยอะขึ้นคิดว่าสีมาจากไหนมาจากต่างชาตินะครับที่ครูบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงกับศิลปะอยุธยาเยอะมากเพราะว่ามีการติดต่อค้าขายกันใช่ไหมสิ่งที่เราค้าขายนอกจากจะเป็นพวกเสื้อผ้าพวกอาหารสัตว์ที่เราส่งไปพวกสัตว์ป่าที่เราส่งไปเนื้อสัตว์ที่เราส่งไปแล้วเนี่ยสมุนไพรที่เราส่งไปก็มีการติดต่อค้าขายเกี่ยวกับการใช้สีด้วยนะครับนอกจากสีในการพิมพ์ผ้าแล้วก็มีการนำสีเนี่ยมาใช้ในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงนี้ก็จะมีสีที่มากขึ้นนะครับมีการเริ่มใช้สีเขียวหรือว่าสีครามขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการปิดทองที่เยอะมากขึ้นกว่าสมัยอยุธยาตอนต้นนั่นเองนะครับก็เป็นผลมาจากการมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาตินะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังอันนี้นะครับเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่ตำหนักสมเด็จพุทธโคสาจารย์นะครับวัดพุทธไทยสวรรค์ก็เป็นศิลปะที่เป็นสมัยอยุธยาตอนกลางนะครับเราจะเห็นรายละเอียดที่เยอะขึ้นมีการใช้ทองคำที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เฉดสีก็มากขึ้นด้วยต่อมาภาพนี้นะครับเป็นภาพงานจิตรกรรมฝาผนังที่วัดชัยทิศนะครับเป็นสมัยอยุธยาตอนกลางเช่นกันเราจะเห็นรายละเอียดที่ชัดขึ้นเนาะเพราะว่ามันมี

0: การพัฒนาเรื่องเทคนิคของการลงสีเข้าไปต่อมาอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยในสมัยอยุธยาเลยก็คือการทำลายรถน้ำนะครับลายรถน้ำเนี่ยคือการติดทองคำเปลวเข้าไปนะครับแล้วก็มีการถมพื้นดำมีการใช้ยางรักในการทำเทคนิคต่างๆนะครับซึ่งในยุคนี้เนี่ยในยุคสุโขทัยในยุคอยุธยาเนี่ยเป็นยุคที่ศิลปะไทยเนี่ยมีความเจริญเยอะมากนะครับแล้วก็ถือว่างานจิตรกรรมไทยเนี่ยเจริญมากที่สุดเลยมีการใช้ลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับมาใช้ในส่วนต่างๆมีลักษณะของลวดลายที่อิสระพลิ้วไหวนะครับแล้วก็มีความละเอียดมีความประณีตอันนี้ถ้าเราสังเกตจากภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็เห็นได้เลยว่ารายละเอียดชัดขึ้นคมขึ้นนะครับจากภาพที่เราเห็นมาภาพก่อนหน้านี้ก็ทำให้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาการของงานจิตรกรรมไทยเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งภาพจิตรกรรมที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพจิตรกรรมรถน้ำนะครับงานลายรถน้ำตู้พระธรรมที่อยู่บนฝาตู้รู้จักตู้พระธรรมไหมตู้พระธรรมคือตู้ที่ไว้เก็บคำสอนนะครับเก็บหนังสือใบลานอะไรต่างๆเนี่ยก็เขาก็เขียนลายเนี้ยลงบนฝาตู้นะครับแล้วก็ปิดทองคำเปลวเข้าไปหลังจากนั้นก็ใช้น้ำล้างทองที่ไม่ได้ติดกับกาวก็จะหลุดออกก็เกิดเป็นลวดลายตามที่เขียนนะคร่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตู้พระธรรมที่วัดเซิงหวายนะครับซึ่งเป็นตู้พระธรรมที่โด่งดังมากแล้วก็มีความสวยมากที่สุดเลยคราวนี้2ผ่านไป2สมัยแล้วมาดูสมัยต่อมานะครับคือสมัยรัตนโกสินทร์คราวนี้เราจะเห็นความก้าวหน้าเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นจากการรับอิทธิพลเข้ามานะครับถามเหมือนเดิมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
1: สี
0: เป็นยังไง
1: มีสีคมชัดมากขึ้น
0: มีความคมชัดมากขึ้นหนูว่าไงลูกมีการลงสีสดจัดกว่าเดิมเข้มกว่าเดิมนะครับเราจะเห็นว่าความคมชัดของลวดลายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างแรกเลยที่มีอิทธิพลคืออุปกรณ์เนาะมันได้รับการพัฒนามากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับช่วงต้นเนี่ยงานจะมีความคล้ายอยุธยาอยู่แต่สีสดกว่าเข้มกว่านะครับเลยทำให้ตัวละครหรือองค์ประกอบที่อยู่ด้านในภาพเนี่ยมีความโดดขึ้นมาจากพื้นหลังค่อนข้างชัดเจนเป็นจุดเด่นนะครับซึ่งภาพนี้นะครับเขาเรียกว่าภาพเทพชุมนุมเทพชุมนุมคือการวาดเทวดาเหมือนเทวดามาประชุมกันนะครับแบบนั้นก็เป็นการวาดภาพเทพชุมนุมอยู่ที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นะครับต่อมานะครับอันนี้สังเกตเห็นอะไรลายเส้นเป็นยังไงครับ
1: ลายชุดสาธารณะเป็นลายนี่เป็นลายเหมือนพระจ่าปราบญี่ปุ่นจีน
0: ดูมีลายจีนเพื่อนบอกว่าดูมีลายจีนหนูเห็นลายจีนตรงไหนที่หลังคาเนาะดูมีหลังคาจีนเกิดขึ้นแสดงว่าในช่วงนี้จีนเริ่มเข้ามายังเข้ามาแล้วในการวาดภาพในสมัยก่อนเนี่ยเขาชอบมีอะไรเข้ามาเขาก็จะเอามาวาดก็เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรู้จักไหมวัดอะไรรู้จักไหมครับวัดโพนะครับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามภาพนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะครับเราสังเกตไหมว่าภาพมันไม่แบนแล้วมันเหมือนเราได้มองมาจากข้างบนเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินแล้วมองลงมาในเมืองรู้สึกไหมครับอันนี้เป็นเทคนิคที่เข้ามาในช่วงนั้นนะครับเขาเรียกว่าการวาดภาพแบบทัศนียภาพทัศนียภาพคือมีมิติมากขึ้นเห็นความลึกความนูนเห็นองค์ประกอบต่างๆละเอียดขึ้นแล้วก็มีการเริ่มใช้แสงเงาเข้ามาในภาพด้วยนะครับซึ่งภาพนี้อย่างที่เพื่อนบอกเลยว่ามีความเป็นจีนเข้ามาแล้วนะครับจากอาคารสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ในภาพซึ่งวัดพระเชตุพนเนี่ยหรือว่าวัดโพเนี่ยเป็นวัดที่มีความเป็นไทยผสมกับจีนอยู่เยอะมากถ้าใครได้ไปเที่ยวนะครับลองไปสังเกตดูตั้งแต่งานประติมากรรมนะครับการตกแต่งหรือประดับสถาปัตยกรรมอย่างเช่นเจดีย์อะไรต่างๆก็จะมีเครื่องถ้วยจีนนะครับมาประดับตกแต่งอยู่ก็เป็นวัดที่ผ ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับจีนไว้ด้วยกันนะครับต่อมาคราวนี้มาถึงศิลปินคนเดิมที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือขรัวอินโข่งนะครับขรัวอินโข่งแต่ภาพนี้เป็นภาพที่วัดบรมนิวาสนะครับเป็นภาพที่วาดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่4ภาพเขียนเราเห็นไหมว่ามีอะไรหายไปความเป็นไทยหายไปลายไทยหายไปนะครับเพราะว่าขรัวอินโข่งเนี่ยเขาเอาวิธีการเขียนภาพแบบชาวตะวันตกมาเขียนรวมถึงยังถ่ายทอดวิถีชีวิตถ่ายทอดการแต่งกายและอาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเข้าไปด้วยก็เลยทำให้เราเนี่ยได้เห็นรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาในช่วงยุคนี้นะครับซึ่งมีการวาดภาพโดยใช้หลักทัศนียภาพเหมือนเดิมก็คือการวาดแบบเห็นลักษณะระยะใกล้ไกลมีความเป็นสามมิตินั่นเองนะครับต่อมาเป็นผลงานของขรัวอินโข่งอีกเช่นกันนะครับนักเรียนสังเกตไหมว่าผลงานจะมีความเป็นอันนี้อีกภาพหนึ่งเหมือนกันที่เป็นผลงานของขรัวอินโข่งนะครับจริงๆแล้วที่วัดบรมนิวาสเนี่ยทั้งโบสถ์เลยเป็นภาพในลักษณะแบบเนี้ยอันนี้น่าจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอะไรบ้าง
1: การค้าขาย
0: เนาะมีเรือสำเภาจีนนะครับมีชาวตะวันตกที่อยู่ตามท่าเรืออยู่ในเรือต่างๆเราสังเกตเห็นการแต่งตัวคล้ายๆยุควิกตอเรียนไหมจำได้ไหมเห็นไหมครับก็จะมีปรากฏอยู่หมดเลยแสดงว่าเรารับอิทธิพลมาอย่างชัดเจนมากๆก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ประเทศไทยเนี่ยดูเป็นประเทศที่ศิวิไลขึ้นมีการพัฒนาก้าวทันตะวันตกมากขึ้นด้วยนะครับคราวนี้มาถึงงานจิตรกรรมไทยแบบที่เราเห็นกันคุ้นตาในสมัยนี้ก็คือจิตรกรรมไทยที่เรียกว่าร่วมสมัยนะครับแบบนี้จะเรียกว่าร่วมสมัยผ่านอะไรบ้างผ่านการผสมผสานแนวคิดรูปแบบจากตะวันตกสะท้อนสังคมแล้วก็บางส่วนอาจจะเกิดจากความประทับใจหรือความชื่นชอบของศิลปินโดยเฉพาะมาถ่ายทอดลงบนงานที่ออกมาเป็นรูปแบบใหม่นะครับเราก็จะเห็นว่ามีการใช้เทคนิคที่หลากหลายมีแสงเงาที่มีความสมจริงซึ่งถามว่าถ้าเราย้อนกลับไปใช้สีแบบอยุธยาภาพจะดูสดใสและหลากหลายแบบนี้ไหมครับไม่หลากหลายเราก็จะมีสีครามสีแดงสีดำสีขาวแบบนั้นเนาะอันนี้เป็นการปรับประยุกต์ใช้กับเทคนิคของทางตะวันตกนะครับก็เลยทำให้ภาพเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นซึ่งภาพนี้มีชื่อภาพว่าพระพุทธเจ้าประทานความสุขนะครับก็คือผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์นั่นเองอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าโทนสีมันสวยงามดูน่าสนใจมากๆดูเป็นสมัยใหม่ดูเป็นความทันสมัยมากๆอันนี้ภาพพระอินทร์ณดาวดึงส์นะครับก็เห็นพระอินทร์ที่ขี่ช้างมานะครับช้างที่เป็นสัตว์หิมพานต์มีดอกบัวรูปแบบของดอกบัวก็แตกต่างไปจากของขรัวอินโข่งด้วยใช่ไหมครับอันนี้ทำให้เห็นว่าศิลปินหนึ่งคนก็มีแนวทางในการพัฒนาลวดลายของตัวเองเพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความหลากหลายนะครับแต่คนไทยก็ยังคงรูปแบบของแม่ลายไทยไว้ได้ชัดเจนให้พวกเราได้ศึกษาจากต้นกำเนิดและมาแบ่งมาดัดแปลงเป็นเอกลักษณ์ของตัวพวกเราเองได้อยู่นะครับซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ถูกพูดถึงในวงการจิตรกรรมไทยค่อนข้างเยอะเพราะอาจารย์เนี่ยใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็ในการฝึกฝนจิตรกรรมไทยค่อนข้างนานจนมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ไม่มีใครเหมือนต่อให้มีภาพลักษณะแบบนี้มาอีก10ภาพพวกเราก็จะบอกได้ว่าเป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับคราวนี้มาถึงคำถามชวนคิดมาดูว่าเราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงความเชื่อมโยงของงานทัศนศิลป์ไทยทั้ง3สมัยดีหรือเปล่านะครับคำถามคือจากภาพนี้นะครับทุกคนจดจำรายละเอียดให้ดีก่อนจากภาพนี้ที่เราเห็นตอนนี้เป็นงานจิตรกรรมแบบใดเพราะอะไรข้อกอไก่จิตรกรรมไทยประเพณีข้อขอไข่จิตรกรรมไทยร่วมสมัยใครคิดว่ากอไก่ยกมือใครคิดว่าขอไข่ยกมื ขอเหตุผลหน่อยสิพ่ออะไรถึงตอบข้อขอไข่เชิญยืนตอบได้เลยครับ
2: เพราะมีการใช้สีที่

0: ากขึ้นค่ะแล้วก็มีการร่วมสมัยของสีลวดลายแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำซากค่ะ
1: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะมีมุมมองไปทิศทางไหนแต่ครูคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะครับ
2: ในส่วนของสีเหมือนเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าสีมีความโดดเด่นแล้วก็ไปในโทนเดียวกันแต่ก็ยังมีสีที่ตัดออกมาให้ดูให้ผลงานดูไม่เรียบจนเกินไปค่ะแล้วก็ในเรื่องของลวดลายที่ชัดเจนลวดลายที่ดูผิวไหวสวยเหมือนของไทยค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับภาพนี้นะครับเป็นงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยนั่นเองนะครับเป็นแบบร่วมสมัยจากอะไรบ้าง 1. การใช้ลักษณะของเทคนิคในการลงสีนะครับก็มีการใช้เทคนิคที่หลากหลายซึ่งแตกต่างจากงานจิตรกรรมไทยประเพณีเนาะที่มีการวาดภาพที่ใช้สีที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับก็ใช้สีเอกรงค่อนข้างเป็นส่วนใหญ่ของภาพภาพนี้จะสะท้อนแนวคิดของศิลปินแล้วก็สะท้อนสังคมได้ด้วยนะครับสะท้อนแนวคิดของศิลปินคือใส่ความเป็นตัวตนของศิลปินเข้าไปผ่านการฝึกฝนของศิลปินนะครับผ่านการเรียนรู้แล้วก็ผ่านมุมมองที่ศิลปินเนี่ยต้องการจะถ่ายทอดให้พวกเราได้รับรู้นั่นเองก็เป็นรูปแบบนึงของงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยนะครับคราวนี้มาถึงตัวผลงานของเราบ้างคราวนี้เป็นส่วนสำคัญแล้วนอกจากจิตรกรรมไทยนะครับที่ทุกคนตั้งใจฟังนะนอกจากจิตรกรรมไทยที่มีรูปแบบชัดเจนที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่เราไปเอาแรงบันดาลใจจากอะไรมาได้อีกบ้างที่มีความเป็นท้องถิ่นอยู่ก็ได้มีลวดลายของความเป็นท้องถิ่นนะครับมีลวดลายของความเป็นไทยอยู่จากอะไรได้อีกบ้างครับอะไรนะลูกจากวัฒนธรรมประเพณีนะครับก็เอามาเล่าได้นอกเหนือจากภาพจิตรกรรมฝาผนังหนูอาจจะไปเอาภาพที่อยู่บนองค์มังกรมาก็ได้จากวิถีชีวิตจากนิทานพื้นบ้านก็ได้จากการละเล่นไทยเอามาวาดก็ได้จากประเพณีหรือบางคนอยากจะได้สีอยากจะได้ลวดลายอาจจะไปดูจากเครื่องถ้วยเบญจรงค์ว่ามีลักษณะยังไงชามตาไก่ชามตาไก่เนี่ยมีต้นแบบมาจากจีนเหมือนกันนะมีอายุร่วม100ปีแล้วจากจีนแต่มามีชัดเจนแล้วก็โด่งดังขึ้นในไทยเนี่ยช่วงปี2500นะครับก็แสดงว่ามีอายุประมาณ69ปีเนาะปีนี้ก็เข้าปีที่69นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดอื่นๆที่เราไปศึกษาเพิ่มเติมได้อาจจะไปเอาลวดลายของเรือกอและมาเป็นแรงบันดาลใจก็ได้ก็เป็นการผสมผสานศิลปะของไทยจีนแล้วก็มาลายูนะครับคราวนี้ เราจะเอาศิลปะไทยกับศิลปะท้องถิ่นมารวมเป็นผลงานผสมผสานผสมศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยนะครับผสมศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยก็คือผสมผสานทั้งศิลปะไทยแล้วก็ท้องถิ่นรวมกันนะครับซึ่งอันนี้ผลงานของเราจะใช้เทคนิคสีโปสเตอร์เหมือนเดิมเลยนะครับใช้เทคนิคสีโปสเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็ยังคงรูปแบบของการวาดแบบกรอบข้อความเหมือนเดิมนะครับก็คือให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานโดยการออกแบบกรอบข้อความใช้ศิลปะไทยแล้วก็ศิลปะท้องถิ่นเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการออกแบบแล้วก็ใช้เทคนิคสีโปสเตอร์นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คืออุปกรณ์ชุดเดิมทั้งหมดเลยคราวนี้มาดูตัวอย่างผลงานกันบ้างนะครับตัวอย่างผลงานชิ้นนี้มีอะไรบ้างตัวนี้ชื่อตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรครับจำได้ไหมเป็นสัตว์หิมพานต์คือตัวเหราตัวเหรานะครับแต่เป็นเหราแบบศิลปะท้องถิ่นนะคราวนี้ก็มีการนำเสนอผ่านผีตาโขนเนาะที่เป็นลวดลายบนหน้ากากแบบศิลปะทางอีสานนะครับแล้วก็มีการใส่ประเพณีลงไปเล็กน้อยมีลอยกระทงนะครับมีโคมยี่เปงมีการใส่สถาปัตยกรรมไทยเข้าไปทั้งเจดีย์แล้วก็เหมือนเป็นศาลาในวัดเนาะแล้วก็มีอีกรูปแบบนึงที่สำคัญเขาก็เล่าเรื่องราวผ่านนาฏศิลป์ไทยแล้วก็ผ่านวรรณกรรมหรือว่าวรรณคดีก็คือนางมโนรานั่นเองนะครับอันนี้นอกจากที่เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันแล้วยังมีการเอาลวดลายคลื่น มาใส่ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่พวกเราชอบทำกันก็คือจากครั้งที่แล้วเราไปศึกษาเพิ่มเติมมาเนาะทำให้ได้รูปแบบของงานที่หลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นครั้งนี้ขอให้ทำเหมือนเดิมเลยคือไปศึกษาเพิ่มเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้รูปแบบงานที่หลากหลายแล้วก็เอามาประยุกต์ลงไปคราวนี้จากครั้งที่แล้วประสบการณ์ที่เราได้กันอย่างนึงคือเราเหลือพื้นที่ในการเขียนอักษรน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้อยากให้ทุกคนวางแผนให้ดีจะเอาอะไรไว้ซ้ายจะเอาอะไรไว้ขวาจะเอาอะไรไว้บนล่างนะครับหรือว่าจะหยิบเอาลวดลายอะไรมาจัดวางตรงไหนหรือเราจะเลือกใช้สีแบบเพื่อนครั้งที่แล้วเพื่อนแบ่งโซนเลยฝั่งนี้เป็นโทนเย็นฝั่งนี้เป็นโทนร้อนแบ่งฤดูกาลแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งครั้งนี้เราจะใช้ความเป็นไทยล้วนๆเลยถ้าจะมีผสมผสานมาก็อาจจะถ่ายทอดผ่านศิลปะไทยที่รับอิทธิพลจากจีนมาบ้างจากอินเดียมาบ้างหรือว่าจะเป็นเรือกอแล้ที่รับอิทธิพลจีนกับมาลายูมาบ้างแบบนี้นิดหน่อยได้นะครับแต่เราน่าจะไม่เห็นเสาโรมันในงานนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นให้งานชิ้นนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับสำหรับเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งหน้าทุกคนจะมีภาพร่างที่เสร็จสมบูรณ์มาแล้วแสดงว่าในครั้งถัดไปเราต้องเตรียมสีและอุปกรณ์มาใช้ในการลงสีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปศึกษาเพิ่มเติมซะนะครับว่าเราจะเอาอะไรมาใส่ในตัวผลงานของเราบ้างนะครับแล้วก็พยายามไปศึกษาค้นคว้าให้หลากหลายเนาะคราวนี้บทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องผสมศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยเนาะก็จริงๆแล้วพวกเราได้ไปผสมมาจากบ้านแล้วเนาะจากการไปเลือกเอาศิลปะไทยแล้วก็ศิลปะท้องถิ่นมาคราวนี้วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างเชิญครับเชิญครับเพื่อนอยากตอบเชิญครับวันนี้เราเรียนรู้อะไรไปบ้าง
2: เรื่องของเทคนิคที่สมัยก่อนใช้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยค่ะแล้วก็โทนสีต่างๆที่เรามีเพิ่มมาเรื่อยๆเราได้รู้ว่าตั้งสมัยก่อนไม่ได้มีสีใช้หลากหลายค่ะ
1: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมไทยเนาะแล้วเราก็ได้เห็นว่าสีที่เลือกใช้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจะด้วยการพัฒนาเทคนิคของคนไทยเองด้วยแล้วก็การรับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามาด้วยก็ทำให้มีรูปแบบของงานศิลปะไทยที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้นจนปัจจุบันเนาะก็มีรูปแบบที่หลากหลายออกไปแต่ก็ยังคงความเป็นไทยที่ชัดเจนอยู่อ่ะมีใครอยากจะนำเสนอความรู้ในส่วนอื่นที่เราได้จากวันนี้อีกไหมเชิญครับ
0: มีการเล่าเรื่องได้รู้ว่าการวาดภาพไม่ได้มีแค่วาดอย่างเดียวมีการวาดแล้วก็เล่าเรื่องว่าในขณะนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีการผสมประสานว่าไม่ได้มีแค่ลายไทยลายเดียวอาจจะมีการหยิบลายจากลายอย่างอื่นเช่นลายจีนจากชาวตะวันตกแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเยอะมากๆค่ะ
1: โอเคครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนกำลังสื่อสารกับเราว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความเป็นไทยอย่างเดียวเนาะบางทีเราจะก้าวหน้าได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความรู้หรือข้อมูลจากคนอื่นๆในการพัฒนางานของตัวเองด้วยเหมือนกันซึ่งรูปแบบของการพัฒนางานจิตรกรรมไทยเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนางานให้พวกเราเห็นนะครับเพราะว่าจิตรกรไทยหรือว่าศิลปินไทยเนี่ยไม่ได้อยู่กับความเป็นไทยเพียงอย่างเดียวแต่ไปศึกษาเทคนิควิธีการของต่างชาติของตะวันตกของจีนแล้วก็เอามาปรับมาประยุกต์รวมกับศิลปะไทยของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงความเป็นไทยไว้อันนี้เป็นข้อดีแล้วก็เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยทำไว้เป็นแบบอย่างให้พวกเราดีมากแล้วก็คือนอกเหนือจากที่เราจะสร้างสรรค์งานของตัวเองอย่าลืมเดินไปดูงานของคนอื่นอย่าลืมไปหาแรงบันดาลใจไปหาเทคนิคจากคนอื่นมาใช้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนางานของตัวเองด้วยนะครับซึ่งความรู้ทั้งหมดที่เราได้วันนี้เนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของพวกเราต่อเพื่อให้ได้ผลงานผสมศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยที่สมบูรณ์ทั้งการเอาศิลปะไทยมาจับวางแล้วก็เอาศิลปะท้องถิ่นมาจับวางไว้ในชิ้นเดียวกันนะครับซึ่งในครั้งหน้านะครับเมื่อเราได้ภาพร่างเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็จะเตรียมในส่วนของใบความรู้ที่2นะครับเรื่อง ศึกษา

0: ศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยแล้วก็ใบความรู้ที่6เรื่องผสมศาสตร์ศิลป์ถิ่นไทยซึ่งในใบงานเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าความคืบหน้างานจะต้องไปถึงไหนรูปแบบการประเมินให้คะแนนในส่วนไหนยังไงบ้างนะครับก็ให้ไปเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ด้วยในส่วนของใบความรู้เนี่ยก็เป็นข้อมูลสำหรับเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองนะครับคราวนี้อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการสร้างสรรค์ครั้งหน้าก็จะมีในส่วนที่สำคัญมากๆคือส่วนของสีเนาะเพราะว่าเราได้ร่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เตรียมสีเตรียมกระดาษกาวมาสำหรับกั้นพื้นที่ของงานเทคนิคยังคงใช้เทคนิคสีโปสเตอร์เหมือนเดิมก็หวังว่าจะมีความคุ้นเคยแล้วก็ความเคยชินกับการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้นนะครับหวังว่าพวกเราทุกคนจะได้กลับไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ครั้งหน้าจะได้เห็นผลงานที่น่าสนใจและเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจเป็นแนวคิดเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดผลงานให้กันและกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ทำความรู้จักกับงานจิตรกรรมไทยตั้งแต่สุโขทัยนะครับที่ได้รับอิทธิพลจากขอมนะครับจากอินเดียนะครับแล้วก็มาส่งต่อมาที่อยุธยานะครับที่ได้รับอิทธิพลจากจีนเพิ่มเข้ามามีเฉดสีมากขึ้นมีการใช้ทองคำเปลวเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อมาที่ของยุครัตนโกสินทร์ที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกชัดมากมีเฉดสีที่มากขึ้นมีการสร้างงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถเอาไปปรับใช้กับผลงานของเราได้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอชื่นชมทุกคนที่ทุกคนกล้าที่จะให้แนวคิดของตัวเองกล้าที่จะให้ข้อคิดเห็นของตัวเองนะครับทุกคนตอบคำถามแล้วก็มีส่วนร่วมในการเรียนได้ดีมากเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนปลายทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับจิตรกรรมไทยไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะก็ประกอบไปด้วยสีสันความสียังบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับเรื่องราวของสีไทยค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในสไตล์แบบไทยๆวันนี้ค่ะพิ้นจะขออาสาพาทุกคนไปหาความพิเศษของสีไทยกันค่ะคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

สีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่คู่กับคนไทยนั่นแหละครับถ้าเอาในด้านของงานศิลปะด้านการย้อมการทาเราก็เจอมาตั้งแต่ทวารวดีจนถึงสุโขทัยแล้วก็มาในช่วงวิทยาต้นในช่วงยากลางยาปลายนี่จะค่อนข้างจะมีหลักฐานเหลืออยู่อย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณรามเพชรบุรีที่พระตำหนักพุทธโฆสาจารย์ที่อยุธยาสีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติหนึ่งก็มีดินแดงที่พบในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ได้เราสามารถปลูกครามแล้วก็สกัดสีเป็นสีน้ำเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสีไทยเราก็คือเรื่องการผสมสีให้เกิดเฉดสีต่างๆแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่นเอาชาติมาผสมขาวเราก็เรียกว่าหงชาติเอาเสนมาผสมขาวก็เรียกว่าหงเสนคนโบราณเขาจะเอาฝุ่นขาวนี่มาผสมกับน้ำมันตานีที่เคี่ยวจนเหนียวเนี่ยมาทาหน้าคนแสดงแล้วเขาก็จะใช้กระดาษชาติลิ้นจี่ซึ่งมาจากแมลงโคชินิลเนี่ยมาเม้มให้ปากเป็นสีแดงชมพูและเรือทาแก้มด้วยแล้วเขม่าต่างๆเนี่ยเขาจะมาเอามาทาคิ้วทาตาสีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อนทั้งหมดนะครับ

0: ถึงสีไทยนะคะสิ่งแรกที่พิงค์จะนึกถึงคงเป็นเรื่องของการย้อมสีค่ะและตอนนี้นะคะพิงค์พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่มาของสีครามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พิมพ์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่อพิมพ์นะคะวันนี้เนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีธรรมชาติค่ะที่นำมาย้อมที่สกลนี่มันมีเรื่องของสีครามเยอะมากเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะสีครามนี่เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเลยคือครามนี่เป็นสีธรรมชาติที่เกาะติดทนนานกว่าทุกสีความเป็นมาของครามนี่อยู่ได้เป็นถึงพันปีเป็นสีกรณีพิเศษมาจากธรรมชาติช่วงนี้ก็ปลูกครามอยู่แต่ว่ามันไม่ต้นมันจะไม่สูงอยากดูใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ไปดูกันอันนี้เพิ่งปลูกระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3เดือนต้นเขาจะสูงประมาณ2เมตร
0: ต้นครามนี่ปลูกยากไหมคะ
2: ลงแปลงเลยและผ้ายางคลุมเป็นแปลงยาวต้นครามนี้ปลูก3เดือนปุ๊บต้นสูงแล้วก็ตัดแต่เช้าก่อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นเอาไปแช่หมักค่อยทำเนื้อคามถึงไปผสมกับน้ำด่างที่เผาย้อมหม้อคามได้ถ้าไม่มีต้นคามก็คือไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำด่างส่วนผสมก็คือไม่ได
0: ้มีต้นอื่นอีกไหมคะคุณ
2: ต้นอื่นแม่จะย้อมเปลือกไม้ผสมผสาน1มีต้นว่า2ต้นมะม่วงหรือต้นสะดูต้นประดู่มีเยอะ
0: ส่วนมากก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้
2: สีน้ำตาลมาจากเปลือกไม้หลายๆชนิดต้นต่อไปคือต้นว่านะคะเขาจะให้สีเป็นสีน้ำตาลถากเอาเปลือกมันไปย้อมร้อนเปลือกไม้ก็ต้องตอนเช้าๆเนี่ยเขาถึงจะให้ยางถ้าฝนตกมันไม่ได้นะยางไม่ออกไปย้อมก็ไม่ได้สีนี่ไงอันนี้คือเปลือกว่าถ้าเราไม่อยากได้สีน้ำตาลเอาไปลงโคนตมขยำลงไปแล้วจะได้สีเทายังมีอีกเปลือกมะม่วงต้นมะม่วงนี้เขาจะให้สีเหลืองสีเหลืองสวยเลย

0: เลยล่ะโอเคต้นประดู่นี่มันอยู่ข้างในสวนแม่ว่าแต่แม่ถางมาไว้เรียบร้อยแล้วต้มแล้ว
1: โอเคนะคะ
2: งั้นเดี๋ยวไปย้อมกันดีกว่าค่ะคุณแม่
0: ค่ะค่ะ

0: เขาจะมาเรียนย้อมเปลือกไม้
1: สวัสดีค่ะ
2: ผมมะม่วงสายมะม่วงอันนี้เพศเดียวกันสีน้ำตาลเพศเดียวกันได
3: ้อ้าวคนๆเข้า
1: อันนี้คือเป็นกระดูกใช่ไหมคะ
2: ครับอันนี้กระดูกนะครับนี่เราก็มาต้มนะครับเราก็เคี่ยวไปสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับตักน้ำเนี่ยเอาลูกเรียบร้อยแล้วเอาผ้าจุ่มบีบคั้นแล้วก
1: ็ยิ่งย้อมหลายๆรอบก็คือสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: สีเข้มอยู่ที่นี่แล้วตายตัวแล้วแต่การจะเข้มขึ้นและสมูทขึ้นจะต้องอยู่ที่น้ำปูนนี่นะครับ
1: ต้องแช่นานไหมคะ
2: ประมาณสัก10นาทีสีมันก็จะเข้มขึ้น
1: มันก็ต่อเนื่องกันมากขึ้น
2: ครับย้อมมะม่วงดูมั้ยครับ
1: ค่ะหนูจุ่มเข้าไปเลยนะ
2: ครับผมไม่เป็นไร
1: รอ
2: แค่นี้ก็พอครับปิดนี่คือเปลือกมะม่วงนะครับ
1: สีแบบนี้ค่ะมะม่วงที่ผสมกับสีฟ้าครามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีของต้นกระดูกค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการย้อมร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการย้อมเย็นกันค่ะนั่นก็คือการย้อมครามนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพิงไปหาคุณแม่ต่อขอบคุณนะคะ

0: เมื่อกี้พิงไปเรียนเรื่องย้อมร้อนมาแล้ว
1: อ
0: ันนี้อยากมาให้คุณแม่สอนเรื่องย้อมเย็น
1: ได้เลย
0: แล้วทำไมต้องมีหลายๆใบด้วยคะคุณแม
1: ่ย้อมครามคือย้อมครั้งเดียวเราจะไม่ได้สีตามต้องการสีอาจจะอ่อนเราต้องการสีเข้มเราจะต้องลงหม้อใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้ต่อต่ออ้าวทีนี้เอาลงเลยเอาลงในหม้อคนละใบลูกเอาลงใบนี้จุ่มลงไปเลยบีบอย่าคนก้นหม้อบิดน้ำออกบิดแล้วเราต้องขี้ออกมาให้มันโดนอากาศอย่างนี้
0: สมมติว่าสีนี้เราโอเคแล้วเราต่อค่ะ
1: แล้วก็แก้ลายออกแล้วก็ไปล้าง
0: เดี๋ยวลองแกะดูหน่อยเสร็จแล้วเราเอามาล้างตรงนี้ป่ะคะคุณแม
1: ่ค่ะ
0: จุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงเลยค่ะลูกล้างไปถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องซักน้ำยาให้สะอาดมากกว่านี
0: ้พอเราย้อมเสร็จแล้วเอามาตากแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญานะคะที่ถูกส่งกันมาจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมคะโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ดีค่ะ

0: พอเราทราบถึงกระบวนการทำสีครามและสีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วสีเหล่านี้ก็จะถูกแปรรูปให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะ
1: ร้านครามสกุลเนี่ยค่ะมีที่มายังไงคะในการก่อตั้ง
2: พี่นกสกุณาค่ะเป็นเจ้าของที่ดูแลร้านครามสกุลได้คุกคีกับผ้าครามแล้วเห็นว่าผ้าที่ชาวบ้านทำเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะ

0: ผ้าที่เรารับมาจากของชาวบ้านนะคะ
1: นี่ก็มีเป็นเน็กไทมีเป็นเสื้อด้วยใช่ไหมตัวผ้านี่ก็หนูจับแล้วก็รู้สึกว่า
0: ไม่เหมือน
1: กัน
0: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเลย์ย่อนค่ะอันนี้เป็นฝ้ายเบอร์10ค่ะ

0: โอ้พี่หมิวผลิตภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อมีกระเป๋าหมวกอะไรเยอะแยะเลย
1: นี่แหละค่ะของเราคือได้ความแตกต่างได้อะไรที่แบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เรามาเพิ่มให้เขามีความที่แบบคงทนมากขึ้นเพราะสีครามมันสีสวยอยู่แล้ว
0: เหมือนแรงบันดาลใจให้เขาด้วย
1: ใช่

0: พี่พิงได้ไปเรียนรู้การทำสีครามและสีอื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติกันไปแล้ววันนี้พิงจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์ พิทยาเมธีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้พิงมาหาอาจารย์วันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะมาถามอาจารย์เรื่องของสีไทยหน่อยค่ะแต่ก่อนนี่เขาใช้สีไปทำอะไรอะคะ
1: ในสีที่เป็นไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ในงานจิตรกรรมที่แบบว่าอยู่ในวัดต่างๆกับอีกอันนึงก็คือไปเพ้นเป็นหัวโขนเช่นอาทศกัณฐ์ก็คือเขียวดินอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วอย่างที่พิงทราบมามีเรื่องของจีวรด้วยป่ะคะที่เหมือนกับว่าคนแต่ก่อนต้องมาย้อมสีเพื่อที่จะเอาไปย้อมจีวรพระ
1: ใช่เราก็จะย้อมโดยใช้ธรรมชาติของเราเนี่ยแหละจะย้อมฝาดย้อมเขย้อมลากยอป่าอะไรต่าง
0: แต่ละภาคอะค่ะแต่ก่อนเขาก็ใช้สีเหมือนกันหมดเลยเหรอคะ
1: คือถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นของส่วนที่เป็นจิตรกรรมไทยภาคกลางนะยกตัวอย่างว่าสีแดงเนี่ยนะตะวันตกหรือยุโรปหรืออเมริกาเขาจะบอกว่าอ๋อคือสีคริสต์มาสหรือว่าถ้าจีนก็บอกอ๋อคือความโชคดีตุ๊ดจีนอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นของไทยก็คือบอกว่านี่คือบรรยากาศของสวรรค์ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในโบสถ์ในวิหารเนี่ยก็จะจำลองว่าอันนั้นคือเรากำลังก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง
0: ก็ในโบสถ์ก็จะเป็นสีแดงรอบๆใช่ไหม
1: โดยคุ้มหมดเป็นสีแดงอยู่ประมาณ 70-90% หรือว่าสีทองมีความเชื่อร่วมกันในเอเชียอาคเนย์เป็นสีที่มีค่าที่สุดเวลาหล่อพระอย่างเงี้ยก็ต้องหล่อด้วยทองคำ
0: ต
1: ้องเป็นสีทองหรือไม่จะเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ก็ต้องแปะทองอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์อะไรต่างๆก็ต้องแปะทองถึงจะมีคุณค่ากับสิ่งที่ควรเคารพที่สุดอย่างเงี้ย
0: คืออย่างภาคกลางนี่ก็จะเป็นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นในจิตรกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยยกตัวอย่างให้ดู
0: มีในนี้ด้วย
1: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยมันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ต้องไม่เจอแน่ๆเพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต
0: ์
1: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
0: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
1: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ซีเล็กมาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกการนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
0: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
0: เหมือนโทนสีอย่างนี้ป่ะคะ
1: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
0: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
1: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่153สีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220สีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ
0: สีพวกนี้
1: ค
0: ่ะเวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
1: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงอะไรต่างๆนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูหงส์สบาท
0: ชมพูหงส์สบาทนี่คือชมพูแบบ
1: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจากตัว
0: เท้าของหงส์
1: เท้าของหงส์ใช่หงส์สบาทก็คือ

0: ครับ
1: กลายมาเป็นชื่อนี้เลย
0: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันโปรตีก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทสแทนแล้วกันนะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะละลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
1: อาจารย์ใส่ยังไง
0: คะแนลก่อน
1: อ๋อค่าคะแนลก่อนใช่ไหมคะ
0: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็โปรตีก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
1: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะนะ
1: สีไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็เอามาทำเป็นผงๆอย่างเงี้ยหรอ
0: กว่าจะเป็นสีนั้นมันต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาแล้วก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติแล้วของพ่อมีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชนะผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่จะทำสีไอวอลเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
1: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย์
0: ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้ว อันนี้คือดินดินเขียวดินแดงดินเหลือง
1: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
0: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงค์จะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อที่จะเพ้นท์ในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมุติ
0: ผสมแล้วสีบนจาน
1: ผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหม้นะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
1: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะผักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมก็ใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซ็ปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วอย่างภาพนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆ
0: อันนี้ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่ไหมคะ
1: ใช่คอนเซ็ปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
0: ใช่
1: ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่อันนี้ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้ก็คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค์
0: แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงแม่น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สี

ทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงส์สบ่าอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้นี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์สินค้านะครับสมมุติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับริฟเลตอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไทโทนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้หมวดที่เป็นของไทโทนนะครับมันก็จะทำให้คนอื่นไทโทนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสารสัมพันธ์อันหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: ะที่อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจับโกอินเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคตใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันก็เป็นไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมีทูอันหนึ่งในโปรแกรมของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในซิสเต็มของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swatch มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swatch Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่าไทโทนอยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดสวอชชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอชที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสวอชของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของไทโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็น Color of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์ก็อยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: ถ้าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยมันก็หมายความว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทยโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทยโทนมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
2: คิงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
5: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
2: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
5: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้านะปล่อยข้า
3: จบไป
4: ที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
2: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุอันจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
5: ไม่ใช่เอ้ย
2: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
4: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
3: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
4: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
2: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
5: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
3: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
4: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
4: ข้าถูกกว่า
2: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
5: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่หายใจไม่ออก
2: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
5: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เว้ยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
5: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
3: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
1: ่จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ

0: นี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
2: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากล่ะเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุเท่านั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตาน้อย
8: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก

0: 好。
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
1: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมี

ูระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเรือหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ใช่คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับนะภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Incredible.
2: I think 1 year you'll be perfect.
8: You'll be eating. Right?
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
2: เดลิเชียส

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 16:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอทวัดบุรีจังหวัด101กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101แม่ทัพภาคที่2ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด101ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด101รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน101ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดประชานิยมเวลา 17:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงณสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์รองแม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านทั้งสองข้างทางมีการประดับตกแต่งด้วยต้นทุงหรือตุงอีสานทอมือและมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน100รางประกอบการแสดงฟ้อนรำผู้ไทยถวายการต้อนรับด้วยนางรำซึ่งเป็นบุคลากรนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และคณะโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 2,000 คนทั้งยังมีราษฎรชาวกาฬสินธุ์จาก18อำเภอที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ภูไทยห่มสบายผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นผ้าไหมทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้

ในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สืบทอดภูมิปัญญากันมาหลายร้อยปีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพลิกฟื้นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านและทรงให้การส่งเสริมเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดจนพัฒนาฝีมือการทอผ้าจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมที่มีลวดลายหลายสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางเวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณระเบียงพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กราบประคมทูลการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานแก่วัดโดยเจดีย์มีขนาดกว้าง20เมตรยาว20เมตรสูง49เมตรและออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วเสร็จปี2569พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เป็นสถาปัตยกรรมสีเหลืองทองที่วิจิตรงดงามผสมผสานศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยบนยอดของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระอุโบสถเพื่อทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตและทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประคมสังแตรดุริยางทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพพันยูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนโดยใช้เวลาในการจัดสร้างกว่า12ปีวัดประชานิยมตั้งขึ้นเมื่อปี2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสมหามงคลนี้ทางวัดจึงได้ขยายโครงการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดถวายพระภัยรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวัดประชานิยมเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและการอุดมศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยจัดตั้งสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาเพื่อเป็นที่ศึกษานักธรรมและบาลีของพระสงฆ์และสามเณรจะตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อสอนในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีพระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม65รูปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์และกองแพทย์หลวงตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแมมโมแกรมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีประชาชนไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งจำนวน146คนแยกเป็นคัดกรองมะเร็งเต้านม87คนคัดกรองมะเร็งนริเวศ59คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academyบริษัท Star Overseas จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตาลล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพปราสาทวัดสันติธารวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดประเขาวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นบริษัทไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดคณะนายเรวัชจันทนงบริษัทคณาเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดและมูลนิธิจันทสาโรหลุยได้รับพระราชทานประราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยูนิคอร์นคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงโม่หินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงและวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 19 นาฬิกาครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทราจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวมจำนวน8รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและมีความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานแล้ววันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงนาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: นี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถราง
1: ม
0: ันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดังเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
4: ่
5: ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟประชานีโทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์

0: ือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วละ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธุ
1: ์ประเด็บคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้ประเด็บคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพรารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกทีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนแล้ว
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเงี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่เรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: จากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกๆเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้งสองช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
0: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนครับ
1: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะครับ แต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่าพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
0: ์
1: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันการลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่าก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
0: เป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที ่เรามีแค่5
1: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
0: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
1: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เน
0: ี
1: ่ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับ
0: นั่นคือ
1: กีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
0: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
1: นะครับกีฬาซีเกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่2ที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่องนัก
0: เขีย
1: นของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได
0: ้แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ตั้งหลายสิ่งอย่าง
1: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมี

0: สิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับเป็นเหมือนครับเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศ
1: แต่คราวนี้ผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเขียน
0: สิ่งหน
1: ึ่
0: งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมซีไรต์ของแต่ละประเทศให้เกิดการรับรู้ภายในประเทศเช่นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจนแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชัดชัยชุนวัฒน์ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
1: เป็น
0: สนามการค้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชัดชัยรู้ได้ไงว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บรูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบรูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบรูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่2เนี่ยก็คือ1ดึงความร่วมมือช่วงที่2ดึงความร่วมมือจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
1: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
0: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่มั้ยครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
1: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
0: ครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: องค์การระหว่างทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องนะครับพูดได้เลย
1: ไม่ต้องแปล
0: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมได้นะครับคราวนี้ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนในปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ยใช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกันเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อสารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้น เกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นอาณาเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ล้าน
1: คนก็ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
0: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นภาษา working languageเป็นภาษาของการทำงานนะครับ
1: ใช้ในเรื่องการทำงาน
0: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: ภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้นรวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาเขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีกก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
1: ครับว่าง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับ คำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
0: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
1: อย่างสมบูรณ์
0: แบบคือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนหน้านี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแมปหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
1: มีเป้าหมาย
0: ใช่ครับ
1: 10
0: ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซให้ได
1: ้
0: ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซทุกประเทศจะต้องหาทางรูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเร้านะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้โน้ตบุ๊กให้ใช้มือถือเพื่อการทำมาหากินมากขึ้น
1: ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆในตอนแรกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอาเซียนถ้าเราตั้งใจไว้เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็น1ใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับ อย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งAEC เนี่ยคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของThe Asian Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า Prosperity Prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นแล้วอย่างที่2ก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
0: ทั้งหมด
1: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว one community
0: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไปใครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
0: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนนะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
0: ครับ
1: ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
0: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
1: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือ Free Tradeการค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้ว เป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายและก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลง นะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นเบลลิงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าและกันที่4เมื่อ150ปีที่แล้ว แนวคิดของเซอร์จอห์นเบลลิงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟรีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าว ราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมลดลงหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไห
0: ม
1: นะครับแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับมีภาษี 0% นะครับหมายความว่าอันนี้คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้อง made in ประเทศไหนอย่างเดียวนะครับจะต้อง made in อาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยนะก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆครับเราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
0: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
1: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต
0: ่
1: ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
0: ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปเลย
1: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเหรอสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับลูก
0: ให้เข้ากับแต่ละแห่ง
1: ใช่ให้เข้ากับตลาด
0: นอกเหนือจากเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
1: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเสรีก
0: ็
1: คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
0: ้
1: ฐานหน้าตาไม่ดี
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ค
1: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศเนี่ยอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
0: เบื้องต้นนะฮะ
1: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคาดการจริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมา
0: อะไรก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
1: การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับ
0: แข่งขัน
1: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะครับในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้นๆและราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
0: ไทยเราด้วย
1: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อ เอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนนะกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรี

0: หนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
1: มันคืออะไรครับ
0: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า A นะครับ
1: Asian
0: Highway H คือ Highway Highway ก็คือถนนหลวงนะครับถนนหลวงของเอเชียหมายเลข1ถนนหลวงเอเชียหมายเลข1เนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวโตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
1: แล้วก็
0: ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
1: เกาหลี
0: เกาหลีใต้
1: มาทางปูซาน
0: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
1: ครับครับ
0: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซงอนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
1: นี่น่าทึ่งมากนะ
0: แล้วก็เข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกีโอ้เขาเรียกว่
1: า
0: ทำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
1: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2 เนี่ย Asian Highway Number 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวาอินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับและขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อไงโลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได้ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
1: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คคะ
1: สวัสดีครับสถานทูตออสเตรเลียประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
1: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์น็อกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในงานทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทรหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆ

0: ครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
1: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิร์ดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
0: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตามท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วยคุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
0: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
1: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
0: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
1: ใช่ครับ
0: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
1: ้
0: ในกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
1: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่นายอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
0: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรีอุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็

0: นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
1: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
0: ได้ครับ
1: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
0: คะ
1: ซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
0: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะคุณม้าพูดถึงเรื่องการลงทุน
0: ใช่ครับ
1: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหมืองแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
0: ม
1: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณม้าคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
0: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
1: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
0: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงโอซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังโอซีครับ
1: ดูหนังโอซี
0: ใช่ครับ
1: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
0: What do you reckon? You don't know what I mean?
1: Oops
0: แน่นอนว่าสำเนียงออสซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมไม่เราไม่บอก Good morningเราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
1: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้

0: ใช่ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
1: ้
0: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
1: ใช่ครับ
0: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517นั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
1: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
0: ประเทศแรก
1: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
0: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
1: ครับ
0: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
1: ื
0: ่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
1: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
0: มีน้ำใจมากๆ
1: มีน้ำใจมากๆครับ
0: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับมีความสำคัญอย่างมากครับ
0: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆบ้าง
1: ได้ครับ
0: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
1: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
0: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทย ให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
0: อุบลราชธานีนะคะซ
1: ึ่
0: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่เกตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
1: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
0: ไปบ่อยกว่านี้
1: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็

0: คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
1: ครับตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได
0: ้
1: ด้วยต
0: ั
1: วเองด้วยอาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
0: อาหารโปรด
1: อาหารที่ชอบทาน
0: ก็กุ้งเต้นครับ
1: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
0: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
1: ่
0: ภ
1: า
0: คอีสานสดสด
1: อร่อยไหมคะ
0: กระโดดออกจากถ้วยครับ
1: กระโดด
0: ผม
1: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
0: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็นผมแปลกใจนะครับ
1: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
0: แน่นอนครับ
1: นะคะ
0: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
1: ไส้กรอกอีสาน
0: ใช่ครับ อร่อยมากคร
1: ับ
0: อ
1: ร่อยมาก
0: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
1: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
0: ใช่ครับ
1: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทำอะไรต่อนะคะ อาหารอันหนึ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
0: บ้างครับบ่อยมากครับ
1: ชอบไหมคะ
0: ผมผักแถวสีลมครับแล้วที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
1: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
0: มีครับมีเพราะว่า
1: เป็น best kept secret เลยนะคะ
0: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
1: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
0: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
0: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณฟอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอทโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เอาล่ะเช้าแล้วเตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่าสวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะถึงยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: ่เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อเมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
3: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
3: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
3: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
3: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ฮะเฮ้ยเกือบไปแล้วว่ะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเมซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถบนี้นี่แน่นี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาลากาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
1: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: เพราะเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอ่ะอะดิเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็ก2คนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
0: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
1: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
0: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
1: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าแล้วเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อเกาะนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโต

0: ซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
0: นางเงือกอะไรหรอ
1: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
0: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าทั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมาละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
1: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
0: สิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่นะเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
1: เอ๊ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
0: อ๋อไม่ละละกาตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
1: ทำไมเหรอครับ
0: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
0: รำพึงอะไรนะตะวัน
1: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
0: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
2: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรองั้นนี่อ่ะเอ้าไม่ใช่เอ้านี่ก็ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปเอ้าอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหร
1: อนี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอ่ะ
0: ตะวันเขาจะไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
1: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
0: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
1: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอ่ะ
0: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลย์

0: นุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
1: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
0: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอาแน่เลย
1: เฮ้ยอ๋อเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะ
0: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพาราดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
2: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปไปละ
3: ท่องโลก10บวก1

0: ้ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: งั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: ยี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพวกเด็กตัวแสบ
0: ว้าจอมโจรพยากรณ์ไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งพลาดตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบ
0: เฮ้ยทำไงดีตามมาติดๆเลยเดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีมันไปดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะมาโถเฮ้ยหายไปไหนกันนะ
3: เฮ้ย

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่เนี่ยเคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึง

0: ราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
0: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
1: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่าเนอะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
0: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
1: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
0: ได้เลย

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงนากูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: Being able to describe a chart or a table is an important skill to have. Today, we're going to look at how to explain percentages in a pie chart. The pie chart shows the results of the survey in which the students in Mr. Clark's English 1 class were asked about the types of movies they like to watch. The students who participated in this survey mentioned 5 types of movies, which are comedy, action, drama, horror, and sci-fi. From the pie chart, it is clear that the majority of the students in this class enjoy watching comedies and action movies, with only a 5% difference between the two. Nearly a third of the survey participants prefer to watch comedies. 30% like to watch action movies. Sci-fi is third in terms of popularity, accounting for 15% of the participants' favorite types of movies. An equal percentage of students, at 10% each, like to watch drama and horror movies. In conclusion, since comedies and action movies are the most popular types of movies, it is clear that participants like to watch movies that are not too serious or scary. As you can see, a pie chart illustrates how two different parts make up a whole. The best way to present your data in a pie chart is to compare the categories to each other. Let's look at a few tips for describing a pie chart. Start by telling the readers what the pie chart is about. Explain what the different sections in the pie chart represent. Discuss the main ideas shown in the chart. Include a conclusion at the end where you emphasize your key findings.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching! Bye-bye!
4: Bye.
5: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
6: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามครบ

0: 3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกคือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกและก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่ให้มีค่าที่สุดนะคะอ้าวงงละสิคะคงกำลังสงสัยว่าวันนี้หงจะมาไม้ไหนอย่างงค่ะซินเจ๋าเวียดนามวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาค่ะแต่จะเป็นเวลาแบบไหนอะไรเวลาของใครต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân phụ chôm thúc thân

Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi giờ trong tiếng Việt. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเวลาในภาษาเวียดนามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการถามเวลาในภาษาเวียดนามเราสามารถถามได้2รูปแบบนะครับคือรูปแบบสั้นและรูปแบบยาวนะครับซึ่งมีรูปประโยคตามนี้เลยนะฮะรูปแบบยาวนะครับเบยเจอลาเหมยเจอเบยเจอลาเหมยเจอเบยเจอแปลว่าตอนนี้หลาแปลว่าเป็นหรือคือนะฮะเหมยเจอแปลว่ากี่โมงเบยเจอหลาเหมยเจอตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถามเบยเจอหรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่าเบยเจอหลาจินเจอตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบสั้นนะครับคือเหมยเจอโจยเหมยเจอโจยเหมยแปลว่ากี่เจอแปลว่าโมงโจยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเจอโจย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเจอลาเหมยเจอเบยเจอลาเหมยเจอตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเจอนำเลยเบยเจอลาเหมยเจอตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะเหมยเจอโจยเหมยเจอโจยกี่โมงแล้วนะครับตามเจอโจยตามเจอโจย8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไปข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเจอลาเหมยเจออะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเจอลาเมยโหมดเจออะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเหมยเจอโจยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเมื่อยหายเจอโจยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าไบเซอร์ก็คือ7โมงหรือไบเซอร์ดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับตามเซอร์ตามเซอร์ตามคือ8เซอร์คือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือตามเซอร์ดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเซอร์หรือจินเซอร์ดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีโบนเซอร์เหมื่อยฟุตนะฮะหรือโบนเซอร์เหมื่อยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนำเซอร์เหมื่อยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนำเซอร์เหมื่อยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเสาเซอร์เหมื่อยจินฟุตหรือเสาเซอร์เหมื่อยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู 9:30 นะฮะจินเซอบาเมยฟุตนะครับก็คือ 9:30 นาทีหรือจินเซอเสือยก็คือ 9:30 คำว่าเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา 10:30 มาดูกันเมยเซอบาเมยฟุตนะฮะเมื่อยเซอร์บาเมื่อยฟุตนะครับก็คือ 10:30 นาทีหรือเมื่อยเซอร์เสือยเมื่อยเซอร์เสือยก็คือ 10:30 นั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมื่อยหายเซอร์บาเมื่อยฟุตหรือเมื่อยหายเซอร์เสือยแค่นั้นเองนะฮะต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่าง

นะครับ6:45นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเซอร์โบนเมลัมฟุตนะครับหรือใบเซอร์แกมเมลัมฟุตนะครับก็คืออีก15 นาที7 โมงก็ได้นะฮะต่อมา7:50 นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเซอร์นำเมยฟุตนะฮะหรือตามเซอร์แกมเมยฟุตนะครับก็คืออีก10 นาที8 โมงนะครับต่อมา8:55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็นตามเซอร์นำเมลัมฟุตนะครับหรือจินเซอร์แกมนำฟุตนะครับอีก5 นาที9 โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเซอร์นะครับคำว่าเซอร์ในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24 ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24 ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5 ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบ่วยสางนะครับบ่วยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1 นาฬิกาถึง10 นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบ่วยเจือบ่วยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11 โมงถึง12 นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบ่วยเจียวบ่วยเจียวนะฮะตั้งแต่13 นาฬิกาถึง18 นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบ่วยโตยบ่วยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาก็คือ1 ทุ่มถึง3 ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบ่วยเดมนะครับบ่วยเดมจะเริ่มตั้งแต่4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเซอลาเสาเซอสางเบยเซอลาเซอสางตอนนี้เป็นเวลา6 โมงเช้าเสาเซอ6 โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเซอลานำเซอเจียวเบยเซอลานำเซอเจียวตอนนี้เป็นเวลา5 โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเซอลาตามเซอโตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเซอลาตามเซอโตยตอนนี้เป็นเวลา2 ทุ่มนะฮะ2 ทุ่มตามเซอนะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเซอลาเมื่อยเซอเดมเบยเซอลาเมื่อยเซอเดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา4 ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10 โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1 ทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโมดเซอไฮเซอบาเซอซึ่งมีความหมายว่าตี 1 ตี 2 ตี 3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบยเซอแปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเซอคำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะต่อมาเสื่อยเสื่อยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยไฮเซอเจือเที่ยงคืนคือเมื่อยไฮเซอเดม
นะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือกแปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียงจะเปลี่ยนจากคำว่าฟุตเป็นคำว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาเตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3นาทีคือบาฟุตเหนือนะครับต่อมาถ้าจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะพูดว่าโหมดเตียงเหนือไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะฮะกิจวัตรประจำวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคตามนี้นะฮะเริ่มต้นที่องเจยลุกเหมยเจอร์นะครับเอาประธานวาข้างหน้าตามด้วยกริยาและบวกคำว่าลุกเหมยเจอร์นะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเจยลุกเหมยเจอร์แปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบาอันสางลุกเหมยเจอร์นะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะแองดีหลามลุกเหมยเจอร์นะครับผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเจอร์นะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเจอร์นะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเจยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัดเดิลลามเวียกลุกเหมยเจอร์นะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดิลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเจอร์กี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโตยบัดเดิลลามเวียกลุกตามเจอสางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเจอร์นะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโตยดีเติบเทสุกลุกนำเจอเจียวนะครับนำเจอเจียวคืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถื่องงูลุกเหมยเจอองเถื่องงูลุกเหมยเจอนะครับคุณตาคุณปู่เถื่องไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถื่องงูเจอลุกเมื่อยหายเจอเดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเมื่อยหายเจอเดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเจยทึกเจยเจยนะครับสามคำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถเทาเจยแปลว่าเล่นเถเทาแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถเทาแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงจังแดงจังแปลงฟันเสือหมัดเสือหมัดล้างหน้าต๋ําต๋ําอาบน้ำหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้าย
งู่งู่คือนอนนั่นเองนะครับ

ต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดๆๆเดนนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เดนแปลว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตื่อจินเจอเดนเมื่อยหมดเจอนะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตื่อ3เจอเจ๋ยเดนเมื่อยเสาเจอเจ๋ยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิเอ๋ยแซมฟิล์มตื่อ3เจอโตยเดนเมื่อยเจอเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตื่อตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดจุดจุดเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะครับด่าจุดจุดจุดเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด่ามัวทีวีเจือแองด่ามัวทีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโอยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโอยโตยมัวทีวีโอยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด่าดีกงเวียนเจือจิด่าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด่าดังกี่หกเตียงเวียดเจือแอมด่าดังกี่หกเตียงเวียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหกเตียงเวียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะโจยแอมดังกี่หกเตียงเวียดโจยอะนะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือแอมเจือดังกี่หกเตียงเวียดอะนะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ด่าจุดจุดเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองด่าอันสางเจือจิด่าอันเจือเจือแอมด่าอันโตยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าด่าได้นะฮะอันสางคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโตยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโจยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฟอโฝหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโตยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหาร

0: นะครับ
1: สิ้นโหลยแอมเบยเซอร์ละเมยเซอร์โซย
2: เบยเซอร์ละเมยเซอร์สางจิกก่อสี่คงอ่ะ
1: จิดาแห่นบานดีอันเกิมลุกเหมยไฮเสอเจือ
2: ก่อนไฮเตียงเหนือมา
1: เวิง
2: เนวเถจิกก่อเถดีมัวแซกเวแอมเหี่ยวแซกหมดจุดเดือกคงอ่ะ
1: เดือกจื้อดีล้วนแยะ
2: เวิงอ่ะคุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
3: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
2: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
3: ครับ
2: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
3: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนแล้วกันนะฮะชื่อในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดเงวียนด่านนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
2: เต๊ดเงวียนด่าน
3: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
2: ่ค่ะ
3: วันตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเองอาจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต๊ดก็ได
2: ้วันเต๊ด
3: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตรุษจีนนะฮะคล้ายกับตรุษจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
2: ก็คือ1มกราหรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช่1มกรามกราคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ดจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
2: ตรงก
3: ัน
2: เลย
3: นะครับ
2: ค่ะและอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
3: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
2: ค่ะ
3: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ
2: ่เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตรุษ
3: จีนใช่ๆเหมือนวันจ่ายของตรุษจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องจัดแจกให้เด็กใช่มั้ยฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
2: ่นะครับก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างงี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่มั้ยคะ
3: นอกจากนี้นะครับจะมีการทําเค้าเรียกว่าทําแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวน
2: ค่ะ
3: นะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างนึงนะครับซึ่งจะทําเฉพาะวันเต๊ดวันตรุษเวียดนาม
2: ค่ะ
3: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทำซึ่งวิธีการทำนี่ต้องต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
2: ค่ะ
3: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนึงก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
2: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมะจ่างหรือเปล่า
3: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งนึงก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
2: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
3: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือมีคุณสมบัติ
2: คือต้องดีทุกอย่าง
3: ดีทุกอย่างฮะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
2: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
3: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
2: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
3: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลยครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกัน
2: ค่ะ
3: นะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลย
2: ค่ะ
3: นะฮะซึ่งเวลาเผาก็ ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายๆกัน
2: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
3: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตุดเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองล้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตุดเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
2: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้น
3: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตุดเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเมืองไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
2: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
3: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
2: ะ
3: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มๆเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
2: คล้ายๆส้มจี๊ด
3: ใช่ส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้าน
2: ครับค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
3: เ
2: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
3: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดของจื้อคือมารวมตัวกันนะฮ
2: ะ
3: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
2: เหงาจัง
3: มันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
2: อ
3: ๋
2: อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
3: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
2: ่
3: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
2: ์
3: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
2: ่
3: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
2: ค่ะ
3: ครับ
2: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: 안녕하세요. 잘 지내세요? สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนภาษาเกาหลีที่สุดแสนจะง่ายดายกับเจ้าของภาษานะครับในรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มาหลายเรื่องแล้วนะครับหลายคนคงเริ่มพูดได้คล่องแล้วใช่ไหมล่ะครับการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้อาจารย์ของเราจะเตรียมอะไรมาสอนเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับอาจารย์วอนแฮยองจากพูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
1: ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ오늘시간이있어요같이영화볼까요몇시에만날까요오후3시에만납시다어디에서만날까요사얌에서만납시다นี่6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างคร
1: ับค่ะประโยคแรกคือ오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘คือว่าวันนี
0: ้ครับ
1: 시간이있어요คือ있어요없어요มีไหมคะ시간이คือเวลาวันนี้มีเวลาว่างไหมคะ
0: อ๋อก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
1: 오늘시간이있어요แล้วอันนี้ก็สั้นๆได้นะคะ오늘시간이있어요시간이있어요มีเวลาไหม
0: ครับ
1: แล้วก็อีจัดทิ้งได้시간이있어요
0: อ๋อก็เป็น오늘시간이있어요ก็ได้เลยนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะ
0: สั้นๆนะ
1: สั้นๆ시간이있어요แล้วตอบได้ว่าถ้ามีเวลา네있어요หรือว่า네시간이있어요แล้วถ้าไม่มี아니요시간없어요อันนี้อ없어요ก็ได้ค่ะ
0: อันนี้อ없어요ถ้าไม่ว่างนะฮะ
1: แล้วตูนซีวัน오늘시간이있어요
0: โอ้วันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับสบายมากเลยครับ
1: 시간이많아요ได้เลยค่ะ시간이많아요
0: ครับ
1: แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะ같이영화볼까요같이영화볼까요같이แปลว่าด้วยกันยองฮ่าปูต
0: า
1: ก็ดูหนังนั้นดูหนังด้วยกันไหม
0: โอ้ไหนๆมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
1: ค่ะ같이영화볼까요ใช่ได้นะคะยองฮ่าปูตาดูหนังถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไห
0: ม
1: 같이공부할까요ก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม같이수영할까요แล้วกินข้าวด้วยกันไหม같이밥먹을까요นี่เปลี่ยนได้เลย
0: เปลี่ยนได้เลยว่าอยากชวนเขาทำอะไรด้วยกันบ้าง
1: ค่ะแล้วจะต่อว่าเมื่อชีเอ้มันนัดก็จะนัดการไว้ใช่ไหมคะเมื่อชีเอ้มันนัดกันโ
0: ยเมื่อชีเอ้มันนัดกันโย
1: เมื่อชีเอ้มันนัดกันโยเมื่อชีเอ้กับกี่โมง
0: อ๋อถามเวลา
1: ค่ะมันนัดกันโยมันนัดแต่คือพบกันกี่โมงคะเมื่อชีเอ้มันนัดกันโยก็เอเราเคยเรียนชี้สถานที่แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าเอจะชี้เวลาด้วยกันค่ะเมื่อชีเอเมื่อชีคือว่ากี่โมงเมื่อชีเอเอก็ชี้เวลานะคะแล้วตอบได้ว่าโอ้ฮู้3시에만납시다โอ้ฮู้คือว่าตอนบ่าย3시คือบ่าย3โมงเอคือว่าชี้เวลานะคะโอ้ฮู้3시에만납시다만납시다คือว่าพบกันเถอะมันนัดกันโยพบกันดีไห
0: ม
1: พบกันเถอะมันนับสิดาอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
0: ครับ
1: บอกึ่งกันโยกินกันดีไหม
0: ครับ
1: บอกึ่งสิดากินกันเถอะนะคะ
0: แ
1: ล้วนัดเวลาแล้วพบกันที่ไหนดี
0: ครับ
1: ค่ะ어디에서만날까요어디คือว่าที่ไหน에서คือสถานที่จะเรื่องเกิดขึ้นนะคะ어디에서만날까요
0: 어디에서만날까요
1: ค่ะตอบได้ว่าสยามเอโซมันนับสิดาสยามที่นี่นะคะ
0: เจอกันที่สยามเลย
1: ใช่ค่ะสยามเอโซมันนับสิดา
0: เจอกันที่อื่นก็เปลี่ยนจากสยามเป็นที่อ
1: ื่นได้ค่ะสุขุมวิทเอโซมันนับสิดาพารากอนเอโซมันนับสิดาหรือไม่ก็เรียกประเทศหรือว่าจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะฮังกูเอโซมันนับสิดาพบกันที่เกาหลี
0: ครับ
1: แล้วโซลเอโซมันนับสิดาพบกันที่โซล
0: ถ้าพบกันที่โรงเรียนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะฮักกิวเอโซมันนับสิดาก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันนัดกันพบกันดีไหมก็มันนับสิดาพบกันค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะพบกันเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยแหละคร
1: ับ ค่ะเมื่อไหร่คือว่า
0: อันเจ
1: แล้วตอบได้บอกได้ว่าอันเจมันนัดกัน
0: 언제만날까요
1: 언제만날까요พบกันเมื่อไรดีคะแล้วตอบได้ว่าพบกันพรุ่งนี้
0: ครับ
1: 내일만납시다
0: 내일만납시다
1: 내일คือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ내일만납시다
0: แล้วถ้าจะพบกันวันเสาร์ล่ะครับ
1: วันเสาร์คือ토요일นั้น토요일에만납시다ต้องใช้แอด้วยกันนะคะ
0: เวลาตัวชี้
1: ใช่ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใช้แอโอนล์มันนับสิดาเนอิลมันนับสิดาได้แต่ว่านอกจากโอนล์เนวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวันนี้ก็ทั้งหมดใช้แอด้วยค่ะโทโยอิเรมันนับสิดาแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์รวมกันคือวีคเอนด์ใช่ไหมคะภาษาเกาหลีว่าจูมาล
0: จูมาล
1: จูมาลก็พบกันวันเสาร์อาทิตย์จูมาเรมันนับสิดา
0: อ๋อจูมาเรมันนับสิดาเหมือนกับว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอกัน
1: อ๋อใช่ค่ะจูมาเร่มันนับสิดาใช้ได้ค่ะ
0: อาจารย์ครับอย่างเรานัดเจอเพื่อนแล้วจะถามว่าเอ๊ะวันนี้เราทำอะไรกันดีพูดว่าไงครับ
1: ก็พูดสั้นๆได้นะคะบอฮัลกายโย
0: บอฮัลกายโย
1: ค่ะเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้
0: คำศัพท์สุภาพได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนจริงๆแล้วก็โยทิ้งไปได้บอฮัลกา
0: แค่นี้เองเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่นี่จะยังไม่สนิทกันบอฮัลกายโยบอกให้กันทำอะไรกันดีคะหรือว่าครับ
0: ภาษาสุภาพดีกว่าบอกให้กันโยเพื่อความแน่นอนนะคร
1: ับ ค่ะแล้วตอบได้ว่าเช่นว่าไปร้านกาแฟกันเถอะคาเฟ่กับสิดาคาเฟ่กับสิดาแล้วดื่มกาแฟกันเถอะกาแฟเรื่อยมาสิบกาแฟเรื่อยมาสิบสิดานี่เปรียบคำศัพท์ได้เลยค่ะ
0: เผื่อว่ายังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อนดื่มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดียนะครับสมมติดื่มกาแฟแล้วนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดีกว่า
1: ถึงซานฮับสิดาถึงซานฮับสิดาแค่นี้ก็ได้ค่ะ
0: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
1: ใช่ค่ะทุกคนชอบปีนเขา
0: แต่ว่าคนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิไปทะเลชวนยังไงดีครับ
1: พาดาเอ๊ครับสิดาทะเลคือพาดาพาดาเอ๊ครับสิดา
0: พาดาเอ๊ครับสิดาเอาอย่างนี้นะฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันคร
1: ับ ได้เลยค่ะชวนตุนไปเกาหลีกันเถอะ
0: ครับ
1: ฮันกูเก้ครับสิดาตุนซีฮันกูเก้ครับสิดาหรือตุนซี한국에같이갑시다같이ด้วยกันนะคะ같이갑시다ใช้ได้ค่ะ
0: เหมือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะครับแม่วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ시청자여러분안녕히계세요다음에또만나요
0: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอัญยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเดินทางนะคะขึ้นรถรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนแล้วขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
0: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
1: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를 타요어떻게가요뭐타고가요지하철을타고가요어디에서타요ประโยคห้าประโยคค่ะ
0: ห้าประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกคือว่า버스를 타요คือ버스คือว่ารถแม่นะคะแล้ว타요คือขึ้นหรือนั่งนั่งรถแม่หรือว่าขึ้นรถแม่แล้วก็버스เปลี่ยนเป็นรถอะไรอื่นๆก็ได้ค่ะอย่างเช่น
0: เป็นยานพาหนะต่างๆ
1: ค่ะ지하철을 타요ก็지하철ก็ subway นะคะรถไฟใต้ดิน
0: คือ
1: 지하철รถไฟฟ้าเรียกว่าจนชอล
0: อ๋อจะแยกกันนะครับ
1: แยกกันค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินทั้งหมดจีฮัตชอลก็ได้ค่ะ
0: อ๋อสามารถเรียกรวมได้เลย
1: ได้ครับแล้วก็บัสใช้รึทายอ่ะจีฮัตชอลใช้อึทายอ่ะเพราะว่าบัสไม่มีตัวสะกดพอจีฮัตชอลมีตัวสะกดใช่ไหมถ้ามีตัวสะกดอึอึทายอ่ะหรือว่ารึทายอ่ะข้างหน้ามีใส่คำจับได้เลยนะคะ
0: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กตุ๊กแล้วครับ
1: ตุ๊กตุ๊กก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊กตุ๊กก็เรียกชื่อไทยตรงๆนะคะตุ๊กตุ๊ก
0: ตุ๊กตุ๊กเลย
1: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กตุ๊กไทยตุ๊กตุ๊กมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กตุ๊กไปตุ๊กตุ๊กไทยใช้ได้ค่ะ
0: เผื่อว่าเอาไว้บอกชาวเกาหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วครับ
1: มอเตอร์ไซค์ก็ออโต้ไบค์นะคะที่เกาหลีเรียกว่าออโต้ไบ
0: ค์อ๋อออโต้ไบค์เนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็ออโต้ไบค์อีไม่มีตัวสะกดนะใช้หรือออโต้ไบค์หรือ타요เครื่องบินก็비행기ไม่มีตัวสะกด비행기를 타요ก็อึ타요หรือว่าหรือ타요เปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมดค่ะ
0: นั่งอะไรประโยคที่1นะครับแล้วประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็어디에서 타요ขึ้นที่ไหนคะ어디에서 타요 어디คือว่าที่ไหน
0: ครับ
1: 에서คือว่าชี้สถานที่นะคะ어디에서 타요ขึ้นที่ไหนคะ
0: ครับ
1: ไหนคะแล้วส่วนใหญ่รถเมล์ขึ้นที่ไหนคะ
0: ขึ้นที่ป้ายรถเมล
1: ์ค่ะป้ายรถเมล์คือ버스정류장
0: 정류장
1: ใช่ค่ะ버스정류장ดังนั้น어디에서 타요เปลี่ยนที่어디버스정류장에서 타요ขึ้นที่ป้ายรถเมล์ถ้าหากว่ารถไฟใต้ดินนะคะก็
0: สถานี
1: รถไฟใต้ดินก็지하철역지하철ก็รถไฟใต้ดินยกคือว่าสถานีนะคะก็สถานีรถไฟใต้ดินคือ지하철역ขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินคือว่า지하철역에서 타요
0: แสดงว่าคำว่า어디에서 타요เนี่ยเราใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเลยถามว่าขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กมอเตอร์ไซค์รถเมล์ได้หมดเลย
1: ได้ค่ะแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะ어디에서 타요แล้วก็ขึ้นสนามบินสนามบินก็공항에서 타요
0: ก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
1: ค่ะก็ของทางเอโซไทยแล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
0: ก็มีสถานีรถไฟเหมือนกัน
1: ค่ะสถานีรถไฟคือคิดชาหยอกรถไฟคือว่าคิดชา
0: คิดชา
1: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือคิดชาหยอกคิดชาหยอกเอโซไทยเรียนได้ค่ะ
0: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
1: ก็어떻게가요어떻게가요가요คือว่าไปใช่ไหมอัตโตเกะอย่างไรไปอย่างไรคะบางทีไปเราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็อัตโตเกะกายโอนั่งรถเมล์ไป버스를 타고 가요จุดจุดจุดก็가요เป็นกราม่าด้วยนะคะ
0: จุดจุดจุดก็เปลี่ยนไปได้เลย
1: ขึ้นรถเมล์ก็버스를 타다แล้วไป버스를 타고 가요
0: วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่น สยามไปยังไง
1: อ๋อได้ค่ะสยามเอ๋อ어떻게가요สยามคือสถานที่ก็ต้องใช้เอจะไปจะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเอ๋อ어떻게가요เราตอบได้ว่าไปสยามอย่างไรคะนั่ง BTS ไปนะ BTS를타고가요타고가요ก็นั่งไปขึ้นไปนะคะหรือ BTS를타고가요อย่างเช่นไปเกาหลีไปอย่างไร한국에어떻게가요한국에어떻게가요ดิฉันก็นั่งเครื่องบินไป
0: เกาหลี
1: 비행기를타고가요비행기를타고가요
0: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่าไงดีครับ
1: ก็ลงที่ไหนคะคือว่า어디에서내려요
0: ครับ
1: ก็ดิฉันลงที่김해공항ค่ะ김해공항ก็김해แอร์พอร์ตนะคะ
0: เป็นชื่อสนามบิน
1: สนามบินก็ดิฉันอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือ김해공항ดิฉันก็บอกได้ว่า김해공항에서내려요에서내려요ก็ลงจากที่สถานที่นะคะอย่างเช่นดิฉันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS BTS를타요แล้วลงที่สถานีแพทไทยแพทไทยยกเอโซเดียวยก
0: แล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถ อย่างนี้ล่ะครับ
1: ก็คาราทไทยคาราทไทยก็เชนจิจะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะโอดีเอโซคาราทไทยโอดีเอโซคาราทไทยก็สถานีแพทไทยก็เปลี่ยนเส้นทางได้เปลี่ยนแล้วไปสนามบินได้ใช่ไหมคะ
0: ได้
1: ได้ใช่ไหมคะนั้นแพทไทยยกเอโซคาราทไทยบางครั้งจะถามว่าไปทางไหนทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้ก็โอดีโรขายโรใช้อือโรคือว่าไปชิดทางด้วยนะคะโอดีโรไปทางไหนโอดีโรไปทางไหนคะโอดีโรขายก็ไปสยามโรขายไปสยามไปทางสยามสยามโรขายได้ค่ะ오른쪽으로가요왼쪽으로가요앞으로가요뒤로가요ไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไปทางข้างหลังได้เลยค่ะ
0: ถ้าเราบอกเขาว่าสมมุติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
1: เดินไปได้ก็คอรอซอกายโ
0: อคอรอซอกายโ
1: อค่ะคอรอซอว่าเดินไปคอรอซอกายโ
0: อ
1: ใช้ได้ค่ะ
0: ใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมากก
1: ็
0: เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะครับ
1: อากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะกอรอซอคายโอใช้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: แม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆอีกครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: รู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง try out
2: เราจะนัดกัน
3: ที่ตลาดแล้วมานัดกัน
2: ที่ตลาดแล้วจะไปยังไง
3: รถไฟจะขึ้นไปร
2: ถไฟที่ไหนจะล
3: งที่สวยงามจะลง
2: พรุ่งนี้มาเจอ
3: กันค่ะพรุ่งนี้มาเจอกัน
2: พรุ่งนี้จะไปที่ไหนกันที
3: ่ตลาดแล้วจะไปยัง
2: ไงรถไฟจะขึ้นไปร
3: 지하철을타고가요
2: 어디에서내려요
3: 버친역에서내려요
2: 그럼내일만나요
3: 그럼내일만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요
1: 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 사야함에 어떻게 가요? 사야함에 어떻게 가요? 사야함에 어떻게 가요? 사야함에 어떻게 가요? 걸어서 가요. 걸어서 가요. 걸어서 가요. 걸어서 가요. 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요.

0: นอ ASEAN FOCUS
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN FOCUS สำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปยังหลายประเทศแล้วก็ไปชมหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เราเกิดข้อสงสัยว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรและใช้ยังไงเป็นต้นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้คุณฮีโร่ของเราจะไปหาคำตอบให้ค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันคือมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียค่ะ

0: ตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ใช่ครับเห็นโทนชัดขนาดนี้ไม่ต้องบอกใช่ไหมครับมาเลเซียครับสงสัยใช่ไหมครับทำไมมีโทนชัดขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันชาติของมาเลเซียนะครับก็เลยมีโทนชัดเยอะแบบนี้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์นั่นเองค่ะประเทศมาเลเซียนะคะมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่แบ่งหลักๆเป็นเชื้อสายมาลายูเชื้อสายจีนและก็เชื้อสายอินเดียค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าประเทศนี้เขามีอะไรแปลกๆกันบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะนั่นก็คือไฟส่องสว่างข้างถนนนี่เองค่ะดูดีๆนะคะลวดลายของมันสวยงามมากเพราะว่าเป็นลวดลายของดอกชบาค่ะทำไมต้องเป็นดอกชบานั่นล่ะคะเพราะว่าดอกชบาหรือว่าดอกไฮบิสคัสนั้นเป็นดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียค่ะน่ารักจริงๆเลยใช่ไหมคะสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่ได้พบเจอ

0: อยู่ที่ตรงประตูของโรงแรมค่ะเอ๊ะมันแปลว่าอะไรกันนะ
1: ห้ามบุหรี่ห้ามเอาทรัพย์มาห้ามทุเรียนระเบิดไม่ใช่นี่อะไรอ่ะ นี่อะไรอ่ะคงเห็นโรงแรมนะฮะนี่เขียนอะไรห้ามใช่ไหมครับอันนี้สุดท้ายผมไม่ค่อยเข้าใจว่าอย่างไรระเบิดอันนี้ครับผมต้องเข้าประตูงงจะเข้ามาข้างในเข้าใจแล้วอ่ะเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษว่า no durian นะห้ามเอาทุเรียนมาเพราะว่าเหม็นใช่ไหมฮะเนี่ย no mango sting ห้ามมังคุดเอามาครับมังคุดห้ามบุหรี่ห้ามทุเรียนก็เข้าใจนะแต่ห้ามมังคุดผมเข้าไม่เข้าใจนะสงสัยนะทำไมนะถามดีกว่า excuse me I have question mango sting
2: why the color and also the little bit stick
1: because make your thing stuff dirty
2: dirty
1: Oh, smelly.
2: Durian is a bit
1: durian.
2: Durian
1: is smelly. Durian is smelly, and mangosteen is dirty.
2: Sticky and dirty.
1: Oh, okay. Thank you. Oh, contact now.

0: แล้วพอคุณฮีโร่ของเรานะคะเดินเล่นในเมืองสิ่งที่คุณฮีโร่พบก็คืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นเสาก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้สินเงินที่ตั้งอยู่ตามถนนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่นี่ก็มีที่นู่นก็มีนี่ก็มีค่ะ
1: เหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าอะไรยังไงไม่รู้อ๋อคนนี้ดีกว่า please
2: yes
1: I have a question
2: yes
1: are you working around here
2: yes yes
1: please I'm wondering what is this
2: this one is the telephone cable
1: telephone
2: yeah
1: telephone cable
2: yes
1: how do you use
2: he got inside the cable
1: uh-huh
2: because when he people want to join the wire mm-hmm. here in the main
1: Oh, this is the main cable here.
2: Cable here, telephone cable here.
1: Oh, not atomic bomb, right?
2: No, atomic bomb. No.
1: Telephone cable inside here?
2: Yes.
1: Oh, okay.
2: That one is electronic.
1: Can I open? No.
2: No, you
1: can't. Cannot?
2: You can't open like that.
1: Oh, can open. Oh. Oh. Okay. Thank you very much. Thank you very much.
0: อ๋อคำตอบก็คือเป็นที่เก็บสายโทรศัพท์นั่นเองนะคะที่มาเลเซียนะคะเขาไม่อยากให้มีสายโทรศัพท์ระยงระยางค่ะเขาก็เลยเก็บไว้ในนี้เองค่ะ
1: โอ้ที่นี่ร้านขายเสื้อผ้าทีชาร์ตนะฮะหกริงกิถูกนะคงเห็นอันนี้ฮัลโหลมีใบอะไรสักอย่าง
0: คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละร้านเขาจะมีการ์ดแบบนี้ห้อยอยู่ค่ะเจ้าการ์ดเหล่านี้นี่มีความหมายว่าอะไรนะ
1: คุณต้องถามแน่เลยถามดีกว่า what is this อันนี้ฮะประมาณว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับคือรัฐบาลแจ้งใบแบบนี้ทุกร้านขายของข้างนอกนะฮะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาลทีนี้ขายได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไว้ตัวนี้เรามีไลเซนส์ไม่ได้ปิดกฎหมายนะฮะก็ดีนะดูระบบเหมือนควบคุมดีฮะควบคุมนะครับครับ
0: และแน่นอนนะคะอาชีพนี้ทางรัฐบาลของกัวลาลัมเปอร์เขาก็สงวนไว้ให้กับชาวมาเลเซียเท่านั้นค่ะชาวต่างชาติห้ามค่ะ
1: เห็นตัวอินทามาใช่ไหมฮะทุกใหญ่

0: ฮะแล้วก็นิดด้วยมีทะเลสดแบบนี้พื้นบ้านนะฮะลองเข้าไปดูมีปลาแห้งนะครับ
1: นั่นต้องเล่นวัด
0: อืมยินดีครับยินดี
1: ขอทักทายนะจะทำงั้นเย้ไปเลี้ยงกันปลาต้องเล่นวัดชุดน้ำต้องแบบเยอะ
0: ปลาช่องเหรอปลาดุกแห้งปลาดุกแห้งเหมือนแต่มีไหมไม่แน่ใจผมไม่เคยเห็นโอ้คนสนุกสนุกช่องผมอุ๊ยช่องกล้องด้วยไม่เป็นไรครับฮัลโหลเหยื่อนี้อันนี้อะไรอ่ะประมาณว่าข้างในมีคอตตอนนะฮะก็ทำให้แบบนี้มันเป็นรูปนะฮะเป็นรูปกลมๆนะฮะทำอะไรอันนี้แบบนี้นะฮะ
2: ล้าน
0: โอ้คำตอบให้เดือเลยโอ้คือคำตอบก็คือสำหรับคอมมูซิมนะฮะใส่ผ้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าบางแบรนด์ที่นี่มันไม่สวยอะฮะก็ให้ดูสวยนะอันนี้สวยอยู่แล้วธรรมชาติสวยอยู่แล้วแต่ต้องสังเกตดีๆบางคนนะฮะแต่ตัวนี้ออกมาโอเค try no no โอเคโอเคแมนโอเคนี่นะใส่มาเอาวันนะ how much
2: 8 ringgit
0: ประมาณ80บาทนะครับอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับทะเลมาคาซี
2: ่เย
0: ี่ยมทะเลมาซัมโอเคครับ
3: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คุณฮีโร่รู้สึกว่ายังคงขาดใจนั่นก็คือในประเทศที่มีคนเยอะแยะมากมายจากหลายเชื้อสายมาอยู่รวมกันแบบนี้พวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรงั้นตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคนพื้นเมืองกันเลยดีกว่าค่ะ
0: Local. Here, KL. May I ask? I'm wondering about one thing about Asia, especially Kuala Lumpur is not so big city, right? But there are many community like you, India, or Chinese, or Malay people, and many culture and many religion.
4: It's true.
0: Yeah. What do you think about that? Sometimes confused?
4: Or? No. We are not confused because we are friendly.
0: Okay, all
4: friendly. No argument, nothing.
0: Oh, nothing.
4: If we got a festival, they come to our the village. They come to our house, celebrate all everything. We like brothers.
0: Okay, brothers, and maybe you respect each other.
4: So if the Ramadan, we went to that place like brothers also.
0: Oh, that's good. Yeah, Malaysia.
4: So this is a central market.
0: Peaceful. Okay. Here.
4: Yeah.
0: Okay. Thank you. Great.
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีสวัสดีครับนิสัยดีมากนะครับ

ผมชอบมากเลยนะครับที่มาแลนะครับต้มใหม่เยอะมากช่ายใหญ่แบบนี้นะฮะโอ้สามต้มเลยนะครับใช่หนึ่งสองสามต้มเลยใหญ่มากเลยนะออกขาจัดละอันนี้ต้มมาแลนะฮะจีนอินเดียมาแลอ๋อต้มมาแลผมทั้งเองครับ

ประเทศต่อไปนะคะที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์ก็คล้ายๆมาเลเซียค่ะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากหลายเชื้อชาติค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากร

0: เป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ1ของโลกนั้นก็คือประเทศโมนาโกที่อยู่ใกล้ๆอิตาลีค่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าประเทศสิงคโปร์มีอะไรให้เราค้นหาตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ใน Little India ค่ะซึ่งเป็นเมืองที่ชาวอินเดียพักอาศัยอยู่นั่นเองค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่แน่ใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
1: นี่ครับนิยมว่านิยมดูกีฬาคริกเก็ตคริกเก็ตจากคริกเก็ต
0: คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูนะคะกับกีฬาประเภทนี้แต่ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากนะคะนั่นก็คือกีฬาคริกเก็ตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกีฬาที่ถือกำเนิดในประเทศอังกฤษแต่ว่าประเทศอินเดียปากีสถานบังกลาเทศสวีลังกาหรือว่าออสเตรเลียเขาก็เล่นฮิตไม่แพ้รักบี้หรือว่าฟุตบอลเลยนะคะกีฬาคริกเก็ตนะคะเป็นกีฬาที่ถูกเล่นในประเทศกว่า100กว่าประเทศถ้าจะมี1ประเทศที่ไม่เล่นก็คือประเทศอเมริกาค่ะ

0: ผมจิ๋วแล้วนะครับจิ๋วแล้วฮะที่สงสัยในสิงคโปร์นะฮะอันนี้เสาสีเหลืองดำอันนี้แหละฮะผมในตัวเมืองสิงคโปร์นะฮะเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะใช่อันนี้งงอันนี้คืออะไรโอเคเดี๋ยวหาคำตอบกันไม่ได้อะไรพลาสติกนะฮะ
1: What it is
0: this yellow hole you know this
2: just
0: meaning
2: warning
0: oh okay and just for me
2: red light free warning so
0: oh for walking
2: yeah for walking
0: ah okay so something like a signal
2: kind of yeah.
0: Ah okay oh thank you very much
2: thank you
0: เข้าใจแล้วครับโอเคผมลองให้ดูนะตัวนี้ได้ไหมอยู่ตอนนี้นะผมลองดูให้ดูดีกว่านะครับเวลารถมานะครับแล้วผมยืนตอนนี้นะครับผมจะข้ามเขาก็จะไปอีกขั้นบนยืนตอนนี้ใช่ไหมฮะรถบัสใหญ่ไปหน่อยโอ้ขอบคุณมากใจดีมากประมาณนี้ผมมาถนนอีกที่หนึ่งก็มีแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมข้ามถนนลงดูนะฮะคุณมาด้วยนะครับมาด้วยนะฮะโอเคแล้วก็รถจะมาหยุดยืนตรงนี้เขาก็จะหยุดขอบคุณครับทำไมไม่ใช่ไฟแดงรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสมมติใช้ไฟแดงเนี่ยโดยที่ไม่มีก่อนให้หยุดเปล่าๆไม่มีก่อนข้ามถนนเนี่ยจะเสียทำให้รถติดนะครับทำให้รถติดนะฮะแต่คงมาคนขับรถก็คิดให้คนเดินโดยที่ไม่มีไฟแดงเนี่ยสบายถ้าไฟแดงก็จะต้องรอนานกว่านี้เนี่ยเสียรถติดอ่ะจราจรเนี่ยทำให้เรื่อนกว่าปกตินะครับคิดดีครับคิดดีระบบดี

0: โอเคผมไม่ได้พักนะฮะเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะครับผู้ใจตรงนี้
1: เราสักครู่ไม่ต้องตามมา
0: สบายนี่อะไรอ่ะอันนี้คือแบบนี้แหละร้าน

0: พูดใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยทำให้มือแห้งเวลามือแห้งนะฮะใช้เวลาหน่อยก็เลยดูหนัง
1: ต้องขอบคุณคุณฮีโร่ของเรานะคะแนะนำแม้กระทั่งในห้องน้ำค่ะ
0: อันนั้นอะไรทุกคนเยอะมากรอคิวอยู่นะฮะอ๋อเคยได้ยินว่าคนสิงคโปร์ชอบรอคิวแต่นี่อะไรนักร้องเกาหลีหรือเปล่านะเยอะมากวัยรุ่นเห็นผู้หญิงเยอะนะพอผู้ชายก็มีเจียวเรียวครับสงสัยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คงรีบเข้าไปดูนะรอสักครู่ครับยาวมากHappy, happy. Excuse me, may I ask? What it is today?
2: Okay, actually, this store is new store.
0: New store. New open.
2: New opening is yesterday.
3: First store in Asia.
0: Oh, first?
3: First store in Asia.
0: Oh, that's why so many
2: people.
0: Yeah. Queue. Chai, he said, open the first one. Yeah. โอ้เย็นแล้วอากาศดีมากเลยครับนี่ปลาที่ตกสวยเนาะนี่อะไรสงสัยนะคะนี่คืออะไรรอนานแล้วนะยังไงดีหรือว่าไปแต่ถ้าคงไปก็เนาะผู้ชมคนน้องไม่ได้นะวันนี้โอเคผมรอแล้วกัน

military police นะฮะ military police เขาเคียง MP บนหมวกใช่ไหมฮะไปแล้วความรู้สึกผมนะรู้สึกใกล้จิกกันได้มีการแสดงให้ดูมันน่ารักนะครับมีเดือนละคันถ้ามีโอกาสก็เชิญรอที่นี่นะครับเย็นๆครับ

0: ท้ายที่คุณฮีโร่ของเรามาถึงก็คือที่นี่ค่ะประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงของประเทศนี้ก็คือจาการ์ตาค่ะวันนี้เราลองมาดูดีกว่านะคะว่าจาการ์ตาจะมีอะไรให้เราค้นหา
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ถนนจาการ์ตานะครับผมแข็งรถเกมแปลกๆนะฮะสีฟ้าๆเห็นไหมครับคิดว่ายังไงครับ
0: แล้วในกล่องสีฟ้าใหญ่ๆนี้มีอะไรอยู่นะ
1: สลามาปากิอะปะนี่อะไรอะปะ
2: โคโรโป
1: โคโรโป
2: โ
1: คโรโป for eating อะปะ
2: โคโรโป
1: โคโรโกโคโรโกนะครับเรียกว่าโคโรโกนะฮะก็อาหารอินโดนีเซียนี่มีอันนี
0: ้อ๋อในนี้นะคะก็คือเป็นอาหารของอินโดนีเซียค่ะเป็นของทอดที่มีชื่อว่าโคโรโปลองไปฟังคุณลุงออกเสียงแล้วกันนะคะ
2: โคโรโปโคโรโป
3: โคโรโป
0: คุณลุงเขากำลังจะเอาของทอดหรือว่าโคโรโปเนี่ยนะคะไปส่งตามร้านค่ะแต่ว่าวิธีส่งก็น่ารักมากเลยนะคะไม่ส่งธรรมดาค่ะจะเอาไปวางไว้ในตู้ที่คล้ายๆตู้ไปรษณีย์สีแดงแบบนี้นี่เองค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อตอนแรกคิดว่ารถแกนที่เก็บขยะโอ้10เซนติกำลังชนนะครับผู้ชมครับถ้ามาที่นี่ระวังนะครับรถค่อนข้างแรงหน่อยนะครับ
0: ตอนนี้นะคะเรากำลังมาอยู่ในร้านอาหารอินโดนีเซียค่ะเป็นร้านที่เขาเชี่ยวชาญในอาหารที่มีชื่อว่าปารันนั่นเองค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นของสุมาตราค่ะซึ่งได้อิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นจะมีเนื้อผักและแกงกะหรี่ผสมอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้พระพ่อแล้วก็เปิดที่นี่โอ้อินโดนีเซียฟู้ดคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ปลาซานีนะครับใส่ปลาโป้นะครับน่ารักขอบคุณครับ Thank you เทเรมาปาซี
0: มันคืออะไรกันนะชื่อเหมือนภาษาไทยลำบากแต่ว่าเป็นแค่ชื่อของผลิตภัณฑ์ค่ะ

0: นเหล่านี้ล่ะคะเขากำลังทำอะไรอยู่กลางถนนนะ
1: พ่อไม่ให้
2: ค่อนข้างแรงนะครับคือเวลาอยู่ตันนะครับที่นี่จราจรจับช่วงเย็นนะฮะติดมากใช่ไหมครับก็มีคนดูแลแบบนั้นคนขับรถขอบคุณแล้วก็ใช้น้ำใจให้นิดนึงเมื่อกี้ให้ประมาณหนึ่งปันรูเปียนะครับประมาณ3 บาทของเงินไทยนะฮะ3-4 บาทนะฮะก็ให้แล้วก็เขาก็ดีใจเราก็สำเร็จอยู่ตาแล้วก็เวลาช่วงประมาณตัวนี้5 โมงเย็นนะครับก็ต้องเห็นคนยืนถนนตัวนี้แบบนี้นะครับคือพวกเขาชี้นิ้วแบบนี้1 อีกแล้ว 1 อ่ะสงสัยนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเห็นไหมครับเยอะมาก
0: พอตกเย็นนะคะคุณฮีโร่ของเราก็เริ่มเห็นคนแปลกๆค่ะมายืนตามข้างถนนแล้วก็ชูนิ้วขึ้นเป็นเลข1 Number 1แปลว่าอะไรน่าสงสัยใช่ไหมคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
2: คนนี้มีนิ้ว2 อันผมคิดว่า1อย่างเดียวจะไม่ใช่อันที่2นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นะฮะเพิ่งคุยกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าที่อินโดนีเซียมีกฎหมายนะครับช่วงที่รถติดมากๆนะเขาก็ไม่ให้ขับคนเดียวก็ให้นั่งคันละ3 คนมากกว่านะฮะถ้ามีคนขับคนเดียวหรือว่า2 คนนะฮะจะโดนจับทำรูปนะฮะในสมมติคนนี้ก็มีลูกด้วย2 คนเนี่ยจะมาครับก็คนที่มาขับรถคนเดียวเนี่ยต้องการสองคนเพิ่มก็มาแวะมาขอนัดหน่อยนิดนึงราคาประมาณเมื่อกี้ต่างมา20,000ช่วงเดี๋ยว20,000 รูเปียประมาณ70 บาทต่อคนแล้วแต่ระยะนะครับคำตอบได้แล้ว
0: ช่วยไม่ได้นะคะรถติดแบบนี้รัฐบาลเขาก็ต้องออกกฎหมายมาช่วยกันรณรงค์กันอย่างนี้ละค่ะถือได้ว่าเป็นภาพที่เห็นได้ตามถนนทั่วไปนะคะไม่ใช่แค่ย่านนี้ย่านเดียวค่ะเอาเป็นว่าเราอยู่ในประเทศเดียวกันเมืองเดียวกันก็ช่วยกันทีละนิดทีละหน่อยละกันนะคะ

0: ขามีเสน่ห์อย่างไรทำไมเราถึงสนใจเขาความสงสัยก็เหมือนกับกุญแจที่จะเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำ
5: จมน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
3: ทีมถูกพูด
6: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปยังหลายประเทศแล้วก็ไปชมหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เราเกิดข้อสงสัยว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรและใช้ยังไงเป็นต้นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้คุณฮีโร่ของเราจะไปหาคำตอบให้ค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันคือมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียค่ะ

0: ตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ใช่ครับเห็นโทนเจ้าขนาดนี้ไม่ต้องบอกใช่ไหมครับมาเลเซียครับสงสัยใช่ไหมครับทำไมมีโทนชาติขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันชาติของมาเลเซียนะครับก็เลยมีโทนชาติเยอะแบบนี้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณฮิโร่ของเรานะคะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์นั่นเองค่ะประเทศมาเลเซียนะคะมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่แบ่งหลักๆเป็นเชื้อสายมาลายูเชื้อสายจีนและก็เชื้อสายอินเดียค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าประเทศนี้เขามีอะไรแปลกๆกันบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะนั่นก็คือไฟส่องสว่างข้างถนนนี่เองค่ะดูดีๆนะคะลวดลายของมันสวยงามมากเพราะว่าเป็นลวดลายของดอกชบาค่ะทำไมต้องเป็นดอกชบานั่นล่ะคะเพราะว่าดอกชบาหรือว่าดอกไฮบิสคัสนั้นเป็นดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียค่ะน่ารักจริงๆเลยใช่ไหมคะสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่ได้พบเจออยู่ที่ตรงประตูของโรงแรมค่ะเอ๊ะมันแปลว่าอะไรกันนะ
0: ห้ามบุหรี่ห้ามเอาสัตว์มาห้ามทุเรียนระเบิดไม่ใช่นี่อะไรอ่ะ นี่อะไรอ่ะคงเห็นโรงแรมนะฮะนี่เขียนอะไรห้ามใช่ไหมครับอันนี้สุดท้ายผมไม่ค่อยเข้าใจว่าอย่างไรระเบิดอันนี้ครับผมต้องเข้าประตูงงแล้วเข้ามาข้างในเข้าใจแล้วอ่ะเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษว่า no durian นะห้ามเอาทุเรียนมาเพราะว่าเหม็นใช่ไหมฮะเนี่ย no mango sting ห้ามมังคุดเอามาครับมังคุดห้ามบุหรี่ห้ามทุเรียนเออเข้าใจแล้วแต่ห้ามมังคุดอะผมเข้าไม่เข้าใจสงสัยนะทำไมนะถามดีกว่า excuse me I have question mango sting
2: Oh,
0: why?
2: The color and also the little bit stick.
0: Because make your thing stuff
2: yeah.
0: dirty.
2: Smelly.
0: Oh, smelly?
2: Durian is a bit smelly.
0: Durian.
2: Uh-huh. Smelly.
0: Durian is smelly and mangosteen is dirty.
2: Sticky and dirty.
0: Oh, okay. Thank you. Oh, got that now.

0: ต่พอคุณฮีโร่ของเรานะคะเดินเล่นในเมืองสิ่งที่คุณฮีโร่พบก็คืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นเสาก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้สีเงินที่ตั้งอยู่ตามถนนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่นี่ก็มีที่นู่นก็มีนี่ก็มีค่ะ
1: เหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าอะไรยังไงไม่รู้อ๋อคนนี้ดีกว่า please
2: yes
1: I have a question
2: yes
1: are you working around here
2: yes yes
1: please I'm wondering what is this
2: this one is the telephone cable
1: telephone
2: yeah
1: telephone cable
2: yes
1: how do you use
2: he got inside the cable because when people want to join the wire here in the main.
1: Oh, this is the main cable here.
2: Cable here, telephone cable here.
1: Oh, not atomic bomb, right?
2: No, atomic bomb. No.
1: Telephone cable inside here?
2: Yes.
1: Oh, okay.
2: That one is electronic.
1: Can I open? No.
2: No, you
1: cannot.
2: Can open like that.
1: Oh, can open. Oh. Oh. Okay. Thank you very much. Thank you very much.
0: อ๋อคำตอบก็คือเป็นที่เก็บสายโทรศัพท์นั่นเองนะคะที่มาเลเซียนะคะเขาไม่อยากให้มีสายโทรศัพท์ระยงระยางค่ะเขาก็เลยเก็บไว้ในนี้เองค่ะ
1: โอ้ที่นี่ร้านขายเสื้อผ้าทีชาร์ตนะฮะ6ลิงกิตถูกนะคงเห็นอันนี้ฮัลโหลมีใบอะไรสักอย่าง
0: คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละร้านเขาจะมีการ์ดแบบนี้ห้อยอยู่ค่ะเอ๊เจ้าการ์ดเหล่านี้นี่มีความหมายว่าอะไรนะ
1: ผู้ต้องหาแน่เลยถามดีกว่า What is this อันนี้ฮะประมาณว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับคือรัฐบาลแจ้งใบแบบนี้ทุกร้านขายของข้างนอกนะฮะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาลทีนี้ขายได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องใบตัวนี้เรามีลายเส้นไม่ได้ปิดกฎหมายนะฮะเออก็ดีนะระบบเหมือนควบคุมดีฮะควบคุมนะครับครับ
0: และแน่นอนนะคะอาชีพนี้ทางรัฐบาลของกัวลาลัมเปอร์เขาก็สงวนไว้ให้กับชาวมาเลเซียเท่านั้นค่ะชาวต่างชาติห้ามค่ะ
1: เห็นตัวอินทามาใช่ไหมครับทุกใหญ่นะฮะแล้วก็นิดด้วยมีทะเลสดแบบนี้พื้นบ้านนะฮะลองเข้าไปดู

0: มีปลาแห้งนะครับ
1: นั่นต้องเล่นวัด
0: อืมยินดีครับยินดี
1: ขอขอบคุณท่านนะจะมาครับ
2: เย้ไปเล่นกัน
1: นั่นต้องเล่นวัดที่นั่นต้องกลับเยอะ
0: ปลาจ้องเหร
1: อ
0: ปลาดุกแห้งปลาดุกแห้งเหมือนแต่มีมะไม่แน่ใจผมไม่เคยเห็นโอ้โหสนุกสนุกช่องผมอุ๊ดช่องกล้องด้วยไม่เป็นไรครับฮัลโหลเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะประมาณว่าข้างในมีคอตตอนนะฮะก็ทำให้แบบนี้มันเป็นรูปนะฮะเป็นรูปกลมๆนะฮะทำอะไรอันนี้แบบนี้นะฮะ
3: ไทยแลนด
0: ์โอ้คำตอบให้เดือเลยโอ้คือคำตอบก็คือสำหรับคนมุสลิมนะฮะใส่ผ้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าบางแบรนด์ที่นี่มันไม่สวยอะฮะก็ให้ดูสวยนะอันนี้สวยอยู่แล้วธรรมชาติสวยอยู่แล้วแต่ต้องสังเกตดีๆบางคนนะฮะแต่ตัวนี้ออกมาปึ๊บโอเค try no okay man okay now woman now how much
3: 8 ringgit
0: ประมาณ80บาทนะครับอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับเทเลมาคาซี
3: ่ yeah
0: มาซามาโอเคครับ
4: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คุณฮีโร่รู้สึกว่ายังคงขาดใจนั่นก็คือในประเทศที่มีคนเยอะแยะมากมายจากหลายเชื้อสายมาอยู่รวมกันแบบนี้พวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรงั้นตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคนพื้นเมืองกันเลยดีกว่าค่ะ
0: Local?
5: Yeah.
0: Here? Yeah. May I ask? I'm wondering about one thing about Malaysia, especially Kuala Lumpur is not so big city, right? But there are many community like you, India, or Chinese, or Malay people, and many culture and many religion.
5: It's true.
0: Yeah. What do you think about that? Sometimes confused?
5: Or? No. We are not confused because we are friendly.
0: Okay, all friendly.
5: No argument, nothing.
0: Oh, nothing.
5: If we got a festival, they come to the village, they come to our house, celebrate all everything.
0: Mm-hmm.
5: We like brothers.
0: Okay, brothers, and maybe you respect each other.
5: So we, if the Ramadan, we went to that place, like brothers also.
0: Oh, that's good. Yeah. Oh, this is Malaysia.
5: So this is the central market.
0: Peaceful. Okay, here.
5: Yeah.
0: Okay, thank you. Great.
5: Sabanika.
0: Sabanika. Sabanika. Bye. Nisai Dima, na kap.

0: ผมชอบมากเลยนะครับที่มาแลนะครับต้มใหม่เยอะมากใช่ใหญ่แบบนี้นะฮะโอ้สามต้มเลยนะครับใช่หนึ่งสองสามต้มเลยใหญ่มากเลยนะออกขาจัดละอันนี้ต้มมาแลนะฮะจีนอินเดียมาแลต้มมาแลผมทั้งเองครับ
1: ประเทศต่อไปนะคะที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์ก็คล้ายๆมาเลเซียค่ะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากหลายเชื้อชาติค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับหนึ่งของโลกนั้นก็คือประเทศโมนาโกที่อยู่ใกล้

0: อิตาลีค่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าประเทศสิงคโปร์มีอะไรให้เราค้นหาตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ใน Little India ค่ะซึ่งเป็นเมืองที่ชาวอินเดียพักอาศัยอยู่นั่นเองค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
1: คนแถวนี้ครับนิยมว่านิยมดูกีฬาคริกเก็ตจากคริกเก็ต
0: ผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูนะคะกับกีฬาประเภทนี้แต่ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากนะคะนั่นก็คือกีฬาคริกเก็ตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกีฬาที่ถือกำเนิดในประเทศอังกฤษแต่ว่าประเทศอินเดียปากีสถานบังกลาเทศสวีลังกาหรือว่าออสเตรเลียเขาก็เล่นพิษไม่แพ้รักบี้หรือว่าฟุตบอลเลยนะคะกีฬาคริกเก็ตนะคะเป็นกีฬาที่ถูกเล่นในประเทศกว่า100กว่าประเทศถ้าจะมี1ประเทศที่ไม่เล่นก็คือประเทศอเมริกาค่ะ

0: ผมจิ๋วแล้วนะครับจิ๋วแล้วฮะที่สงสัยในสิงคโปร์นะฮะอันนี้เสาสีเหลืองดำอันนี้แหละฮะผมในตัวเมืองสิงคโปร์นะฮะเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะใช่อันนี้งงอันนี้คืออะไรโอเคเดี๋ยวหาคำตอบกันไม่ได้อะไรพลาสติกนะฮะ
1: What it is
0: this yellow pole you know this meaning
1: for warning
0: oh okay I just warning
1: red light free warning
0: for oh walking
1: yeah for walking
0: ah oh, okay so something like a signal
1: kind of ah yeah.
0: Oh, okay oh thank you very much
1: thank you
0: เข้าใจแล้วครับโอเคผมลองดูลองให้ดูนะตัวนี้ได้มั้ยอยู่ตัวนี้นะผมลองดูให้ดูดีกว่านะครับเวลารถมานะฮะแล้วผมยืนตรงนี้นะฮะผมจะข้ามเขาก็จะไปอีกคันบนยืนตรงนี้ใช่ไหมฮะรถบัสใหญ่ไปหน่อยโอ้ขอบคุณมากใจดีมากประมาณนี้ผมมาถนนอีกที่หนึ่งก็มีแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมข้ามถนนลงดูนะฮะคุณมาด้วยนะครับมาด้วยนะฮะโอเคแล้วก็รถจะมาหยุดยืนตรงนี้เขาก็จะหยุดขอบคุณครับทำไมไม่ใช่ไฟแดงรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสมมติใช้ไฟแดงเนี่ยโดยที่ไม่มีก่อนให้หยุดเปล่าๆไม่มีก่อนข้ามถนนเนี่ยจะเสียทำให้รถติดนะครับทำให้รถติดนะฮะแต่คนขับรถก็คิดให้คนเดินโดยที่ไม่มีไฟแดงเนี่ยสบายถ้าไฟแดงก็จะต้องรอนานกว่านี้เลยเสียรถติดอ่ะจราจรเนี่ยทำให้เรื่องกว่าปกตินะครับคิดดีครับคิดดีระบบดี

0: โอเคผมไม่ได้พักนะฮะเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะครับผู้ชายตัวนี้
1: ไม่ต้องตามมา
0: สบายนี่อะไรอ่ะอันนี้คือแบบนี้แหละร้านฟูฟูใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยทำให้มือแห้ง

0: เวลามือแห้งนะฮะใช้เวลาหน่อยก็เลยดูหนัง
1: ต้องขอบคุณคนฮีโร่ของเรานะคะแนะนำแม้กระทั่งในห้องน้ำค่ะ
2: อันนั้นอะไรทุกคนเยอะมากโรคิวอยู่นะฮะ
0: อ๋อคือจะยินว่าคนสิงคโปร์ชอบรอคิว
2: แต่นี่อะไรนักร้องเกาหลีหรือเปล่านะเยอะมาก
0: วัยรุ่น
2: เห็นผู้หญิงเยอะนะพอผู้ชายก็มี
0: เจียวเรียวรับสงสัยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คงรีบเข้าไปดูนะ
2: รอสักครู่ครับ
0: ยาวมากHappy, happy. Excuse me, may I ask? What it is today?
3: Okay, actually, this store is new store.
0: New store.
3: New open. New opening is yesterday.
4: First store in Asia.
0: Oh, first?
4: First store in Asia.
0: Oh, from Sweden. That's why so many
3: people.
0: Yeah. Queue. ใช่เขาบอกว่าเปิดตัววันแรกนะครับโอ้เย็นแล้วอากาศดีมากเลยครับนี่ปลาที่ตกสวยเนาะนี่อะไรสงสัยนะคะนี่คืออะไรรอนานแล้วนะยังไงดีหรือว่าไปแต่ถ้าคงไปก็ผู้ชมก็นอนไม่ได้นะวันนี้โอเคผมรอแล้วกัน

Military Police นะฮะ Military Police เขาเคียง MP บนหมวกใช่ไหมฮะไปแล้วความรู้สึกผมนะรู้สึกใกล้จิกกันได้มีการแสดงให้ดูมันน่ารักนะครับมีเดือนละคันถ้ามีโอกาสก็เชิญรอที่นี่นะครับเย็นๆครับ

0: ประเทศสุดท้ายที่คุณฮีโร่ของเรามาถึงก็คือที่นี่ค่ะประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงของประเทศนี้ก็คือจาการ์ตาค่ะวันนี้เราลองมาดูดีกว่านะคะว่าจาการ์ตาจะมีอะไรให้เราค้นหา
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ถนนจาการ์ตานะฮะคงแข็งรกแกมแปลกๆนะฮะสีฟ้าๆเห็นไหมครับคิดว่ายังไงครับ
0: แล้วในกล่องสีฟ้าใหญ่ๆนี้มีอะไรอยู่นะ
1: สลามาปากิอาปานี่อะไรนับปะ
2: โคโรโป
1: โคโรโปโคโรโป for eating อาปา
2: โคโรโป
1: โคโรโกโคโรโกนะครับเรียกว่าโคโรโกนะฮะก็อาหารอินโดนีเซียนี่มีอันนี
0: ้อ๋อในนี้นะคะก็คือเป็นอาหารของอินโดนีเซียค่ะเป็นของทอดที่มีชื่อว่าโคโรโปลองไปฟังคุณลุงออกเสียงแล้วกันนะคะ
2: โคโรโปโคโรโป
3: โคโรโป
0: คุณลุงเขากำลังจะเอาของทอดหรือว่าโคโรโปเนี่ยนะคะไปส่งตามร้านค่ะแต่ว่าวิธีส่งก็น่ารักมากเลยนะคะไม่ส่งธรรมดาค่ะจะเอาไปวางไว้ในตู้ที่คล้ายๆตู้ไปรษณีย์สีแดงแบบนี้นี่เองค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อตอนแรกคิดว่ารถแกนที่เก็บขยะโอ้10เซนติกำลังชนนะครับผู้ชมครับถ้ามาที่นี่ระวังนะครับรถค่อนข้างแรงหน่อยนะครับ
0: ตอนนี้นะคะเรากำลังมาอยู่ในร้านอาหารอินโดนีเซียค่ะเป็นร้านที่เขาเชี่ยวชาญในอาหารที่มีชื่อว่าปารันนั่นเองค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นของสุมาตราค่ะซึ่งได้อิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นจะมีเนื้อผักและแกงกะหรี่ผสมอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้ประพ่อแล้วก็เปิดที่นี่โอ้อินโดนีเซียฟู้ดคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ปลาซานีนะครับใส่ปลาพ่อนะครับน่ารักขอบคุณครับ Thank you terima kasih
0: มันคืออะไรกันนะชื่อเหมือนภาษาไทยลำบากแต่ว่าเป็นแค่ชื่อของผลิตภัณฑ์ค่ะ

0: คนเหล่านี้ล่ะคะเขากำลังทำอะไรอยู่กลางถนนนะ
1: พ่อไม่ให้ค่อนข้างแรงนะฮะคือเวลายืดนะครับที่นี่จราจรจับช่วงเย็นนะฮะติดมากใช่ไหมฮะก็มีคนดูแลแบบนั้นคนขับรถขอบคุณแล้วก็ใช้น้ำใจให้นิดนึงเมื่อกี้ให้ประมาณ1,000รูเปียนะครับประมาณ3บาท3เงินไทยนะฮะ 3-4 บาทนะฮะก็ให้แล้วก็เขาก็ดีใจเราก็สำเร็จยูตา แล้วก็เวลาช่วงประมาณตัวนี้5โมงเย็นนะครับก็ต้องเห็นคนยืนถนนตัวนี้แบบนี้นะฮะคือยกเข่าชี้นิ้วแบบนี้1แบบนี้1ไอ้หนึ่งอีกแล้วหนึ่งอ่ะสงสัยนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเห็นไหมครับเยอะมาก
0: พอตกเย็นนะคะคุณฮีโร่ของเราก็เริ่มเห็นคนแปลกๆค่ะมายืนตามข้างถนนแล้วก็ชูนิ้วขึ้นเป็นเลขหนึ่ง number one แปลว่าอะไรน่าสงสัยใช่ไหมคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: คนนี้มีนิ้วสองอันผมคิดว่าหนึ่งอย่างเดียวจะไม่ใช่อันที่สองนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นะฮะเพิ่งคุยกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าที่อินโดนีเซียมีกฎหมายนะครับช่วงที่รถติดมากๆนะเขาก็ไม่ให้ขับคนเดียวก็ให้นั่งคันละ3ก็มากกว่านะฮะถ้ามีคนขับคนเดียวหรือว่า2คนนะฮะจะโดนจับตำรวจจับนะฮะในสมมติคนนี้ก็มีลูกด้วย2คนเนี่ยจะมาก็คนที่มาขับรถคนเดียวเนี่ยต้องการสองคนเพิ่มก็มาแวะมาขอนั้นหน่อยนิดนึงราคาประมาณเมื่อกี้ต่างมา20,000ช่วงเดี๋ยว20,000รูเปียประมาณ70บาทต่อคนแล้วแต่ระยะนะครับคำตอบได้แล้ว
0: ช่วยไม่ได้นะคะรถติดแบบนี้รัฐบาลเขาก็ต้องออกกฎหมายมาช่วยกันรณรงค์กันอย่างนี้ละค่ะถือได้ว่าเป็นภาพที่เห็นได้ตามถนนทั่วไปนะคะไม่ใช่แค่ย่านนี้ย่านเดียวค่ะเอาเป็นว่าเราอยู่ในประเทศเดียวกันเมืองเดียวกันก็ช่วยกันทีละนิดทีละหน่อยละกันนะคะ

ามีเสน่ห์อย่างไรทำไมเราถึงสนใจเขาความสงสัยก็เหมือนกับกุญแจที่จะเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ฮิโร่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะก่อนอื่นเลยคือรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นแต่ว่าถ้าเกิดเช้าเกินไปยังไงยังสามารถติดตามชมรายการตอนปัจจุบันรวมถึงตอนย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สรานรมเรดิโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมนะคะ
0: ทาง
1: วิทยุเนี่ยเป็น AM 1575ค่ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะแบ่งรายการเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเนี่ยจะดำเนินรายการโดยยานิสาชูชูถาวรหรือปุ้ยนะคะ
0: ค่ะแล้วมัสยาศิริมาตยานันท์มารีน่าค่ะ
1: ค่ะจะเป็นช่วงแรกที่นำเสนอพวกข่าว
0: เกร็ดต่างๆเนาะ
1: รวมถึงการทำงานของกอง
0: ด้วย
1: มาประชาสัมพันธ์นะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยธีมของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเทศรวันดา
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เราจะมาเล่าถึงข่าวที่ผ่านมา
0: ที่น่าสนใจใช่อาทิตย์นี้เหมือนมีข่าวนึงที่แบบพาดหัวข่าวในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็เมืองนอกแล้วก็ทั่วโลกเพราะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เกิดขึ้นบ่อยๆในโลกนี้ในโลกปัจจุบันมันคืออะไรเอ่ยคะพี่คุย
1: ข่าวนี้ก็คือการที่สวาซีแลนด์เนี่ยนะคะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินี
0: โ
1: อ้ค่ะ
0: แปลกมากเป็นนานแล้วยังเลย
1: ใช่ค่ะคือเพิ่งอันนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาคือประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติที่3แห่งราชอาณาจักรสวาซีแลนด์แต่เราจะพูดกันสั้นๆว่าสวาซีแลนด์นะคะได้ประกาศในช่วงงานฉลองครบรอบ50ปีการประกาศเอกราชของสวาซีแลนด์ว่าจะขอจะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยนะคะจากราชอาณาจักรสวาซีแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
0: แล้วมันแปลว่าอะไรอะคะ
1: ใช่ค่ะคือตัวสะกดนี้นะคะมันจะเป็นถ้าสังเกตมันจะเป็นอีตัวเล็กนะคะมันมีที่มาที่ไปค่ะคือว่าจริงๆเนี่ยสวาซีแลนด์เนี่ยถ้าแปลตามภาษาอังกฤษคือ the land of the swazi อะนะคะ
0: ใช่สวาซีแลนด์เนาะ
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นภาษาสวาซีซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมในการเรียกชื่อประเทศเอสวาตินีโดยคำว่า e ตัวเล็กนี่นะคะมันเทียบเท่ากับคำว่า at ในภาษาอังกฤษส่วนคำว่าสวาตินีคือชื่อประเทศก็คือ
0: at swazini
1: ก็เหมือน
0: at swaziland
1: ใช่ place of the swazis ค่ะ
0: อ๋อน่าสนใจมาก
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมาก

0: ก็เหมือนกับการกลับไปถึง roots ของตัวเอง
1: ภาษาดั้งเดิมของสวาซิแลนด์นะคะ
0: ก็มีความสวยงามพี่ปุ้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายไหมคะการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างนี้เนี่ย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติเนี่ยก็เคยเรียกประเทศของตนว่าอิสวาตินี่มาก่อนแล้วเพียงแต่ว่านี่เป็นการประกาศในระหว่างการเฉลิมฉลอง50ปีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางประเทศสวาซิแลนด์หรือเอสวาตินี่นะคะจะประกาศเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไงค่ะแต่นี่เป็นอัปเดตข่าวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก
0: ็ใช่ๆ
1: ไปใครบอกว่าเนี่ยประเทศใหม่ชื่อนี้ได้ยินไหมเราก็จะสามารถตอบได้ค่ะเอสวาตินี่ค่ะ
0: ชื่อนี้นี่เองอย่าลืมนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะแ
0: ต่ว่ ามาฝาก
1: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ดำเนินรายการหนึ่งคนที่เราไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาคิดถึงกันเหมือนกันนะคะใครก็ไม่รู้
0: ใครเน
1: า
0: ะ
1: คนน
0: ั้
1: นก็คืออาร์มนะคะ
0: พี่อาร์มนี่เอง
1: ศิลปกรค่ะ
0: ใช่ก็ในช่วงนี้พี่อาร์มเขาก็จะล่องหนหายไปแล้วก็ไม่ไปดำเนินรายการกับพวกเราเลยแต่จะบอกคุณผู้ชมแล้วก็แฟนรายการทุกคนว่าพี่อาร์มเขามีงานใหญ่โตที่เขาจัดอยู
1: ่
0: แล้ว
1: ติดภารกิจราชการเล็กน้อย
0: ใช่ตอนนี้พี่อาร์มเขาอยู่ที่ต่างประเทศค่ะไปเข้าร่วมการประชุมคณะงานทำงานร่วมหรือ Joint Working Group กับระหว่างไทยกับประเทศซูดานอยู่ที่คาร์ทูมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศซูดานก็ที่จริงแล้วเขาก็ยุ่งมาหลายอาทิตย์แล้วแหละเตรียมหารือการประชุมแต่ว่าเขาเพิ่งได้ออกเดินทางเมื่อวานนะคะเมื่อวันจันทร์แล้วก็จะไปอยู่ที่ซูดานที่คาร์ทูมระหว่างวันที่23ถึงวันที่27ใช่แล้วคณะของเราก็จะนำโดยอธิบดีของกรมเราเองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะ
1: คือว่า JWG เนี่ยนะคะย่อมาจาก Joint Working Group เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือหลายๆกรอบที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีกับกระทรวงต่างประเทศอื่นต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งหนึ่งนั้นคือเป็นการประชุมเพื่อ
0: การ
1: หารือเสริมสร้างความร่วมมือ ในด้านต่างๆ
0: ใช่ในมิติต่างๆที่เราอาจจะมีความสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆด้วยกันได้แต่ในระดับJWG ครั้งนี้ก็จะเป็นระดับอธิบดีซะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีนะคะให้พี่อาร์มกลับมาเล่าให้พวกเราฟังละกัน
1: ก็จะเป็นเหมือนการประชุมอันนี้จะเป็นศัพท์ของกระทรวงต่างประเทศว่าจะมีการประชุมโดยที่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะสลับกันเป็นเจ้าภาพอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยค่ะทาง
0: ซูดานเป็น
1: ทางฝ่ายซูดานเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงคาทูมเมืองหลวงทางฝ่ายไทยก็ต้องเดินทางไป
0: ใช่แล้วก็ในครั้งที่แล้วครั้งที่สองก็ไทยเป็นคนจัดแล้วเขาก็เดินทางมาก็สลับกันไปประมาณนี้ใช่แล้ว
1: ไม่เป็นไรนะคะใครติดตามเป็นแฟนคลับพี่อาร์มก็จะกลับ
0: รอชมอีกอาทิตย์หน้านะคะ
1: รออาทิตย์หน้าแล้วกัน
0: โอเคพี่ก็ในวันอาทิตย์นี้นอกจากข่าวเล็กน้อยที่เรามีมาฝากแล้วเราจะมาเล่าเกริ่นดีกว่าเกี่ยวกับประเทศที่พี่อาร์มกับพี่กฤตที่จะมาดำเนินรายการ
1: พี่ชอน
0: ติดมากคิดถึงพี่อาร์มมากเลยคือไม่ได้เจอพี่อาร์มนานมากเลยนะคิดถึงจริงๆแต่ไม่อาทิตย์นี้จะเป็นพี่ชอนกับพี่กฤตเข้ามาเล่าให้เราฟังถึงประเทศรวันดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเบื้องต้นเรามากิฟต์ซัมแฟกต์ดีกว่าว่ารวันดาคือประเทศตรงไหนชื่ออะไรเป็นยังไง
1: แนะนำก่อนที่จะเข้าช่วง2ก็คือพูดถึงรวันดาโดยละเอียดเนี่ยนะคะมาแนะนำก่อนว่ารวันดาเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อภาพยนตร์โฮเทลรวันดา
0: โฮเทลรวันดาใช่เป็นหนังที่ชนะเลิศในด้านออสการ
1: ์
0: มาก่อนซึ่งเราก็เคยมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ก็ครั้งนี้จะเป็นอีกมุมนึงอาจจะเป็นมุมลึกมากกว่าตอนที่เราเล่าเรื่องหนัง
1: รวันดามีอะไรมากกว่าโฮเทลรวันดานะคะ
0: โอเคค่ะ
1: เริ่มต้นรวันดาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะ
0: รวันดาจะอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกาค่ะติดอยู่กับประเทศ DRC คองโกหรือ Democratic Republic of Congo นะคะ
1: เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นเรียกว่าแลนด์ล็อกหรือเปล่า
0: ใช่มันจะไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กมากโดยเล็กกว่าไทยประมาณ19เท่าค่ะ
1: แต่ถึงจะเล็กอย่างนั้นนะคะเขาจะรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะว่าเป็น Land of a Thousand Hills คือสิ่งภูมิประเทศที่สวยงามแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยแบบ
0: ภูเขาเนินเขาสวยงามมากใช่แล้วเป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้าอยากไปแอฟริกาแล้วอยากชมกอริลลาต้องไปที่รวันดา
1: เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ
0: ใช่ค่ะมีอยู่ไม่สัก 2-3 ประเทศในแอฟริกาที่สามารถชมกอริลลาในธรรมชาติได้แล้วก็มีความพิเศษมากๆด้านเทคโนโลยีที่เดี๋ยวเรารอให้พี่ชอนกับพี่กฤตมาเล่าให้ฟังดีกว
1: ่าภาษาราชการของรวันดานะคะมีทั้งฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงภาษาท้องถิ่นนะคะเคยานวันดา
0: อืมใช่แล้วแล้วทำไมเขาถึงใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะ
1: เขาเคยเป็นอยู่ในภายใต้การปกครองอาณานิคมของประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งใช้ภาษาฝรั่
0: งเศสเป็นภาษาราชการ
1: ประชากรเนี่ยมีประมาณ12ล้านคนก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยทีเดียวนะคะ
0: แล้วเมืองหลวงก็ชื่ออะไรนะคะ
1: ชื่อกรุง

0: ิกาลีนะคะ
1: คิกาลีค่ะก็เอาแค่เกร็ดเล็กๆก่อนนะ
0: เล็กน้อย
1: แล้วเราค่อยให้พี่ชอนเขาเข้า
0: พี่ชอนเขาจะมาเกริ่น
1: เพราะว่าเจ้าหน้าที่โต๊ะรวันดามาด้วยตัวเองเลยค่ะใน
0: รอนะคะค่ะก็อันนี้เป็นเกริ่นของเกี่ยวกับประเทศรวันดานะคะแต่ว่าในส่วนที่พี่ชอนและน้องกริชเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยต้องติดตามชมในเบรกแรกเบรกหลังจากเบรกนี้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราขอเบรกกันพักก่อนพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเกี่ยวกับประเทศรวันดาค่ะขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
3: ครับ
4: ครับ
3: ก็ช่วงที่2นะครับก็กลับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกานะครับซึ่งก็อยู่กับผมครับชอนนราวิทย์แล้วก็กริชจักรกริชนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
4: ใช่ครับ
3: มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาก็คือประเทศไหนครับกรีฑ
4: รวันดานั่นเองครับ
3: รวันดานั่นเองอ
4: าจจะฟังดูไม่น่าเชื่อหรือประหลาดใจนะครับ
3: แต่ว่าคนไทยหลายคนก็รู้จักได้เคยได้ยินชื่อประเทศรวันดามา
4: ครับ
3: ทีนี้เนี่ยอยากจะให้กรีฑช่วยย้อนกลับไปเล่านิดนึงว่าประวัติศาสตร์ของรวันดาเนี่ยเขาเป็นยังไงกว่าที่เขาจะมีประเทศเขาถึงทุกวันนี้ครับ
4: ครับผมก็เรียกได้ว่านะครับรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกมาช้านานนะครับ
3: ได้ยินชื่อ
4: ได้ยินชื่อเสียงมาช้านานแต่ว่าเป็นในด้านของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นส่วนใหญ่คือจะไม่มีภาพของความเจริญหรือว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัย
3: คือเคยดูภาพยนตร์เรื่องนึงชื่อว่าโฮเทลรวันดา
4: ครับผม
3: ก็สร้างมาจากเรื่องจริง
4: ใช่ครับเป็นการจำลองจากประวัติของประเทศรวันดาเองนะฮะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพัฒนามาจนถึงระดับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าผ่านวิวัฒนาการหรือว่าผ่านการสู้รบกันมาอย่างเรียกว่าช้านานก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะย้อนเล่าไปถึงประวัติของรวันดานะครับในการตั้งแต่ตอนที่จะก่อตั้งประเทศให้เป็นประเทศที่เรียกว่าทันสมัยในแอฟริกาแล้วก็
3: เขามีที่ไปที่มาอย่างไร
4: ใช่ครับใช่ครับซึ่งรวันดาเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ในภูมิภาคแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งอยู่ระหว่างตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับพี่ชอน
3: ครับ
4: ซึ่งดินแดนแห่งเนี้ยเป็นดินแดนที่เรียกว่าแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลคล้ายๆเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวใช่ครับผม
3: เนี่ยครับ
4: แล้วก
3: ็
4: ครับผมทางด้านตะวันออกนะครับของประเทศเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลสาบเกรทเลคซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเอง
3: จีโนไซด์นั่นเอง
4: จีโนไซด์นะครับซึ่งประเทศรวันดาเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐรวันดานะครับมีเมืองหลวงชื่อกรุงคิกาลีนะฮะซึ่งดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีประชากรร่วมเนี่ยประมาณ8ล้านคนและถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยเป็นเนินเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบนะครับแล้วก็อาณาเขตของรวันดาทางตอนเหนือเนี่ยจะติดกับอูกันดานะฮะส่วนทางใต้เนี่ยติดกับบูรุนดีฝั่งตะวันตกเนี่ยจะติดกับประเทศคองโกนะฮะดังที่เราเห็นในแผนที่เมื่อครู่นะครับ
3: ครับ
4: และทางตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับแทนซาเนียนะฮะซึ่งเรียกว่ารายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่หลากหลายพอสมควรนะครับผมซึ่งดินแดนทั้งหมดตรงที่ผมได้กล่าวมาเนี่ย

0: จะเรียกว่าแอลเบิร์ตไทลิฟนะครับซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ชนเผ่าใหญ
1: ่ๆนะครับชนเผ่าแรกคือ
0: ซึ่งได้แก่ชาวฮูตูนะฮะ
1: เคยได้ยินชื่อครับ
0: ใช่ครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศรวันดานะครับเผ่าฮูตูเนี่ยนะฮะถัดมานะครับก็คือชาวทุตซี่นะฮะ
1: ทุตซี
0: ่ซึ่งชาวทุตซี่เนี่ยจะเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์นะครับพี่ชอน
1: อ๋อเหรอ
0: ครับใช่ครับทางการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยครับจะเป็นเหมือนอาชีพหลักของชนเผ่านี้นะฮะ
1: ครับ
0: ตามมาด้วยสุดท้ายนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในรวันดาเองก็คือพวกทวานะฮะหรือที่เราเรียกว่าปิกมี่นะฮะซึ่งเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าตัวเล็กที่สุดในโลกนะฮะ
1: อ๋อชนเผ่าปิกมี
0: ่ใช่ครับเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได้ยินชื่อครับปิกมี่
0: ใช่ครับก็คือชนเผ่าปิกมี่นี่เองนะฮะที่มีตัวเล็กที่สุดในโลกนะ
1: ครับ
0: ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยดินแดนแอลเบิร์ตไทลิฟเนี่ยบริเวณที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองหลายกลุ่มเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เมื่อคริสตศักราช500นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งพวกนี้นะครับเป็นชนที่พูดภาษาบันตูเหมือนกันนะฮะและหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ได้แบ่งแยกชัดเจนออกเป็นกลุ่มชนเลี้ยงสัตว์แล้วก็กลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ก็คือเหมือนกับประเทศอื่นในแอฟริกา
0: ก็คือจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละชนเผ่านะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความแตกต่างในด้านขนบประเพณีแล้วก็การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่านะฮะดังจะเห็นได้จาก
1: ในภาพนะครับเหมือนก็มีความต่าง
0: ใช่ครับมีความต่างซ่อนอยู่ฮะซึ่งก็ทำให้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละชนเผ่านี่ต่างออกไปเป็นที่สังเกตได้ง่ายนะฮะ
1: แต่ก็ต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน
0: ใช่ใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยกลุ่มชนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะก็จะมีรูปร่างที่สูงเพรียวนะฮะริมฝีปากบางแล้วก็สีผิวค่อนข้างอ่อนนะฮะในขณะที่กลุ่มที่ทำกิจกรรมนี่นะฮะจะมีร่างที่เรียกว่าปานกลางผิวเข้มนะมีริมฝีปากหนา
1: คร
0: ับผมใช่ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวผิวขาวนะครับมาถึงดินแดนนี้ในศตวรรษที่19เนี่ยนะครับ
1: ชาวตะวันตก
0: ใช่ครับชาวใช่ครับชาวตะวันตกพวกเขาเนี่ยก็พบว่ารัฐเล็กๆรอบทะเลสาบเกรทเลคเนี่ยที่ถูกปกครองโดยชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นแบบแผนกว่ากลุ่มที่ประกอบกสิกรรมนะ
1: ครับ
0: อันนี้ชาวตะวันตกเนี่ยจึงเข้าใจผิดว่าชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เจริญกว่าและเป็นผู้มาเข้ามาพิชิตหรือมารังแกของกลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ครับ
0: ชาวตะวันตกเหล่านี้ที่เข้ามานะครับก็ได้ดำเนินการก่อตั้งรัฐขึ้นมานะครับอย่างเป็นแบบแผนในวิชาสมัยนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นไปด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะและด้วยความเข้าใจผิดของชาวตะวันตกนี้เองนะฮะทำให้ชาวเบลเยียมนะฮะได้แบ่งกลุ่มชนนะฮะที่อยู่ในอาณานิคมเนี่ยออกเป็น2กลุ่มครับโดยใช้ลักษณะทางกายภาพบางประการนะครับในการแบ่งดิเช่นก็พวกชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะเรียกว่าพวกทุตซี่นะฮะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกแบ่งแยกออกจากชนเผ่ากสิกรรมอย่างพวกฮูตูฮะและนอกจากจะแบ่งแยกชัดเจนแล้วเนี่ยรัฐบาลเบลเยียมณขณะนั้นเนี่ยฮะยังให้สิทธิ์ของแต่ละชนเผ่าเนี่ยไม่เท่าเทียมกันฮะ
1: ก็กลายเป็นปัญหาสิครับ
0: ใช่ครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมของสองชนเผ่าใช่ครับมีความรู้สึกขัดแย้งความไม่พอใจที่อยู่ข้างในนะฮะพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะ
1: จนในที่สุด
0: จนในที่สุดเนี่ยนะครับ
1: ขึ้นครับพี่กิต
0: ชนเผ่าทุตซี่เนี่ยซึ่งมีความที่เรียกว่ามีอคติกับชนเผ่าฮูตูนะฮะทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยทั้งสองชนเผ่าเนี่ยมีรากเหง้าเดียวกันนะครับผม
1: ก็คือเป็นคนรวันดาเหมือนกัน
0: เป็นคนรวันดาเหมือนกันใช้ภาษาเดียวกันนะฮะและการดูถูกเหยียดหยามทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมนี่รวมถึงการได้รับสิทธิ์ที่ต่างๆจากเจ้าอาณานิคมที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับพี่ชอนมันทำให้ชาวฮูตูเนี่ยเกิดความรู้สึกเกลียดชังชาวทุตซี
1: ่
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: จนกระทั่งในปี1933เนี่ยนะครับเบลเยียมเนี่ยได้ออกบัตรประจำตัวของชนเผ่าเพื่อแบ่งแยกชาวทุตซี่กับชาวฮูตูออกจากกันโดยชัดเจนนะฮะซึ่งรัฐบาลเบลเยียมขนาดนั้นไม่ทราบเลยว่านี่คือสาเหตุของที่จะนำมาสู่การเกิดโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย

0: ชาติใน เวลาต่อมานะครับพี่ซึ่งหลังการปกครองเบลเยียมสิ้นสุดลงเนี่ยรวันดาก็ได้รับเอกราชและถูกปกครองโดยรัฐบาลชาวทุตซี่นะฮะซึ่งเข้าข้างชาวทุตซี่ด้วยกัน
1: นี่แหละครับคือปัญหา
0: แล้วก็มากดขี่ชาวฮูตูถัดไปอีกนะฮะสุดท้ายเนี่ยชาวฮูตูทนไม่ไหวครับพี
1: ่
0: ลุกฮือขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็เข้ายึดอำนาจรัฐนะฮะทำให้ชาวทุตซี่จำนวนมากในเวลานั้นเนี่ยครับต้องอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศ
1: ครับบางประเทศบางคนไปประเทศเพื่อนบ้าน
0: ใช่ครับ
1: กันด้าอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับใช่ครับผมขณะที่ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมอพยพแต่ได้จัดตั้งกองกำลังขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลฮูตู
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ครับโดยใช้ชื่อกลุ่มณขณะนั้นว่ากลุ่มแนวหน้ารักชาติรวันดา RPF นะครับถัดมาเมื่อในปี1994นี่นะครับ
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีจูเวนาลฮับยาริมาน่าของฮูตูเนี่ยนะฮะครับตัดสินใจเจรจาสันติภาพกับ RPF ฮะ
1: RPF ก็คือกองกำลัง
0: ใช่ครับกองกำลัง
1: ต่อต้าน
0: ร
1: ั
0: ฐชาติรวันดานะครับแต่ว่าลูกน้องจำนวนมากบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะและการหลังจากตกลงเจรจาสงบศึกนี่เองนะครับเครื่องบินของประธานาธิบดีจูเวนาลถูกจรวดวิทไซยิงถล่มปิดชีพนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยจุดนี้นะครับนำมาสู่เป็นชนวนความโกรธแค้นซึ่งชาวฮูตูก็กล่าวหาว่าเป็นพวกฝีมือของพวกทุตซี่นะฮะซึ่งก็เชื่อกันว่าผู้ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องของประธานาธิบดีจูเวนาลเองที่ไม่พอใจการสงบศึกมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งนั่นก็นำมาสู่การลุกขึ้นมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็รบราฆ่าฟันยาวนานกันมาจนปัจจุบันนะครับพี่คราวนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแล้วเนี่ยเห็นทุกท่านที่เห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดความแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมรวันดาทำอย่างไรถึงสามารถสงบศึกในประเทศได้แล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศจนกระทั่งเป็นรวันดาที่มีความก้าวหน้าในหลายด้านในแอฟริกาขณะนี้พี่ชอนพอจะเล่าให้ท่านผู้ชม
1: แน่นอนที่สุดนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายพอลคากาเม่ก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรวันดานั่นเองนะครับซึ่งนายพอลคากาเม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดในชนเผ่าทูตซี่นะครับซึ่งมีความใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเบลเยียมในสมัยที่เป็นเจ้าอาณานิคมของรวันดานะครับก็มีการที่ว่าตั้งกองกำลังนะครับรวันดา Patriotic Front RPF ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นำกองกำลังนี้กลับไปยึดประเทศบ้านเกิดของตัวเองโดยมีการระดมพลนะฮะชาวรวันดาที่อพยพไปเนี่ยเข้ามาเป็นกองกำลังนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยที่ดำเนินมา3ปีเต็มเนี่ยมีผู้นำเนี่ยเป็นชาวทูตซี่นะฮะทำให้ชาวฮูตูก็เกิดความเรียกว่าคลั่งแค้นนะฮะผสมกับมีการสื่อวิทยุนะครับของรวันดาเองเนี่ยก็มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้มีการทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นนะฮะจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ร้อยวันนะครับแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปกว่า 800,000 คนซึ่งพอลคากาเม่ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็มีการส่งสารเตือนถึงคณะทหารที่ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยให้มีการยุติลงนะฮะให้มีการยุติการต่อสู้นะครับพร้อมกับมีการแจ้งต่อสหประชาชาติด้วยนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะล้อมกรุงคิกาลีไว้ได้แล้วก็ยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับภายใน3เดือนนั้นมีการปิดฉากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
0: ์
1: สำเร็จนะครับแล้วก็มีการสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งรัฐบาลที่มีการสถาปนาใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีทั้งชาวฮูตูและชาวทูตซี่เนี่ยปกครองร่วมกัน
0: แล้วรัฐบาลที่สถาปนาขึ้นมาใหม่เนี่ยครับพี่ชอนเขามีแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งในประเทศแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชาติของเขายังไงครับ
1: คือเขามีการกำหนดสัดส่วนนะฮะสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยชาวฮูตูและทูตซี
0: ่
1: ในตามสัดส่วนของประชากรเรียกว่ามีความยุติธรรมในการแบ่งเรียกว่าอะไรอำนาจทางการปกครองนะฮะและก็อำนาจทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าภายใต้การนำของนายพอลคากาเม่นะครับก็มีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะให้รวันดาเนี่ยเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาใครจะเชื่อ
0: สิงคโปร์แห่งแอฟริกาจากประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่
1: าพันธุ์และเขาก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยนะครับซึ่งวิสัยทัศน์อันนี้นี่ก็คือว่าการที่จะทำให้รวันดาเนี่ยจากประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือ middle income country เนี่ยภายในปี

0: 2563เป็นประมาณ2ปีนะครับ
1: ครับผม
0: โดยวิธีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT เป็นหลักเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้ทุกวันนี้นะครับรวันด้าเนี่ยก็มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับ มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาด้วยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลรวันด้าเองเนี่ยได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตชนิดไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงทั่วประเทศแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับใครจะเชื่อแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วที่รวันด้าในแอฟริกานะฮะแล้วก็มีการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายตามยุค 4G LTE ก็มีการขยายออกไปครึ่งประเทศแล้วเช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: ทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่านะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยก็จะครอบคลุมทั่วประเทศละแล้วก็จะทำให้รวันด้าเนี่ยถูกจัดให้เป็นประเทศอันดับที่11จาก51ประเทศที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมรวันด้าเลยนะครับ
1: ครั้งใหญ่เลย
0: ใช่นอกจากนั้นแล้วยังไม่จบครับเพราะว่าประธานาธิบดีพอลกาคาเม่เนี่ยก็วางแผนว่าจะให้เมืองหลวงชื่อว่ากรุงคิกาลีเนี่ยเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับมีการเชิญบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างประเทศมาช่วยวางแผนที่จะทำให้เมืองคิกาลีเป็นเมืองดิจิตอลคล้ายๆกับดิจิตอลไทยแลนด์ของเรานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแผนพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจแผนพัฒนาประเทศเขาก็กำลังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะครับที่โดดเด่นมากก็คือการส่องลิงกอริลลาภูเขาซึ่งยังหลงเหลืออยู่แค่2ประเทศคือที่รวันดากับยูกันดาเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะครับ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะจากไปเรามี10ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศรวันดามาฝากแฟนรายการนะครับก็คือว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับที่2นะครับในแอฟริกาเลยนะฮะและเป็นอันดับที่42ของโลกซึ่งถือว่าอันดับสูงกว่าประเทศไทยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ
1: มาได้ไกล
0: ใช่แล้วอย่างที่บอกไปก็คือเขามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุดในแอฟริกานะครับรวมทั้งอัตราอาชญากรรมก็ต่ำมากนะฮะรวมถึงมีอัตราคนอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพิ่มเป็น 71% ละซึ่งถือว่าสูงมากในแอฟริกานะฮะรวมถึงอายุขัยเฉลี่ยประชากรก็ตอนนี้ก็เป็น56 ปี
1: ก
0: ็ถือว่าสูงไม่แพ้ที่ไหนเลยนะฮะแล้วก็สนามบินนานาชาติกรุงคิกาลีเนี่ยก็มีเที่ยวบินนานาชาติเนี่ยมากกว่า500เที่ยวบินต่อสัปดาห
1: ์เรียกว่า
0: ซึ่งถือว่าก็เป็นอาจจะเป็นศูนย์กลางการบินของแอฟริกาในอนาคตก็เป็นได้นะครับ
1: มาไกลมากครับพี
0: ่ไม่น่าเชื่อว่าแอฟริกาจะพลิกโฉมได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือดูตัวอย่างจากรวันดานะครับ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็พวกเรา2คนก็มาฝากแฟนๆรายการแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเนื้อหาสาระของแอฟริกายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ว่ากันเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดี๋ยวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียร์ทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดีทีมก่อนครับ
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำ
5: จมน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
3: ทีมถูกพูด
6: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาติกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้คำว่าฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนน้ำท่วมในภาษาพม่าครับพูดว่าอย่างไรวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วตามอาจารย์มิมิไปเข้าห้องเรียนกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นผู้เราเจอกันทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยภาษาพม่าว่ายังไงบ้างนะคะสภาวะเบดาสภาวะเบดาสภาวะก็คือธรรมชาติเบดาก็คือประสบภัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็สภาวะเบดานะเอ้าประเทศเรามีฤดูกี่ฤดูล่ะคะมี3ฤดูเหมือนทันไทยนะคะก็มีอะไรบ้างอ้าวฤดูร้อนก็คือนุยยาตีนุยยาตีค่ะฤดูหนาวซาวยาตีซาวยาตีอ้าวฤดูฝนโมยาตีโมยาตีถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมได้ยินแล้วว่ายาตีเนี่ยแปลว่าอะไรคะนะคะยาตีก็คือเป็นฤดูนั้นเองค่ะนะคะยาตีอุตุยาตีอุตุหมายถึงฤดูนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอากาศหนาวล่ะจะพูดยังไงคะอาจารย์นะคะอากาศหนาวเนี่ยยาตีอุตุเอเดนะคะเอเดยาตีอุตุเอเดเอแปลว่าเย็นนะคะอากาศเย็นเนี่ยอากาศหนาวนะคะเอเดอากาศเย็นนะคะเอเด

ยาตีอุดุเอเดนะคะถ้าหาว่าเรารู้สึกหนาวล่ะคะไม่เหมือนที่แบบอากาศเย็นนะคะเรารู้สึกหนาวเราก็บอกว่าชันเดค่ะชันเดเราไม่บอกว่าอีเดอะไรพวกนี้เราไม่บอกเราบอกว่ารู้สึกหนาวก็คือชันเดนะคะเราจำคู่กันแล้วกันนะคะถ้าเป็นอากาศเย็นเราบอกว่ายาติอุดุเอเดนะถ้าตัวเอหนาวรู้สึกหนาวเราก็บอกว่าจะมาชันเดนะคะชันเดตัวนี้เรามาดูว่าวันนี้อากาศร้อนนะเวอากาศร้อนเนี่ยจะพูดยังไงยาติอุดุปูเดปูเดนะคะยาติอุดุปูเดฝนตกล่ะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะโมยวาเดเอาโมยวาเดโมก็คือฝนยวาก็คือตกนะคะโมยวาเดฝนตกนะคะโมยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะคะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้สี่เดมงได้สี่เดอ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดเยจีเดแล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะคะน้ำป่าไหลก็เลยแบบตัวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คนพม่าใช้คำที่ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะฮะเป็นแบบนี้นะที่สูงแล้วก็มาที่ที่ต่ำนะฮะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะฮะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าลายมานะตองจ้าหยีสีเดนะแต่ชาวบ้านก็พูดว่าตองยีจ้าเดตองยีจ้าเดนะฮะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะฮะอ้าวตัวนี้เราก็เลยมาดูแบบคำแบบใช้แบบเป็นประโยชน์เลยนิดนึงดีไหมคะวันนี้อากาศดีนะจะพูดยังไงนะคะวันนี้อากาศดีนะก็คือดีนี่ยาติอุดุกาวเดดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแบบอากาศนะคะกาวเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะแล้วก็อ้าวฝนตกน้ำท่วมนะฝนตกก็เลยน้ำท่วมอ้าวจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจิโลเยจีเดนะโมจีแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงอ่ะนะคะโมจีโลเยจีเดถ้าหาว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตตะโมเลวัตตะค่ะก็คำใช้ดันดานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันดานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ

0: เสียอเปียมาโม้หยอดนี่บี
1: ဟုတ်လားတော်သေးတာပေါ့ဒီနေ့ထီးอยู่လားလို့
0: ဟုတ်แกဒါပေမဲ့โม้ဒီလောက်ကြီးနေတော့ရေကြီးနိုင်လို့တတိထားပါเนาะเสีย
1: အခုလို့စိတ်ပူတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်เสียစောစောပြန်လိုက်အောင်မယ်เนาะ
0: ဟုတ်แกจ้ามันยีคิวใส่ပါเนาะเสีย
1: เจ๊ซูเบ้ตอบีเนาะ
2: ใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบกันดีว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สำหรับใช้งานภายในโรงแรมของตนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผู้มาใช้บริการเรื่องไฟฟ้าที่ไม่พอใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของพม่าที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกค่ะ
3: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ธรรมชาติกันหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศพม่าก็เหมือนกันกับประเทศไทยเราดังนั้นนะครับเหตุการณ์ทางธรรมชาติของพม่าก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราเลยนะครับคราวหน้าอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเจ็บป่วยแล้วบอกอาการไม่ได้ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและวิธีบอกอาการในภาษาพม่านะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาการเจ็บป่วยเป็นแบบเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกเวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าเราจะบอกอาการเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาษาพม่าเนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้ใช่ไหมคะถ้าหาว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอาตอนนี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมคะนะคะปวดหัวละกันก้าวใกล้เดก้าวใกล้เดก้าวก็คือหัวใกล้ก็คือปวดค่ะนะคะก้าวใกล้เดอ้าวเวียนหัวล่ะคะนะไม่ปวดเวียนศีรษะเวียนหัวก็คือก้าวมูเดก้าวมูเดมูที่แบบเวียนอยู่นะคะก็เกามูเดถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะคะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออพยาชีเดอพยาชีเดนะคะอพยาก็คือไข้นะชีเดก็คือมีไข้อพยาชีเดนะคะเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะคะจะพูดยังไงเอมีเดเอมีเดนะคะเอก็คือความเย็นมีแปลว่าเราได้โดนนะคะก็เป็นหวัดนั้นเองก็เอมีเดนะคะพอเอมีเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างน้ำมูกไหลแล้วใช่ไหมคะน้ำมูกไหลเนี่ยเราพูดว่านาซีเดนาซีเดนะคะอันนี้น้ำมูกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดพอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้ว

0: แล้วนะคะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดอ้าวเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วอ้าวนะชาวโซเดชาวโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไปก็คืออาการจะอุบัติเหตุนะคะอาการจะอุบัติเหตุก็คือมาตอตัสะดันยายาเดมาตอตัสะดันยายาเดนะคะมาตอตัสะก็คือด้วยที่แบบไม่คิดข้าววันว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ดันยาก็คือแผลบาดเจ็บนะยาเดก็คือได้บาดเจ็บนะคะมาตอตัสะดันยายาเดอ้าวมาตอตัสะเนี่ยนะคะถ้าอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างแขนหักขาหักใช่ไหมคะก็แขนหักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงและจูเดและจูเดเนาะและก็คือมือนะฮะก็แขนก็ได้มือก็ได้นะฮะจูเดแปลว่าหักนะและจูเดอ้าวขาหักล่ะคะฉีจูเดฉีจูเดถ้าหาว่าดิฉันไม่ค่อยสบายเลยค่ะนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเราก็ต้องพูดว่าจะมาเตนีลุมะกาวบูจะมาเตนีลุมะกาวบูนะเตนีลุมะกาวบูนะจะมาเตนีลุมะกาวบูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียวเวนสีคอตัวปยาปีพาเสียวเวนสีคอตัวปยาปีพาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะก็เสียวเวนสีคอตัวปยาปีพาเสียวงก็คือหมอนะฮะคอตัวก็คือพาไปนะฮะยาปีบาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่แบบสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำมาเยค่ะจำมาเยนะคะจำมาเยเอาขอให้สุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจำมาเยเก้าบาซีจำมาเยเก้าบาซีนะคะอันนี้เราอวยพรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจำมาเยเก้าบาซีเอาถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจำมาเยกยูไซปาจำมาเยกยูไซปานะกยูไซก็คือดูแลเองนะคะจำมาเยกยูไซปาก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มาชมที่การบทสนทนาว่าเราจะใช้ยังไงบ้างนะคะ
1: เสียบาผิดป่ะตะเลยหิ
2: อ๋อข้องใกล้หลูป่ะ
1: อ๋อห่อล่ะใกล้ๆกะล่ะเสียอ
2: ืออย่างใกล้เด้อพยาตองเต็ดฉินนี่พี
1: ่ดาสุยเสียซี้ยงตวาบีเสียวนปะยิงปูก้าวเม
2: เอ๋เนาะซ้อยินไปดาเจซุติ่มบาเด้อ

0: ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกคนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษดังนั้นนะครับจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถพูดได้คล่องนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่ต้องทำตัวให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเมื่อไปเยี่ยมวัดในพม่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการทายยังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้อง

0: องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194

0: 197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

25เมษายนคริสต์ศักราช2015ได้เกิดเหตุธรณีพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีของเนปาลศูนย์กลางการสั่นไหวอยู่ระหว่างเมืองโพคาราและกรุงกาฎมันดุกินเวลานานถึง20วินาทีผ่านมาเพียง14วันเที่ยงวันที่12พฤษภาคมชาวเนปาลก็ต้องขวัญผวาอีกครั้งกับเหตุ Aftershockซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้ชาวเนปาลเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาไม่คิดว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้จะสร้างความสั่นสะเทือนในใจมากถึงเพียงนี้ภัยพิบัติได้ทำให้โบราณสถานกว่า200แห่งได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะมรดกโลกในกรุงกาฎมันดุและปาตันที่เสียหายไปมากกว่า 90% ซึ่งพวกเขาก็เชื่อกันว่าต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะบูรณะขึ้นได้ใหม่การฟื้นฟูมรดกโลกที่เสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวนับเป็นภารกิจสำคัญที่เนปาลกำลังเร่งดำเนินการเพราะการท่องเที่ยวคือรายได้หลักที่เนปาลใช้ในการหล่อเลี้ยงประเทศแต่ทว่าที่ผ่านมาการซ่อมแซมก็ติดปัญหาและข้อจำกัดหลายอย่างผ่านมา3ปีหลังแผ่นดินวิปโยคพวกเขาเริ่มลงมือฟื้นฟูเมืองให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมความร่วมแรงร่วมใจจากหลายฝ่ายทั่วโลกต่างส่งความช่วยเหลือมายังเนปาลเพื่อหวังว่าสักวันเนปาลจะกลับมางดงามดังเดิมอีกครั้ง

0: มนตรารอบฐานเจดีย์พุทธนาถยังคงหมุนตลอดตามความเชื่อที่ว่าหมุน1ครั้งเท่ากับสวดมนต์ 1,000 จบบ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวพุทธในเนปาลที่มีต่อมหาเจดีย์แห่งนี้ไม่เสื่อมคลายแม้ว่ายอดของเจดีย์พุทธนาถจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจนต้องรื้อสร้างใหม่ทั้งหมดก็ตามเจดีย์พุทธนาถเป็นโบราณสถานแห่งแรกในเนปาลที่ได้รับการบูรณะจากความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลเนปาลและชาวพุทธโดยเฉพาะชาวทิเบตที่อาศัยอยู่โดยรอบซึ่งพวกเขาได้ช่วยกันสร้างยอดพระเจดีย์ใหม่ตั้งแต่ส่วนที่เป็นฮัมมิกะหรือสัญลักษณ์ดวงตาแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้ง4ด้านถัดขึ้นไปเป็นฉัตร13ชั้นซึ่งหมายถึงทางไปสู่นิพพานของพระพุทธเจ้าและส่วนที่เป็นดอกบัวจนถึงยอดฉัตรด้านบนสุดขององค์พระเจดีย์สำหรับชาวพุทธในเนปาลเจดีย์พุทธนาถเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียสร้างขึ้นเพื่อการสักการะบูชาของชาวพุทธนิกายมหายานจากทิเบตซึ่งอาศัยกันเป็นชุมชนใหญ่ในเนปาลศาสนสถานแห่งนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเขาเหตุนี้เองพวกเขาจึงร่วมกันผลักดันเร่งให้มีการบูรณะขึ้นใหม่ก่อนสถานที่สำคัญแห่งอื่นซึ่งก็ใช้เวลาเพียง1ปีครึ่งในการบูรณะเจดีย์พุทธนาถให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุแผ่นดินไหวที่ผ่านมาทำลายได้เฉพาะโครงสร้างของเจดีย์แต่ไม่สามารถทำลายความเชื่อมั่นและความศรัทธาที่พวกเขามีต่อพระพุทธศาสนาได้เลยจากเจดีย์พุทธนาถห่างออกมาราว10กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของเจดีย์สยมภูวนาถเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเนปาลซึ่งได้รับความเสียหายไม่ต่างกันที่นี่เป็นสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและวิถีชีวิตของชาวพุทธมาตลอดช่วงเวลากว่า 2,000 ปีที่ศาสนาพุทธได้ถูกนำมาเผยแผ่ในเนปาลอีกทั้งยังปรากฏเป็นตำนานที่ได้เล่าต่อกันว่าพระพุทธเจ้าก็เคยเสด็จมาเผยแผ่ศาสนาในที่แห่งนี้ด้วยเช่นกัน
1: Area name Soyambu. In our language, it is called Siengu. Siengu is thought. Gu is hill. So it believed one time Buddha taught about Buddhism for Nepali monk and nun here. So Siengu. Later it become Soyambu. And it believed on Buddha lifetime.Buddha is from Lumbini, Kapilvastu. But when he is alive, at that time, on his around 78 years, some India king attacked Buddha family at Kapilvastu. So at that time, the people from Buddha family run to the north direction. So it believed on that war, Buddha family come to this Kathmandu Valley.Then one time Buddha also come to visit his relative on Kathmandu Valley. At that time he stay here and he taught about Buddhism. So this hill called Siengu. So the hill where Buddha taught.
0: ผลจากแผ่นดินไหวทำให้ศาสนสถานบนเนินเขารอบๆเจดีย์สยมภูวนาถถูกทำลายเสียหายเกือบหมดอาคารหลายแห่งได้รับการบูรณะแล้วและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปีนี้แต่ก็มีบางแห่งเช่นกันที่เพิ่งเริ่มบูรณะได้ไม่นานหลังจากการรอความช่วยเหลือมานานหลายปีหนึ่งในนั้นก็คือมหาวิหารเทวดารามาหอสวดมนต์ของชาวพุทธนิกายมหายานจากภูฏานซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขององค์เจดีย์สยมภูวนาถ วิหารแห่งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

0: ภูฏานที่เข้ามาสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างตั้งแต่ปีแรกที่เนปาลประสบกับเหตุแผ่นดินไหวแต่ทว่าการทำงานนั้นก็ประสบปัญหาหลายอย่างเช่นเดียวกับโบราณสถานแห่งอื่นโดยเฉพาะข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์และความชำนาญของช่างก่อสร้างการแกะสลักชิ้นส่วนต่างๆและปิดทองด้วยมือทำให้งานเดินหน้าไปอย่างเชื่องช้าเนื่องจากความซับซ้อนของศิลปะและสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเนปาลซึ่งยากที่จะหาช่างฝีมือถอดแบบให้เหมือนของเดิมได้ซึ่งพวกเขาก็คาดการเอาไว้ว่ารายละเอียดและคุณค่าเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลาบูรณะมรดกโลกเหล่านี้กันนานหลายปีในการก่อสร้างพวกเขาจะใช้วัสดุแบบดั้งเดิมโดยการนำฝุ่นอิฐมาผสมกับผงหินปูนและทรายและกวนรวมกันจนมีลักษณะเหนียวข้นเหมือนปูนและนำมาก่อเป็นผนังอิฐบล็อกแทนการใช้ซีเมนต์แบบอาคารสมัยใหม่ซึ่งวิธีดังกล่าวก็เป็นวิธีการสร้างอาคารของคนเนปาลโบราณขณะเดียวกันพวกเขาก็วางโครงสร้างและรากฐานของอาคารใหม่ให้แข็งแรงสำหรับการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจซ้ำรอยได้ในอนาคต
1: เจ้าก็นี่ใช่จีตายบินตายอับบัดละ
2: คุณก็มาปฏิบัติอายุนี้มันจะอะไรเด็ก
1: With this new rule after earthquake so it built with it follow that standard
3: What is the standard
1: Okay im some bi is ka garna te By archaeology side and engineer, they give paper how to put underground. This one only underground finished now upper part.
3: Is it going too strong? Stay strong because it's all wooden and no concrete.
1: Normally, we people believe wood is more stronger than concrete, and there is no connection of the nail, only connection.Put connect like this. There is no nail. If there is earthquake again, it move and it can stay again. Cannot broke too fast. It only move and can. So many wood that is old already, but some only half can use, half cannot use. At a time they join new and old to make one full beam.
3: How about the old one?The old one it cannot use anymore.
1: Old one cannot use anymore. All collected down. They think it may not throw. It might go on museum. This one they don't put concrete. All same on old style. So many houses that they rebuilt, but they not able to afford old wood. So they put concrete and they add some wood. But this one same old style, only by wood.
0: ในเขตวัดและพระราชวังเก่าศูนย์กลางความรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาลที่มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องมาเยือนอย่างจตุรัสดูบาในเมืองปาตันก็ได้รับความเสียหายไปมากกว่า 70% แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า3ปีแล้วแต่พื้นที่โดยรอบของจตุรัสดูบาก็ยังบูรณะได้ไม่สมบูรณ์พบเห็นร่องรอยความเสียหายที่ลบภาพความอลังการในครั้งก่อนที่เราได้เคยเห็นแต่อย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้ก็ยังคงเหนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องเพราะนักท่องเที่ยวเหล่านี้ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าท่ามกลางความแตกร้าวและร่องรอยความเสียหายก็ยังคงมีความงดงามของจตุรัสดูบาให้พวกเขาได้เห็นอยู่ซึ่งต่างจากการท่องเที่ยวในหมู่บ้านบุญกมาตีอดีตแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของเมืองปาตันที่ไร้ร้างการมาเยือนของนักท่องเที่ยวเหมือนครั้งก่อนเพียงเพราะหัวใจของหมู่บ้านอย่างวัดราโตมาเชนดรานาธซึ่งถูกแผ่นดินไหวทำลายจนมองไม่เห็นเขาโครงความยิ่งใหญ่และความสวยงามของวัดอันเป็นที่ประทับของเทพมาเชนดรานาธหรือเทพเจ้าแห่งสายฝนกล่าวได้ว่าแผ่นดินไหวก่อให้เกิดความสูญเสียให้กับทุกชีวิต

0: บุญกันมาตีบางคนสูญเสียคนในครอบครัวบางคนก็สูญเสียบ้านแต่สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดก็คือชาบุญกมาตีก็คือการสูญเสียโอกาสในการทำกินหมู่บ้านบุญกมาตีเคยเป็นแหล่งขึ้นชื่อเรื่องงานไม้3ปีก่อนอาคารสูงริม2ฝั่งทางเดินที่เราเห็นเหล่านี้ล้วนแต่เปิดเป็นร้านขายของที่ระลึกที่แน่นขนาดไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มักจะแวะมาจับจ่ายซื้อหางานไม้ชั้นดีกลับไปแต่หลังจากแผ่นดินไหวก็ได้ทำลายวัดอันเป็นหัวใจของหมู่บ้านจนยากที่จะฟื้นฟูหมู่บ้านบุญกมาตีก็ไม่เคยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอีกเลย
1: How many tourists that we see here lately?
0: ความเสียหายจากแผ่นดินไหวขนาด7ริกเตอร์ที่เกิดขึ้นติดกัน2ครั้งทำให้ใครหลายคนในหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงรอคอยความช่วยเหลืออย่างมีความหวังมีไม่น้อยที่ยังคงต้องอาศัยอยู่ในบ้านชั่วคราวที่รัฐบาลสร้างให้อย่างง่ายๆโดยที่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องอยู่บ้านชั่วคราวหลังนี้ไปอีกนานแค่ไหน
2: It say actually their house is here. After earthquake, then they make little clear, so make temporary house. So this land actually their land. And she sleep here. She say put mattress here and sleep on the floor.
3: What she do? Not land. She to ukjula.
2: Okay, agan.
3: You pati kito pati kya lana ako chotor dekla ulti chui tal lana
2: so. So this not all land her. So half part is like brother in law.
1: And why she didn't start build like permanent house yet?
2: Akan ye chandan ta sa thake den mani ka.
3: Chukya don mani gondak sa paam jinga chandan mojo dia murmo kya jo ka. Tebana mojo chidiya pata teban ka murmo chandan
2: ta. It's a to make permanent house need more money. Then have to do something about government work, about engineering things. So not did.
1: Do she has a plan to build a permanent house?
2: They heard the news that from the community, everybody going together to make the engineering things. Then it might be happen.

0: It looked like it took time. I have to go all together to make the paperwork.
1: เราเดินทางข้ามมายังอีกฟากหนึ่งของเมืองปาตันซึ่งเป็นย่านอยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากเนื่องจากอยู่ในเขตเมืองเก่าที่ได้รับการคุ้มครองจึงทำให้บ้านเรือนรวมถึงถนนหนทางไม่สามารถขยับขยายหรือต่อเติมได้มากนักบ้านส่วนใหญ่ในย่านนี้จะเป็นบ้านเก่าอายุไม่ต่ำกว่า20ปีที่สร้างขึ้นอย่างง่ายๆด้วยไม้และอิฐบล็อกที่ใช้ดินเหนียวเป็นกาวเชื่อมอิฐแต่ละก้อนเข้าด้วยกันซึ่งเป็นโครงสร้างอาคารแบบเก่าที่ไม่สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะได้เห็นก้อนอิฐบล็อกทั้งเก่าและใหม่วางเรียงรายปะปนอยู่กับซากอาคารได้ตลอดทั้งเมืองเพื่อให้ได้บ้านที่ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวชาวบ้านที่นี่เลือกที่จะไม่สร้างบ้านตามวิถีแบบดั้งเดิมแต่หันมาสร้างบ้านด้วยการใช้ซีเมนต์และเสริมโครงสร้างด้วยเหล็กเส้นขนาดใหญ่หวังต้านแรงแผ่นดินไหวไม่ให้คนในครอบครัวของพวกเขาต้องบาดเจ็บอีกบ้านหลังนี้คือหนึ่งในบ้านป้องกันแผ่นดินไหวที่สร้างมาจากต้นแบบที่คณะกรรมการชุมชนส่งมอบมาให้ซึ่งผู้ประสบภัยทั้ง82ครอบครัวจะต้องสร้างบ้านตามแบบที่ได้รับและผ่านการตรวจสอบโครงสร้างจากวิศวกรเท่านั้นเพื่อให้พวกเขาได้อาศัยอยู่ในบ้านที่มั่นคงและปลอดภัยกว่าที่ผ่านมา
0: After earthquake they have there is new rule they give them the information old time we make wall from down to top.Then no put on the middle another line, but now they have to put another middle line that make more strong the wall. Oriana don't do that. So now these houses with that new instruction. It's after earthquake there is the most famous engineer of this pattern, and he give the instruction have to put foundation like this, and they have rules have to go on this code.So he say built on that instruction.
1: แม้ว่าการสร้างบ้านที่มีแบบแผนชัดเจนจะทำให้พวกเขามีความหวังในการปลูกบ้านหลังใหม่แต่ทว่าการขาดแคลนปัจจัยสำคัญอย่างเงินและแรงงานก็ทำให้บ้านบางหลังยังเดินหน้าไปไม่ถึงไหนซูเลนทวาเล่าให้เราฟังว่าบ้านของเขาพังลงมาทั้งหลังแม้สมาชิกในครอบครัวจะหนีออกมาได้ทั้งหมดทว่าพวกเขาก็ต้องไปอาศัยอยู่กับญาติมานานกว่า3ปีซึ่งเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือไม่เพราะซูเลนทวายังมีน้องชายอีก4คนที่บ้านเสียหายจากแผ่นดินไหวด้วยเช่นกัน
0: They start nearly 2 years but sometimes they don't have engineer sometimes there is no labor soThey not able to do work continuously. On a male, they have 4 brothers, so they have some other house that near our house at Guarco. So, but they say they are 4 brothers, so they don't know which house, which brother get this house. Normally here, when how many brother, then land and houses they do lottery.They take the lottery if he might get this or he might get another house. So he say he not sure who will get this house. Mother also still mother is survived. So still when mother is there, I think owner is mother. Only later mother say okay, I want to divide it all my property. Then after they do lottery.
1: ตลอด3ปีที่ผ่านมาความล่าช้าจากรัฐบาลในการส่งเงินมาช่วยเหลือชุมชนนั้นถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การฟื้นฟูย่านอยู่อาศัยในปาตันเป็นไปด้วยความล่าช้าแม้ที่ผ่านมานานาชาติร่วมกันบริจาคเงินให้เนปาลรวมกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประเทศแต่เงินช่วยเหลือดังกล่าวก็แจกจ่ายไปได้ไม่ทั่วถึงผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ที่รอคอยเงินนี้ มาฟื้นฟูโบราณสถานในชุมชนของพวกเขาชุมชนโฮนานานีคืออีกหนึ่งชุมชนที่รอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ไหวพวกเขารวมตัวกันออกมาบูรณะวัดพุทธอายุกว่า500ปีของพวกเขาด้วยตัวเอง

0: การเป็นอาสาสมัครในชุมชนร่วมใจกันนำเอาวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาบูรณะวัดแห่งนี้ไปพร้อมๆกับคำแนะนำจากนักโบราณคดีของรัฐบาล
1: เที่ยวชิวเซนี่ตัวเลยปฏิปวัติมณฑลหรือพวกคดีถ้าได้หรือที่ดูสานชุดีราษฎรนี่นักการพลังงานเซนี่อาชีพสอยอยู่อะไรอันนี้สถานีบ้านอินเดียเซนี่จันทร์สันนิบาตเนี่ยนะเซนี่หรือถ้าเซนี่ยังเรานั่นจะเลยจ
2: ้า
1: คนจีนนะเซนี่นักการพลังงานเซนี่เที่ยวเที่ยวสามัญเลยเที่ยวโวดูอะไรโอเค 20% เซนจีทวายพักเซนี่สันนิบาตเนี่ยนะก็จะสูญเสียดงอัตราชั่วชิว 20% เสียสันนิบาตเนี่ยมาอุดละอะไรคอนแทรคเตอร์บิลกี้เซนี่อัตราการบีร์แล้วเลยเอ็มยูเท่ากับยี่สิบห้ายี่สิบห้าเจน่าอุนีอุลมอสบูร์จีโม่ชีท็อปเซนี่100%ทวายเลยชั่วชิว100%ยังกินชิ้นเดียวชีท็อปเซนี่เซนี่บอลล็อกชุดท่าเซชุดเอ็มมาอุดก้าสวยอันนี้บอลล็อกยี่ห้ออุจยานี่ท็อปเซนี่ยี่ห้อ 20% ยี่สิบห้าจิมเนี่ยนั่งก่อน
0: บทเรียนชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ผ่านมาทำให้เราเห็นความร่วมมือร่วมใจของชาวเนปาลที่ช่วยกันประคับประคองกันและกันเพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขายืนหยัดด้วยจิตใจอันเข้มแข็งเพราะแผ่นดินไหวจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวของพวกเขาอีกต่อไปและไม่มีวันที่ภัยพิบัตินี้จะมาทำลายความศรัทธาที่มีต่อดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะ

0: ครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
1: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
2: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

ที่อยู่รอบตัวเราค่ะก็ประกอบไปด้วยสีสันความพิเศษของสียังบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับเรื่องราวของสีไทยค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในสไตล์แบบไทยๆวันนี้ค่ะพิ้นจะขออาสาพาทุกคนไปหาความพิเศษของสีไทยกันค่ะคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

สีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่คู่กับคนไทยนั่นแหละครับถ้าเอาในด้านของงานศิลปะด้านการย้อมการทาเราก็เจอมาตั้งแต่ทวารวดีจนถึงสุโขทัยแล้วก็มาในช่วงวิทยาต้นในช่วงยากลางยาปลายนี่จะค่อนข้างจะมีหลักฐานเหลืออยู่อย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณรามเพชรบุรีที่พระตำหนักพุทธโฆษาจารย์ที่อยุธยาสีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติหนึ่งก็มีดินแดงที่พบในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ได้เราสามารถปลูกครามแล้วก็สกัดสีเป็นสีน้ำเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสีไทยเราก็คือเรื่องการผสมสีให้เกิดเฉดสีต่างๆแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่นเอาชาติมาผสมขาวเราก็เรียกว่าหงชาติเอาเสนมาผสมขาวก็เรียกว่าหงเสนคนโบราณเขาจะเอาฝุ่นขาวนี่มาผสมกับน้ำมันตานีที่เคี่ยวจนเหนียวเนี่ยมาทาหน้าคนแสดงแล้วเขาก็จะใช้กระดาษชาติลิ้นจี่ซึ่งมาจากแมลงโคชินิลเนี่ยมาเม้มให้ปากเป็นสีแดงชมพูและเรือทาแก้มด้วยแล้วเขม่าต่างๆเขาจะมาเอามาทาคิ้วทาตาสีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อนทั้งหมดนะครับ

0: ถึงสีไทยนะคะสิ่งแรกที่พิงค์จะนึกถึงคงเป็นเรื่องของการย้อมสีค่ะและตอนนี้นะคะพิงค์พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่มาของสีครามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พิงค์
1: สวัสดีค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่อพิงค์นะคะวันนี้เนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีธรรมชาติค่ะที่นำมาย้อมที่สกลนี่มันมีเรื่องของสีครามเยอะมากเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะสีครามนี่เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเลยคือครามนี่เป็นสีธรรมชาติที่เกาะติดทนนานกว่าทุกสีความเป็นมาของครามนี่อยู่ได้เป็นถึงพันปีเป็นสีกรณีพิเศษมาจากธรรมชาติช่วงนี้ก็ปลูกคามอยู่แต่ว่ามันไม่ต้นมันจะไม่สูงอยากดูใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ไปดูกันอันนี้เพิ่งปลูกระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3เดือนต้นเขาจะสูงประมาณ2เมตร
0: ต้นคามนี่ปลูกยากไหมคะ
2: ลงแปลงเลยแล้วผ้ายางคลุมเป็นแปลงยาวต้นคามนี้ปลูก3เดือนปุ๊บต้นสูงแล้วก็ตัดแต่เช้าก่อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นเอาไปแช่หมักค่อยทำเนื้อคามถึงไปผสมกับน้ำด่างที่เผาย้อมหม้อคามได้ถ้าไม่มีต้นคามก็คือไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำด่างส่วนผสมก็คือไม่ได
0: ้มีต้นอื่นอีกไหมคะคุณ
2: ต้นอื่นแม่จะย้อมเปลือกไม้ผสมผสาน1มีต้นว่า2ต้นมะม่วงหรือต้นสะเดาต้นประดู่มีเยอะ
0: ส่วนมากก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้
2: สีน้ำตาลมาจากเปลือกไม้หลายๆชนิดต้นต่อไปคือต้นว่านะคะเขาจะให้สีเป็นสีน้ำตาลถากเอาเปลือกมันไปย้อมร้อนเปลือกไม้ก็ต้องตอนเช้าๆเนี่ยถึงเขาถึงจะให้ยางถ้าฝนตกมาไม่ได้นะยางไม่ออกไปย้อมก็ไม่ได้สีนี่ไงอันนี้คือเปลือกว่าถ้าเราไม่อยากได้สีน้ำตาลเอาไปลงโคนตมขยำลงไปแล้วจะได้สีเทายังมีอีกเปลือกมะม่วงต้นมะม่วงนี้เขาจะให้สีเหลืองสีเหลืองสวยเลยล่ะโอเคต้นประดู่นี่มันอยู่ข้างในสวนแม่ว่าแต่แม่ถางมาไว้เรียบร้อยแล้วต้มแล้ว
0: โอเคนะคะงั้นเดี๋ยวไปย้อมกันดีกว่าค่ะคุณแม่
2: ค่ะค่ะ

0: ูกเขาจะมาเรียนย้อมเปลือก
1: สวัสดีค่ะ
2: ผมมะม่วงสายมะม่วงอันนี้เพศเดียวกันสีน้ำตาลเพศเดียวกันได
3: ้อ้าวคนๆเข้า
1: อันนี้คือเป็นกระดูกใช่ไหมคะ
2: ครับอันนี้กระดูกนะครับนี่เราก็มาต้มนะครับเราก็เคี่ยวไปสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับตักน้ำเนี่ยเอาลูกเรียบร้อยแล้วเอาผ้าจุ่มบีบคั้นแล้วก
1: ็ยิ่งย้อมหลายๆรอบก็คือสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: สีเข้มอยู่ที่นี่แล้วตายตัวแล้วแต่การจะเข้มขึ้นและสมูทขึ้นจะต้องอยู่ที่น้ำปูนนี่นะครับ
1: ต้องแช่นานไหมคะ
2: สัก10นาทีสีมันก็จะเข้มขึ้น
1: มันก็ต่อเนื่องกันมากขึ้น
2: ครับย้อมมะม่วงดูไหมครับ
1: ค่ะหนูจุ่มเข้าไปเลยนะ
2: ครับผมไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอครับปิดนี่คือเปลือกมะม่วงนะครับ
1: สีแบบนี้ค่ะมะม่วงที่ผสมกับสีฟ้าครามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีของต้นกระดูกค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการย้อมร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการย้อมเย็นกันค่ะนั่นก็คือการย้อมครามนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพิงไปหาคุณแม่ต่อขอบคุณนะคะ

0: คะเมื่อกี้พิงไปเรียนเรื่องย้อมร้อนมาแล้ว
1: อ
0: ันนี้อยากมาให้คุณแม่สอนเรื่องย้อมเย็น
1: ได้เลย
0: แล้วทำไมต้องมีหลายๆใบด้วยคะคุณแม
1: ่ย้อมครามคือย้อมครั้งเดียวเราจะไม่ได้สีตามต้องการสีอาจจะอ่อนเราต้องการสีเข้มเราจะต้องลงหม้อใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้ต่อต่ออ้าวทีนี้เอาลงเลยเอาลงในหม้อคนละใบลูกเอาลงใบนี้จุ่มลงไปเลยบีบอย่าคนก้นหม้อบิดน้ำออกบิดแล้วเราต้องขี้ออกมาให้มันโดนอากาศอย่างนี้
0: สมมติว่าสีนี้เราโอเคแล้วเราต้องทำไงต่อคะ
1: แล้วก็แก้ลายออกแล้วก็ไปล้าง
0: เดี๋ยวลองแกะดูหน่อยเสร็จแล้วเราเอามาล้างตรงนี้ป่ะคะคุณแม
1: ่ค่ะ
0: จุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงเลยค่ะลูกล้างไปถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องซักน้ำยาให้สะอาดมากกว่านี
0: ้พอเราย้อมเสร็จแล้วเอามาตากแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญานะคะที่ถูกส่งกันมาจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมคะโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ดีค่ะ

0: ถึงกระบวนการทำสีครามและสีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วสีเหล่านี้ก็จะถูกแปรรูปให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะ
1: ร้านครามสกุลเนี่ยค่ะมีที่มาอย่างไรคะในการก่อตั้ง
2: พี่นกสกุณาค่ะเป็นเจ้าของที่ดูแลร้านครามสกุลได้คุกคีกับผ้าครามแล้วเห็นว่าผ้าที่ชาวบ้านทำเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะผ้าที่เรารับมาจากของชาวบ้านนะคะ
1: นี่ก็มีเป็นเน็กไทมีเป็นเสื้อด้วยใช่ไหมตัวผ้านี่ก็หนูจับแล้วก็รู้สึกว่า
2: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเลย์ย่อนค่ะอันนี้เป็นฝ้ายเบอร์10ค่ะ

0: โอ้พี่หมิวผลิตภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อมีกระเป๋าหมวกอะไรเยอะแยะเลย
1: นี่แหละค่ะของเราคือได้ความแตกต่างได้อะไรที่แบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เรามาเพิ่มให้เขามีความที่แบบคงทนมากขึ้นเพราะสีครามมันสีสวยอยู่แล้ว
0: เหมือนแรงบันดาลใจให้เขาด้วย
2: ใช่

0: ได้ไปเรียนรู้การทำสีครามและสีอื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติกันไปแล้ววันนี้พิงจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์พิทยาเมธีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้พิงมาหาอาจารย์วันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะมาถามอาจารย์เรื่องของสีไทยหน่อยค่ะแต่ก่อนนี่เขาใช้สีไปทำอะไรอะคะ
1: ในสีที่เป็นไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ในงานจิตรกรรมที่แบบว่าอยู่ในวัดต่างๆกับอีกอันนึงก็คือไปเพ้นท์เป็นหัวโขนเช่นอาทศกัณฐ์ก็คือเขียวดินอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วอย่างที่พิงทราบมามีเรื่องของจีวรด้วยป่ะคะที่เหมือนกับว่าคนแต่ก่อนต้องมาย้อมสีเพื่อที่จะเอาไปย้อมจีวรซะ
1: ใช่เราก็จะย้อมโดยใช้ธรรมชาติของเราเนี่ยแหละจะย้อมฝาดย้อมเขย้อมลากยอป่าอะไรต่าง
0: แต่ละภาคอะค่ะแต่ก่อนเขาก็ใช้สีเหมือนกันหมดเลยเหรอคะ
1: คือถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นของส่วนที่เป็นกิจกรรมไทยภาคกลางนะยกตัวอย่างว่าสีแดงเนี่ยนะตะวันตกหรือยุโรปหรืออเมริกาเขาจะบอกว่าอ๋อคือสีคริสต์มาสหรือว่าถ้าจีนก็บอกอ๋อคือความโชคดีตุ๊ดจีนอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นของไทยก็คือบอกว่านี่คือบรรยากาศของสวรรค์ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในโบสถ์ในวิหารเนี่ยก็จะจำลองว่าอันนั้นคือเรากำลังก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง
0: ก็ในโบสถ์ก็จะเป็นสีแดงรอบๆใช่ไหมคะ
1: โดยคุมสีทั้งหมดเป็นสีแดงอยู่ประมาณ 70-90% หรือว่าสีทองมีความเชื่อร่วมกันในเอเชียอาคเนย์เป็นสีที่มีค่าที่สุดเวลาหล่อพระอย่างเงี้ยก็ต้องหล่อด้วยทองคำ
0: ต
1: ้องเป็นสีทองหรือไม่จะเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ก็ต้องแปะทองอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์อะไรต่างๆก็ต้องแปะทองถึงจะมีคุณค่ากับสิ่งที่ควรเคารพที่สุดอย่างเงี้ย
0: คืออย่างภาคกลางนี่ก็จะเป็นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นในจิตรกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยส์ยกตัวอย่างให้ดู
0: มีในนี้ด้วย
1: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยส์

0: เออมันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องขี้นกกระเวกแน่เลยเคยเจอนกกระเวกไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ต้องไม่เจอแน่ๆเพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต
1: ์
0: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
1: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
0: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ซีเล็กมาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกอันนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
1: ไทยโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับไทยโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
1: เหมือนโทนสีอย่างนี้ป่ะคะ
0: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแทนโทนนั่นแหละแทนโทนเป็นไทยโทนนั้น
1: ตอนนี้ไทยโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
0: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่ร้อยให้สามสีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220ประสีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ
1: สีพวกนี้
0: ค
1: ่ะเวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
0: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงแรงต่างนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูหงสบาท
1: ชมพูหงสบาทนี่คือชมพูแบบ
0: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจาก
1: เท้าของหง
0: เท้าของหงใช่หงสบาทก็คือเท้าของหง
1: แล้วก็กลายมาเป็นชื่อนี้เลย
0: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันปกติก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทแทนละกันนะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะละลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
1: อาจารย์ใส่ยังไง
0: คะแนลก่อน
1: อ๋อค่าคะแนลก่อนใช่ไหมคะ
0: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
1: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะ
1: สีไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็เอามาทำเป็นผงๆอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่กว่าจะเป็นสีนั้นมันก็ต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาแล้วก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติแล้วกันเพราะว่ามีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชร์นะผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่ทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
1: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย
0: ์ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้วอันนี้คือดินนี่ดินหรือดินเขียวดินแดงดินเหลือง
1: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
0: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงค์จะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อจะเพ้นท์ในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมต
0: ินี้ผสมแล้ว
1: สีบนจานผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
1: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะผักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมก็ใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วอย่างภาพนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆอันน
0: ี้ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่ไหมคะ
1: ใช่คอนเซปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่นี่ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้ก็คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอ่ะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค
0: ์แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงแม่น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงส์สบ่าอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้นี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์สินค้านะครับสมมุติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับริฟเลตอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไทโทนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้หมวดที่เป็นของไทโทนนะครับมันก็จะทำให้คนอื่นไทโทนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันนึงเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: ที่อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจะ go inter ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคตใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันก็เป็นไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมี tool อันนึงในโปรแกรมของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ใน system ของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swot มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swot Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่าไทโทนอยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดสวอตชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอตที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสวอตของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของไทโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็น Color of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสายแฟชั่นดีไซน์ก็อยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยมันก็หมายความว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทโทนมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด

0: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
1: คิงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้น

พรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดย

มิได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกข์ต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้ง4ประการนี้เป็นการบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจ
หรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่สามนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทําทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทําอย่างนั้นการกระทําและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทําไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทําดีในส่วนของการกระทําบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการฉ้อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปาณาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทำไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทำนองคลองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทำในผลของการกระทำเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทําด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทําทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ทำเป็นทานนี้

ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับว่า

อันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ2,600ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่สามซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทําของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

สะอกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธา

ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโตปะรูปะคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมโนโหติปะรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมก

ริโภคปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะภาษาลาวของเราก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะเรามีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมากมายนะคะซึ่งจะทยอยนะคะเอาออกมาสอนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้หมวดหมู่คำศัพท์ที่เราจะกล่าวถึงเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านค่ะสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมีคำศัพท์เริ่มจากคำแรกเลยค่ะคุณผู้ชมคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟลักษณะกลมๆค่ะดอกไฟหมายถึงหลอดนั่นเองนะคะหมายถึงหลอดไฟค่ะส่วนคำว่าป้อมหมายถึงกลมๆค่ะไปต่อคำที่สองนะคะคำนี้จำเป็นต้องมีไว้ค่ะในบ้านเรือนค่ะคุณผู้ชมฟอยฟอยไม่ได้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่หมายถึงไม้กวาดค่ะฟอยหมายถึงไม้กวาดนะคะไปต่อค่ะสิ่งของสิ่งนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้บ้านเรือนเราสะอาดเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อถังก็หมายถึงถังในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าเหงื่อหมายถึงขยะค่ะเพราะฉะนั้นถังขี้เหงื่อจึงหมายถึงถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคุณลาวค่ะนะคะต้องมีสิ่งนี้ไว้ในบ้านค่ะเป็นเครื่องมือของผู้ชายนะคะจะได้ทำความสะอาดบ้านได้ยากค่ะคำนี้คือคำว่าจกจกไม่ได้เป็นกริยานะคะจกในที่นี้หมายถึงจอบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบัวบัวหมายถึงบัวรดน้ำค่ะในภาษาลาวถ้าพูดแค่คำว่าบัวก็จะเข้าใจกันว่าหมายถึงบัวรดน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกคำหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในภาษาลาวนะคะคือคำนี้ค่ะเป็นเครื่องมือนะคะคุณผู้ชมแวกแวกแปลว่ามีดดายาค่ะหรือบางครั้งอาจจะแปลว่าเขียวก็ได้นะคะแต่จะมีลักษณะเล็กค่ะนะคะจะมีลักษณะเล็กนะคะไปต่อค่ะเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะม้านั่งนะคะอาจจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้เป็นหมายถึงพื้นค่ะเพราะคนลาวเอาพื้นไม้นะคะมาทำเป็นม้านั่งจึงเรียกว่าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งค่ะคุณผู้ชมคะลองมาทบทวนกันนะคะว่าสิ่งของในบ้านเรือนของคุณลาวออกเสียงหรือมีความหมายอย่างไรบ้างหรือถ้าหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะลองเริ่มไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟกลมฟอยฟอยหมายถึงไม้กวาดถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อหมายถึงถังขยะจกหมายถึงจอบค่ะบัวคำนี้สั้นๆนะคะหมายถึงบัวรดน้ำค่ะแวกหมายถึงมีดไดยาหรือเคียวขนาดเล็กนะคะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะคำว่าเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในบ้านเรือนของแต่ละสังคมมีสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกถึงวัฒนธรรมบอกถึงสังคมที่แตกต่างกันนะคะ คำว่าแวกนะคะหมายถึงมีดดาย่าแสดงให้เห็นถึงการดาย่าในประเทศลาวว่าเขาใช้วิธีอย่างไรนะคะส่วนแป้นม้าก็หมายถึงม้านั่งเป็นการเอาไม้ปูพื้นมาทำม้านั่งจึงกลายเป็นแป้นม้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะคำศัพท์ในหมวดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านไปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะและการประสมคำในภาษาลาวจากคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนไปแล้วนั่นแหละค่ะจะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปพร้อมกันแบบช้าๆนะคะคำแรกคือคำว่าดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวแรกค่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ในระดับบรรทัดค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กน้อยไปต่อค่ะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระนะคะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้นะคะออโอหัวอยู่นะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะหางห้ามออกนะคะหางห้ามเลยออกไปค่ะเขียนเหมือนหอนกฮูกภาษาไทยนะคะแต่หางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าดอกสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมดูกอไก่ไก่อะไรเอ่ยมี2หัวไก่ที่ประเทศลาวค่ะคือรูปพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะลากหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะหัวออกนะคะทั้งสองตัวค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกค่ะไปต่อค่ะไฟเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปเลยนะคะไม้ไม้ค่ะหรือนะคะสระไอไม้ไม้นั่นเองค่ะลากขึ้นนะคะหางจะสูงนิดนึงค่ะนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฟอไฟตัวนี้นะคะคือฟอฟันในภาษาไทยนั่นเองค่ะลากหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปค่ะนะคะและปลายเลยบรรทัดขึ้นไปนิดนึงนะคะไฟป้อมนะคะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะตัวนี้นะคะเหมือนกับปอปลาภาษาไทยเลยค่ะลากจากหัวนะคะยาวขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะเพราะเป็นสระอเหมือนกับคำว่าดอกค่ะออโอนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะม่อแมวคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปนะคะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกไฟป้อมไปต่อเลยนะคะคำที่2นี้ยังเป็นการใช้สระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดเหมือนกันเลยนะคะกับคำว่าดอกและคำว่าป้อมในคำข้างบนค่ะเราเปลี่ยนแค่นะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะฟอฟายค่ะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะลากขึ้นค่ะออโอค่ะนะคะออโอค่ะนะคะและปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะย่อยุ่งคุณผู้ชมคะย่อยุ่งเป็นพยัญชนะสะกดท้ายได้แต่ย่อหยาหางยาวไม่ได้นะคะตัวนี้ทุกครั้งที่เป็นพยัญชนะสะกดใช้หางสั้นค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะเขียนเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะม้วนหัวขึ้นไปเลยนะคะออกกลมๆนิดนึงค่ะอ่านว่าฟอยไปต่อค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ต้องจำนิดนึงนะคะออกจะสลับซับซ้อนนิดนึงแต่คุณผู้ชมรู้ค่ะนะคะเพราะเรามีจุดสังเกตถุงเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะลากขึ้นไปแล้วหัวออกค่ะนะคะแล้วลากลงมาด้านล่างยาวเลยบรรทัดนี่คือถุงหรือถุงในภาษาไทยนั่นเองค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมนะคะง่องั่วง่องั่วคุณผู้ชมคะง่องั่วคืององูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะ คุณผู้ชมลากลงไปเลยนะคะด้านล่างค่ะยาวเลยเส้นบรรทัดนะคะนี่คืององั่วใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือภาษาลาวเรียกนะคะว่าไม้กันค่ะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมจำก็จำว่าไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันหันขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าถังนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าขี้เหงื่อค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยขอใครหัวโตนะคะขอใครหัวโตค่ะลากไปเลยค่ะนะคะปลายมีโค้งๆหยักๆนิดนึงแต่ไม่เลยบรรทัดนะคะแต่ไม่เลยบรรทัดค่ะคุณผู้ชมคะสระอีภาษาลาวลากข้างค่ะสระอีภาษาลาวลากข้างลากยังไงคะแบบนี้ค่ะสระอีนะคะคุณผู้ชมใช้สระอีลากไปด้านข้างค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำว่าเหงื่อเหงื่อคุณผู้ชมคะหอฮานบวกย่อยุ่งหอฮานบวกย่อยุ่งออกเสียงยากสักนิดนึงนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานอาจจะออกเสียงนี้ได้ชัดเจนค่ะเพราะเป็นเสียงขึ้นจมูกนิดนึงซึ่งไม่มีในภาษาไทยภาคกลางของเรานะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นค่ะสระเอือค่ะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสระเอือก่อนนะคะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยค่ะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปเป็นอักษรนำนะคะใช้คู่กันค่ะหอฮานหอฮานภาษาลาวเรียกว่าหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวนะคะจากด้านบนค่ะลงด้านล่างนะคะลงด้านล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะอันนี้คือหอฮานในภาษาลาวนะคะต่อด้วยค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะอักษรนำในภาษาลาวนะคะหอฮานบวกด้วยย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกนะคะไปต่อเลยค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระนะคะคืออโอคุณผู้ชมทราบแล้วว่าอโอเขียนแบบไหนนะคะเริ่มเลยค่ะหัวจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะปิดท้ายด้วยสระเอือของเราค่ะพระเอกเรามาแล้วค่ะคุณผู้ชมสระเอือค่ะคุณผู้ชมเอาสระอีมานะคะแล้วก็ใส่จุดข้างในค่ะใส่จุดข้างในนะคะก็จะกลายเป็นสระเอือค่ะออกเสียงว่าเหงื่อปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะถังขี้เหงื่อแปลว่าถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าจกจกคุณผู้ชมคะจกต้องจำนะคะเพราะสระโอในภาษาลาวลดรูปค่ะในภาษาไทยไม่มีสระโอนะคะจะเขียนเพียงจอจานกับกอไก่แต่ภาษาลาวมีสระโอลดรูปค่ะเขียนแบบไหนคะเริ่มเลยนะคะจอจอกค่ะนะคะสะกดด้วยกอไก่

0: คุณผู้ชมจำก่อไก่ได้แล้วใช่ไหมคะหัวอยู่ด้านนอกทั้งสองหัวเลยค่ะขึ้นนะคะก่อไก่ม้วนขึ้นไปด้านนอกค่ะอย่าลืมนะคะสระโอลดรูปค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะก่อไก่มีสระโอวางไว้ตำแหน่งไหนคะสระโอค่ะวางไว้ตรงจอจอค่ะคุณผู้ชมสระทุกครั้งต้องวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงวางไว้ที่จอจอกเป็นแบบนี้ค่ะสระโอนะคะไม่ก๋งหัวลงนะคะเวลาการจำค่ะเรียกสระว่าไม่ก๋งเวลาจำจำว่าหัวลงเราก็จะได้คำว่าจกหมายถึงจอบค่ะไปต่อเลยนะคะบัวค่ะคำว่าบัวสระอัวค่ะคุณผู้ชมสระอัวนะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอัวกันก่อนดีกว่าค่ะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมไม่โก่งหัวลงค่ะไม่โก่งหัวลงเหมือนข้างบนนะคะบวกด้วยวอวีค่ะคุณผู้ชมวอวีหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อจะเขียนคำว่าบัวคุณผู้ชมก็ใส่บอแบ้ค่ะบอแบ้นะคะบวกสระอัวอ่านว่าบัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะแวกค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะนี่คือสระแอแล้วนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงไปต่อค่ะวอวีวอวีทราบแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะหัวด้านล่างค่ะโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะตัวนี้คุณผู้ชมจำได้แม่นแล้วค่ะกอไก่หัวออกข้างนอก2ตัวค่ะหัวออกข้างนอกนะคะมีหัว2หัวนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าแวกค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายค่ะแป่นม้าแป่นม้าคำนี้จะงงที่พยัญชนะ2ตัวนี้ค่ะสระแอเริ่มเลยนะคะคุณผู้ชมทราบสระแอแล้วนะคะต่อค่ะปอป๋าค่ะปอป๋าหรือปอปาค่ะคุณผู้ชมคะสังเกตดูดีๆนะคะน่อนกและม่อแมวต่างกันตรงไหนคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะใส่ไม่โทค่ะเป็นคำว่าแป้นค่ะนะคะแป้นค่ะม้าค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่หม้อแมวหัวอยู่ข้างล่างนะคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะลากขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมใส่สระอามีหัวด้วยนะคะจบที่รูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าแป้นม้านะคะคุณผู้ชม
1: สบายดีมีหยังให้ข่อยซวยบ่
2: เจ้าข่อยกำลังซอกหาซื้อเครื่องไส้ไปแต่งสวนอยู่เฮือนใหม
1: ่เจ้าอยากได้หยัง
2: ข่อยอยากได้ดอกไฟอยู่นี่มีดอกไฟอย่างเด
1: อยู่นี่มีดอกไฟทั้งดอกไฟป้อมและดอกไฟยาวท่านต้องการแบบใด
2: ข่อยว่าสิเอาดอกไฟไปใส่ในสวนเจ้าว่าเอาแบบใดดี
1: ค่อยว่าจะเอาดอกไฟป้อมดีกว่าย้อนว่าประหยัดไฟป้อม
2: ตกลงค่อยเอาดอกไฟป้อม4ดอกแล้วอยู่นี่มีฟอยกับถังขี้เหงื่อบ
1: ่มีเจ้าต้องการหลายบ
2: ่บ่หลายดอกค่อยว่าสิเอาไปใส่ในสวนเท่านั้น
1: เจ้าแต่ถ้าซื้อหลายอันมันสิถึกกว่าหลายใด
2: เอาคันสั้นค่อยเอาหลายอันก็ได
1: ้เจ้าท่านต้องการหยังตื้มอีกบ
2: ่ข่อยต้องการเครื่องไส้ในสวนหลังบ้านอีกจักหน่อย
1: เจ้าท่านอยากได้เครื่องหยัง
2: ข่อยอยากได้จกไปขุดดิดปลูกดอกไม
1: ้ข่อยว่าท่านเอาเสียมไปแทนดีกว่าย้อนว่าสะดวกกว่าหลาย
2: ได้ได้ข่อยเอาเสียมหนึ่งอันแล้วข่อยก็อยากได้บัวกับแวกน้ำ
1: เจ้าท่านยังต้องการอีกบ่
2: ค่อยบ่ต้องการอย่างแล้วมื้อนี้เงินค่อยหมดแล้วเอาไว้เทื่อหน้าค่อยสิมาเอาน้ำอีก
1: เจ้าเทื่อหน้าทันมาใหม่ก็ได
2: ้โอ้เป็นมาอยู่หั่นคืองามหลายราคาเท่าไหร
1: ่300,000กีบเจ้า
2: แพงแท้
1: เป็นมานั้นเฮานำเข้ามาจากเมืองไทยราคาถึงแพงท่านสิเอาน้ำบ
2: ่พอแล้วขอบใจทั้งหมดราคาเท่าไหร
1: ่ถ้าบึดหนึ่งข่อยคิดไรก่อนทั้งหมด

0: 215,975 กีบ
1: หลุดเดได้บ
0: อคันสั้น215,900 กีบเด้อ
1: ตกลง
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันกันหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังสำเนียงภาษาลาวไม่ทันนะคะแล้วก็ยังมีคำศัพท์อีกหลายคำที่ยังไม่รู้เรื่องด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาทบทวนกันนะคะว่าหมายถึงอะไรและเราก็จะเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมอยากฝึกออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเพราะภาษาลาวถ้าฝึกและตั้งใจอีกนิดเดียวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้ง่ายๆเองค่ะประโยคแรกนะคะคำว่าเจ้าว่าเอาแบบใดดีเจ้าว่าเอาแบบใดดีเป็นประโยคคำถามนะคะแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเจ้าหมายถึงคุณนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะเป็นบุรุษสรรพนามบุรุษที่สองหมายถึงคนที่เราพูดด้วยค่ะเจ้าว่าเอาแบบใดดีเอาในบริบทการสนทนานี้ก็หมายถึงการเลือกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเจ้าว่าเอาแบบใดดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยค่ะคุณผู้ชมมีคำศัพท์นะคะคำนี้ค่ะย้อนหวาย้อนหวาแปลว่าเพราะว่าค่ะคำว่าย้อนแปลว่าเพราะค่ะใช้ในการอธิบายนะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะคุณผู้ชมคะไฟค่ะไฟก็หมายถึงนะคะประหยัดไฟบ้านเรานี่แหละค่ะส่วนคำว่าพร้อมพร้อมภาษาไทยต้องแปลว่าด้วยค่ะในบริบทนี้นะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแยกคำว่าพร้อมเป็นคำลงท้ายเนี่ยออกจากคำว่าไฟนะคะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อคุณผู้ชมคะแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมท่านต้องการจำนวนมากไหมมีคำศัพท์นะคะคุณผู้ชมคะบอในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความสับสนกับไม้เอกและไม่ใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงบอค่ะเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะแต่ถ้าเราอยากใส่ไม้เอกด้วยได้ไหมก็ได้นะคะก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมค่ะแต่คนลาวมักจะนิยมใช้คำว่าบอนะคะเอาใหม่นะคะท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมค่ะไปต่อเลยนะคะตอบว่ายังไงดีคะคุณผู้ชมก็ต้องตอบว่าบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่มากหรอกหรือไม่มากนักหรอกค่ะสังเกตไหมคะคำว่าบ่นะคะจะมีไม่เอกด้วยค่ะคำนี้ในภาษาไทยค่ะแปลว่าไม่ค่ะเวลาคุณผู้ชมจะจำสับสนกันระหว่างบอที่ไม่มีไม้เอกในรูปประโยคคำถามกับคำว่าบอก็ให้คุณผู้ชมจำแบบนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่แปลว่าไม่นะคะก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกันค่ะภาษาไทยใช้คำว่าภาษาลาวก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกแปลว่าบอนะคะหลายในภาษาลาวค่ะภาษาลาวหลายหมายถึงมากค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวไม่มีการใช้คำว่ามากนะคะจะใช้แต่คำว่าหลายค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าดอกคุณผู้ชมต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเอาใหม่นะคะออกเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่ได้แปลว่าดอกไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการออกเสียงในประโยคจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทของการสนทนาเพราะส่วนมากคนลาวจะใช้คำลงท้ายและเว้นวรรคและเน้นเสียงหรือมีการลากยาวเพื่อให้รู้ว่าเป็นคำถามหรือเป็นคำลงท้ายที่แสดงความสุภาพนั่นเองค่ะ

0: ผู้ชมคะลองจำประโยคเหล่านี้ไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าประโยคที่เราเรียนวันนี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชมถ้าอยากออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มกันเลยดีไหมคะประโยคแรกนะคะเจ้าหวาเอาแบบไหนดีเจ้าหวาเอาแบบไหนดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะประโยคที่สองนะคะย้อนหวาประหยัดไฟพ่อมย้อนหวาประหยัดไฟพ่อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยไปต่อเลยค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมไปต่อนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่มากนักหรอกเน้นนะคะคุณผู้ชมต้องเว้นวรรคคำว่าดอกเพื่อให้เป็นคำลงท้ายจะได้ไม่สับสนกับคำว่าดอกไม้นะคะเอามาอีกครั้งนึงนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้ภาษาลาวไปวันละนิดวันละหน่อยทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับภาษาและสังคมลาวด้วยค่ะเพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชม
1: สถานีรถไฟแห่งแรกของลาวชื่อสถานีรถไฟท่านาแล้งตั้งอยู่ที่บ้านดงโพสีหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยสถานีรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เป็นระยะทาง3กิโลเมตรครึ่งสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยลาวเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างไทยลาวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2552ขณะเดียวกันรัฐบาลลาวยังก่อสร้างทางหลวงสายใหม่อีกหนึ่งสายเป็นถนนคอนกรีตขนาด4ช่องทางจราจรระยะทางกว่า12กิโลเมตรเชื่อมบ้านคำสวาดเข้ากับบ้านดงโพสีเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งระหว่างนครเวียงจันทน์กับสถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศอีกด้วยนอกจากเส้นทางสายนี้แล้วรัฐบาลยังมีนโยบายจะขยายเส้นทางไปจนถึงตัวเมืองเวียงจันทน์เพื่อให้การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างผู้คนและการขนส่งสินค้าทำได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อเส้นทางรถไฟสายนี้แล้วเสร็จนอกจากจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองเวียงจันทน์แล้วยังจะทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปสู่เมืองหลวงแห่งนี้ได้สะดวกสบายเพิ่มขึ้นโดยการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยเส้นไฟของประเทศไทยที่สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครของเราไปจนถึงจังหวัดหนองคายในภาคอีสานและต่อไปถึงยังประเทศลาวได้อย่างสะดวกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกๆเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้ง2ช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
0: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนครับ
1: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะครับแต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่าพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
0: ์
1: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันการลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่าก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
0: เป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที่เรามีแค่5
1: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
0: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
1: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2

0: อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับ
1: น
0: ั่นคือกีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
1: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
0: นะครับกีฬาซีเกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่2ที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่องนักเขียนของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
1: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ทั้งหลายสิ่งอย่าง
0: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศ
1: แต่คราวนี้ผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเขียน
0: ใช่แต่สิ่งหน
1: ึ่
0: งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมซีไลท์ของแต่ละประเทศให้เกิดการรับรู้ภายในประเทศเช่นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชัดชัยชุนวัฒน์ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
1: เป็นสนามการค
0: ้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชัดชัยรู้ได้ไงอ่ะว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่สองเนี่ยก็คือหนึ่งดึงความร่วมมือช่วงที่สองดึงความร่วมมือจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
1: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
0: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่มั้ยครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
1: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
0: อ๋อครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องนะครับพูดได้เลย
1: ไม่ต้องแปล
0: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมได้นะครับคราวนี้ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ย ใช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกันเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อสารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นอาณาเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ล้านคน
1: ก็ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
0: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นภาษา working languageเป็นภาษาของการทำงานนะครับ
1: ใช้ในเรื่องการทำงาน
0: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: ภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้นรวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาเขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีกก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
1: ครับว่าง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับคำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
0: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
1: อย่างสมบูรณ์
0: แบบคือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนหน้านี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแ
1: ม
0: พหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
1: มีเป้าหมาย
0: ใช่ครับ
1: 10
0: ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่น e-commerce นะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุค e-commerce ให้ได
1: ้
0: ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุค e-commerce ทุกประเทศจะต้องหาทางรูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเร้านะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้โน้ตบุ๊กให้ใช้มือถือเพื่อการทำมาหากินมากขึ้น
1: ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆในตอนแรกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอาเซียนถ้าเราตั้งใจไว้เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็น1ใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับ อย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งAEC เนี่ยคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของThe Asian Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า Prosperity Prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นแล้วอย่างที่2ก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
0: ทั้งหมด
1: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว one community
0: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและพวกรายใหญ่ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไป
0: คร
1: ใครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
0: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
0: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
1: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือฟรีเทรดการค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายและก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นเบลลิงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นเบลลิงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟรีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าว ราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมลดลงหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไห
0: ม
1: นะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับมีภาษี 0% นะครับหมายความว่าอันนี้คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้อง made in ประเทศไหนอย่างเดียวนะครับจะต้อง made in อาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆครับเราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
0: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
1: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต
0: ่
1: ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
0: ทุกจุดทั่วไปเลย
1: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเหรอสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับลูกลักและรถนิยมใช่ให้เข้ากับตลาด
0: นอกจากเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
1: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเสรีก
0: ็
1: คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
0: ้
1: ฐานหน้าตาไม่ดี
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ค
1: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศเนี่ยอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
0: เบื้องต้นนะฮะ
1: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคาดการจริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมา
0: อะไรก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
1: การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับ
0: แข่งขัน
1: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะครับในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้น
0: ๆ
1: และราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
0: ไทยเราด้วย
1: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อ เอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับ1ของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนนะกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับรวมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
0: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือพักหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบนี้เราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นก็ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
1: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
0: คืออะไรครับ
1: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า Asian นะครับ
0: Asian
1: Highway H คือ Highway ก็คือถนนหลวงนะครับถนนหลวงของเอเชียหมายเลข1ถนนหลวงเอเชียหมายเลข1เนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
0: อ้าวเหรอครับ
1: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
0: แล้วก
1: ็แล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
0: เกาหลี
1: ใต้
0: มาทางปูซาน
1: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
0: ครับครับ
1: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
0: นี่น่าทึ่งมาก
1: แล้วก็เข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกีโอ้เขาเรียกว่
0: า
1: ทำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
0: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
1: AH2 เนี่ย Asian Highway Number 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวาอินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับและขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อนะโลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได้ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
0: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คคะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เล่นภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในงานทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ตัวหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้ง

0: ออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับใครใครใครใครไก่ยากมากครับ
1: ว้าวท่านผู้ชมครับ
0: เข้าใจประโยคแบบนี้ออกผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
1: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะใครขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทรหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
0: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
1: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
0: ใช่ครับ
1: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
0: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
1: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตาม ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
1: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
0: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
0: ใช่ครับ
1: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลีย ในช่วงมีนาคมนี
0: ้ใน
1: กรอบการประชุมสุดยอด อาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
0: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้ง

0: แรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
1: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
1: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
0: ได้ครับ
1: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
0: ค
1: ะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
0: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะคุณมาพูดถึงเรื่องการลงทุน
0: ใช่ครับ
1: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
0: ื
1: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
0: ม
1: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณมาคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
0: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
1: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าป ประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
0: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงออสซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังออสซีครับ
1: ดูหนังออสซี
0: ใช่ครับ
1: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซีเนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
0: What do you reckon? You don't know what I mean?
1: Oops
0: แน่นอนว่าสำเนียงออสซีก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมเราไม่บอก good morning เราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
1: นอกจากภาษาแล้ว อย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
0: ้
1: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
0: ใช่ครับ
1: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
0: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
1: ประเทศแรก
0: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
1: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
0: ื
1: ่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
0: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
1: มีน้ำใจมากๆ
0: มีน้ำใจมากๆครับ
1: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
1: ค่ะ เราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆ

0: ไรบ้าง
1: ได้ครับ
0: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
1: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
0: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
0: อุบลราชธานีนะคะซ
1: ึ่
0: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะ
1: ค
0: ะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
1: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
0: ไปบ่อยกว่านี้
1: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
0: ครับตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได้ด
1: ้
0: วยตัวเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
1: อาหารโปรด
0: อาหารที่ชอบทาน
1: ก็กุ้งเต้นครับ
0: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่
1: ไม่จริงไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
0: ่
1: ภา
0: ค
1: อ
0: ี
1: สานสดสด
0: อร่อยไหมคะ
1: กระโดดออกจากถ้วยครับ
0: กระโดด
1: ผม
0: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
1: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็น
0: าา
1: ผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
0: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
1: แน่นอ
0: นอนนะคะ
1: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
0: ไส้กรอกอีสาน
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ร่อยมากคร
0: ับ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
0: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
1: ใช่ครับ
0: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทานอะไรต่อนะคะ อาหารอันนึงที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
1: บางครับบ่อยมากครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
0: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
1: มีครับมีเพราะว่า
0: เป็น best kept secret เลยนะคะ
1: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีปลามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากแล้วมีวิถีชีวิตที่สบายสบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
0: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
1: ใช่ครับ
0: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มาก

0: ที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
1: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นคุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
1: นี่ครับผู้ท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
0: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอ่งโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่า
1: หนึ่งสองหนึ่งสองอ้าวตะวันตื่นแล้วเหรอ
0: สวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แม่ขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะทอมมี
0: ่เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อ
1: เมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
0: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นระดับต้นๆของโลกชนะ
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ือบไปแล้วอะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเนซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถบนี้นี่แน่นี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาละกาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
1: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: เพราะเจ้าเด็กสองคนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอะไรเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็กสองคนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
0: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
1: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
0: แล้วเมอร์

0: วอะไรเหรอครับเนซ่ามาลายออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับงั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อก่อนนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันยังไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นอย่างเองอะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
0: นางเงือกอะไรหรอ
1: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
0: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมาละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
1: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
0: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่นะเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
1: เอ๊ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
0: อ๋อไม่แล้วล่ะจ้าตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศนึงเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
1: ทำไมเหรอครับ
0: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
0: รำพึงอะไรนะตะวัน
1: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
0: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
2: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรอยัดอันนี้อ่ะอ้าวไม่ใช่เอ้านี่ก็ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปเอ้าอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหรอ
1: นี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอะ
0: ตะวันเขาจะไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
1: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเปล่าครับ
0: คือว่าไ

0: าวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
1: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอ่ะ
0: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลย์ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2 ภาษาด้วยล่ะ
1: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
0: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอาแน่เลย
1: เฮ้ยอะเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอะ
0: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2 สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5 ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพาราดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5 ดวงหมายถึงอุดมคติ5 ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
2: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปอะละ
3: ห้องโลก10+1อา

0: ไหนหรอครับเนซ่า
1: ที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: ยี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละอ่ะนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพวกเด็กตัวแสบ
3: ว้าจอมจรไม่ยากรไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งพลาดตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบเฮ้ย
0: เฮ้ยทำไงดีอะตามมาติดๆเลยอะ
1: เดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีมันไปดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าวหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะมาโถ่เฮ้ยหายไปไหนกันนะ
4: เฮ้ย

0: เดซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่เนี่ยเคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ไฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่าเนอะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตร

ฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงที่มีปัญหาพฤติกรรมทำร้ายผู้ตัวเองและผู้อื่นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สารานุมีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมาจากตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์

0: เมื่อเราติดตามผู้ป่วยก็พบว่ามีอาการเจ็บป่วยซ้ำค่อนข้างสูงทั้งปัญหาโรคจิตเภทเรื้อรังแล้วก็ปัญหาอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติดจนเกิดความยุ่งยากให้แก่ชุมชนในการนำส่งต่อดูแลรักษาแล้วก็หางานทำจนทำให้เกิดเป็นภาระสังคมค่อนข้างมากเราพบว่าส่วนที่สำคัญที่เราจะทำให้เกิดความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยก็คือการที่เราจะไปสะท้อนข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ตั้งแต่ความรู้ทางเชิงวิชาการภาคปฏิบัติวิธีการจับมัดฉีดยากินยาการนำส่งต่อจนถึงการดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากการกินยาสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือวันที่ผู้ป่วยมีงานทำบ้านทำเนียบทำให้เห็นแล้วค่ะว่าคนเราจะอยู่ยังมีศักดิ์ศรีได้ก็ต้องมีคุณค่าคุณค่าของเขาคือการทำงานก็เลยเกิดการจ้างงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชได้มีเครือข่ายเป็นสมาคมแล้วก็ได้รับโอกาสได้เท่าเทียมกับผู้อื่นแล้วก็มีงานทำ
1: เยาวชนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสืบเนื่องมาจากยาเสพติดหลังจากเราพบเจอผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและญาติของผู้ป่วยนะครับว่าอาการขนาดนี้ควรจะรักษาตามขั้นตอนเมื่อเขาให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็ได้ติดต่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยที่จะได้เอาไปทำ

0: ไปส่งตัวแล้วก็นำไปรักษาโรคทางจิตที่โรงพยาบาลชนทานรมนะครับ
1: เคยไปดูงานกับโรงพยาบาลสวนชนทานรมครับก็ไปเรียนรู้ก็เราต้องนำมาปรับปรุงเพราะแต่ละเคสแต่ละพื้นที่ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราต้องมาปรับปรุงเฉพาะแต่ละบุคคล
2: จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็เป็นไปตามระบบของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับคือ1ระงับเหตุแต่ต่อมาเนี่ยนะครับได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวนชรัญรมนะครับก็ได้หันมาให้ความสำคัญในการนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปทำการบำบัดรักษาตามขั้นตอนและพิธีการเราก็ได้รับความรู้องค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างนี้ที่มีความละเอียดขึ้น
3: เราพบว่าทุกที่สนใจว่าเป็นโมเดลที่น่าจะทำได้จึงได้มีโครงการนำร่องนะคะในอำเภออย่างน้อยอีก2อำเภอให้เขาในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่แต่ละพื้นที่สูงสุดค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่ให้มีค่าที่สุดนะคะอ้าวงงละสิคะคงกำลังสงสัยว่าวันนี้หงจะมาไม้ไหนอย่างงค่ะซินเจ๋าเวียดนามวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาค่ะแต่จะเป็นเวลาแบบไหนเวลาอะไรเวลาของใครต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กินเจ้ากุ๋ยวีวะกักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโฮมในจุงตาแสหอกเวกแก๊กฮอยเซอร์จองเตียงเวียดวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเวลาในภาษาเวียดนามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการถามเวลาในภาษาเวียดนามเราสามารถถามได้2รูปแบบนะครับคือรูปแบบสั้นและรูปแบบยาวนะครับซึ่งมีรูปประโยคตามนี้เลยนะฮะรูปแบบยาวนะครับเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์แปลว่าตอนนี้ลาแปลว่าเป็นหรือคือนะฮะเหมยเซอร์แปลว่ากี่โมงเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถามเบยเซอร์หรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่าเบยเซอร์ลาจินเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบนึงคือรูปแบบสั้นนะครับคือเหมยเซอร์โซยเหมยเซอร์โซยเหมยแปลว่ากี่เซอร์แปลว่าโมงโซยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเซอร์โซย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเซอร์นำเลยเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะเหมยเซอร์โซยเหมยเซอร์โซยกี่โมงแล้วนะครับตามเซอร์โซยตามเซอร์โซย8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไว้ข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์อะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเซอร์ลาเมยโหมดเซอร์อะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเมยเซอร์โซยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเมื่อยไฮเซอร์โซยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าไบเซอร์ก็คือ7โมงหรือไบเซอร์ดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับตามเซอร์ตามเซอร์ตามคือ8เซอร์คือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือตามเซอร์ดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเซอร์หรือจินเซอร์ดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีนะฮะโบนเซอร์เหมยฟุต

นะฮะหรือโบนเจอเหมื่อยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนำเจอเหมื่อยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนำเจอเหมื่อยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเสาเจอเหมื่อยจินฟุตหรือเสาเจอเหมื่อยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู 9:30 นะฮะจินเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ 9:30 นาทีหรือจินเซอร์เสื่อยก็คือ 9:30 คำว่าเสื่อยเสื่อยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา 10:30 มาดูกันเมยเซอร์บาเมยฟุตนะฮะเมื่อยเจอบาเมื่อยฟุตนะครับก็คือ10โมง30นาทีหรือเมื่อยเจอเสื่อยเมื่อยเจอเสื่อยก็คือ10โมงครึ่งนั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมื่อยไฮเจอบาเมื่อยฟุตหรือเมื่อยไฮเจอเสื่อยแค่นั้นเองนะฮะต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ6:45 นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเจอโบนเมยลำฟุตนะครับหรือใบเจอแกมเหมยลำฟุตนะครับก็คืออีก15นาที7โมงก็ได้นะฮะต่อมา7โมง50นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเจอนำเมยฟุตนะฮะหรือตามเจอแกมเหมยฟุตนะครับก็คืออีก10นาที8โมงนะครับต่อมา8โมง55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็นตามเจอนำเมลำฟุตนะครับหรือจินเจอแกมนำฟุตนะครับอีก5นาที9โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเจอนะครับคำว่าเจอในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบุ่ยสางนะครับบุ่ยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบุ่ยเจือบุ่ยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11โมงถึง12นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบุ่ยเจียวบุ่ยเจียวนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงบุ่ยโตยบุ่ยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบุ่ยเดมนะครับบุ่ยเดมจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเซอร์ลาเสาเซอร์สางเบยเซอร์ลาเสาเซอร์สางตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเสาเซอร์6โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเซอร์ลานำเซอร์เจียวเบยเซอร์ลานำเซอร์เจียวตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเซอร์ลาตามเซอร์โตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเซอร์ลาตามเซอร์โตยตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะฮะ2ทุ่มตามเซอร์นะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเซอร์ลาเมื่อยเซอร์เดมเบยเซอร์ลาเมื่อยเซอร์เดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติด

่า1 ทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโมดเซอร์ไฮเซอร์บาเซอร์ซึ่งมีความหมายว่าตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามต่อเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบย์เซอร์แปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเซอร์คำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะต่อมาเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยไฮเซอร์เจือเที่ยงคืนคือเมื่อยไฮเซอร์เดมนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือกแปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียงจะเปลี่ยนจากคำว่าฟุตเป็นคำว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาเตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3นาทีคือบาฟุตเหนือนะครับต่อมาถ้าจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะพูดว่าโหมดเตียงเหนือไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะฮะกิจวัตรประจำวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคตามนี้นะฮะเริ่มต้นที่องเซยลุกเหมยเซอนะครับเอาประธานวางข้างหน้าตามด้วยกริยาและบวกคำว่าลุกเหมยเซอนะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเซยลุกเหมยเซอแปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบาอันสางลุกเหมยเซอนะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะเองดีหลามลุกเหมยเซอนะครับพี่ผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเซอนะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเซอนะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเซยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัดเดิลลามเวียกลุกเหมยเซอนะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดิลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเซอกี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโตยบัดเดิลลามเวียกลุกตามเซอสางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเซอนะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโตยดีเติบเทสุกลุกนำเซอเจียวนะครับนำเซอเจียวคืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถื่องงูลุกเหมยเซอองเถื่องงูลุกเหมยเซอนะครับคุณตาคุณปู่เถื่องไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถื่องงูเซอลุกเหมยไฮเซอเดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเหมยไฮเซอเดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเซยทึกเซย
เจยนะครับ3คำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถเทาเจยแปลว่าเล่นเถเทาแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถเทาแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงซังแดงซังแปลงฟันเสือหมัดเสือหมัดล้างหน้าต๋ําต๋ําอาบน้ำหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดๆๆเด่นนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เด่นแปลว่านะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตื่อจินเจอเด่นเมื่อยหมดเจอนะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตื่อ3เจอเสือยเดนเหมยเสาเจอเสือยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิเอ๋ยแซมฟิล์มตื่อ3เจอตวยเดนเหมยเจอเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตื่นตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดจุดจุดเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะครับด่าจุดจุดจุดเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด่ามัวทีวีเจือแองด่ามัวทีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโจยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโจยโตยมัวทีวีโจยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด่าดีกงเวียนเจือจิด่าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด่าดังกี่หกเตียงเบียดเจือแอมด่าดังกี่หกเตียงเบียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหอกเตียงเบียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะโจยแอมดังกี่หอกเตียงเบียดโจยอะนะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือแอมเจือดังกี่หอกเตียงเวียดอะนะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ด่าจุดจุดเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองด่าอันสางเจือจิด่าอันเจือเจือแอมด่าอันโตยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าด่าได้นะฮะอันสางคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโตยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือ

0: นะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะ Zoi eng an zoi นะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือ eng เจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางจือนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฟอโฝหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโตยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: Xin lỗi em, bây giờ là 10 giờ rồi.
2: Bây giờ là 10 giờ sáng, chị có gì không ạ?
1: À? À, chị đã hẹn bạn đi ăn cơm lúc 12 giờ chưa?
2: Còn 2 tiếng nữa mà.
1: Vâng.
2: Nếu thế, chị có thể đi mua xác quế em. Ở hiểu xác một chút được không ạ?
1: Được chứ, đi luôn nhé.
2: Vâng ạ.
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
4: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
3: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
4: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนละกันนะฮะชื่อในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดเงวียนดานนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
3: เต๊ดเงวียนดาน
4: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
3: ่ค่ะ
4: วันตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเองอาจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต๊ดก็ได
3: ้วันเต๊ด
4: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตรุษจีนนะฮะคล้ายกับตรุษจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการฉลองเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
3: ก็คือ1มกราคมหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่1มกราคมมกราคมคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ะจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
3: ตรงกันเลย
4: นะครับ
3: ค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
4: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
3: ค่ะ
4: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ
3: ่เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตรุษ
4: จีนใช่ๆเหมือนวันจ่ายของตรุษจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องแจกให้เด็กใช่มั้ยฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
3: ่นะครับก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างงี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่มั้ยคะ
4: นอกจากนี้นะครับจะมีการทําเค้าเรียกว่าทําแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวน
3: ค่ะ
4: นะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนเหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างนึงนะครับซึ่งจะทําเฉพาะวันเต๊ะวันตรุษเวียดนาม
3: ค่ะ
4: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทําซึ่งวิธีการทํานี่ต้องต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
3: ค่ะ
4: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนึงก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
3: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมะจ่างหรือเปล่า
4: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไง

0: ไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งหนึ่งก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
1: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
0: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือมีคุณสมบัติ
1: คือต้องดีทุกอย่าง
0: ดีทุกอย่างนะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
1: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
0: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
1: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่าน
0: ั้
1: น
0: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
1: ค่ะ
0: ครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกันนะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลยนะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายๆกัน
1: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
0: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตุดเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองล้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตรุษเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
1: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้นเลย
0: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเมืองไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
1: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
0: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
1: ะ
0: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
1: คล้ายๆส้มจี๊ดใช
0: ่ไหมใช่ส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้าน
1: ครับค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
0: เ
1: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
0: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดของจื้อคือมารวมตัวกันนะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
1: เหงาจัง
0: มันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปไหว้เหมือนกัน
0: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
1: ่
0: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
1: ์
0: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
1: ่
0: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะ

0: เสียงอะไรนะ
1: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
2: ลูกเห็บตก
0: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
1: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
2: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
0: ครับขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
0: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
0: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
2: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
0: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
0: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
1: แหมเรามานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
0: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
1: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อย

0: บริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
2: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
3: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
2: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
3: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
2: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
3: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
2: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองบ้านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วละ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็น
7: พ่อสู้สู
8: ้เป็นประตูของเราเอาละครับโก้เ
3: ข้ายิงเข้าประตูไปแล้ว
9: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมนั่นคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มี

0: หายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and it made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮาก็บ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้เน
0: า
4: ะ
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: และนี่ทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับและก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ห้องเรียนต้นทางทุกๆคนด้วยเช่นเดียวกันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยนะครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เรามีนัดหมายกันหัวข้อวันนี้คืออะไรครับคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะครับก็เป็นชั่วโมงที่1เนาะซึ่งสำหรับหัวข้อนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเรียนรู้กันต่อเนื่องจากครั้งก่อนๆที่ผ่านมาที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาบาลีแล้วก็ภาษาสันสกฤตใช่ไหมครับนอกเหนือจากนั้นยังได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของไวยากรณ์ของภาษาบาลีสันสกฤตเรื่องของการสร้างคำใช่ไหมซึ่งเราอันนั้นว่าคำอะไรเรียกว่าคำอะไรลูกคำสมาสดีมากแต่วันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้กันก็คือจะมีคำภาษาต่างประเทศที่นอกเหนือจากบาลีแล้วก็สันสกฤตเนาะที่มันมีอิทธิพลต่อภาษาไทยเยอะแยะมากมายเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีภาษาอะไรบ้างที่เด็กๆควรจะรู้จักเนาะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเมื่อพูดถึงคำว่าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเราเคยคุยกันแล้วเนาะสำหรับคำนี้นักเรียนเข้าใจว่าอะไรลูกคำนี้
2: เป็นภาษาที่คนไทยยืมมาจากต่างประเทศ
1: มีเพื่อนบอกว่าเป็นภาษาที่คนไทยยืมมาจากต่างประเทศแล้วเราต้องคืนไหมไม่คำว่ายืมในที่นี้แปลว่าอะไรการยืมคำมาใช้ถูกไหมครับเอาคำมาใช้แล้วเอาความหมายมาด้วยไหมเอามาด้วยไหมลูกเอาแต่คำมาไม่เอาความหมายมาแล้วมันจะใช้ยังไงถูกไหมหรือเอาเสียงมาใช้ถูกไหมถูกต้องคือการเอาคำมาเอามาเรียกสิ่งต่างๆที่มันเป็นลักษณะเดียวกันทีนี้ครูถามหน่อยว่านักเรียนคิดว่าคำยืมพวกนี้ยืมมาได้ยังไงทำไมต้องยืมเพราะอะไรเพื่อนบอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกลุ่มนี้บอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าใช่ไหมครับมีอะไรอีกลูกทำไมต้องยืมคำภาษาต่างประเทศมามันมาได้ยังไงทำไมต้องยืมมาคิดว่ามันมาได้ยังไงนักเรียนคิดว่าปัจจุบันยังมีการยืมอยู่ไหม
3: ม
1: ีไหมมียังไงปัจจุบันยืมยังไงยืมผ่านอะไรส่วนใหญ่ที่เรามักจะพบเลยปัจจุบันมีเพื่อนบอกว่าการค้าขายอาหารใช่ไหมอาหารใช่ไหมใช่ปัจจุบันเนี่ยมีอาหารที่เยอะแยะมากมายที่เป็นอาหารของต่างประเทศที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวงการอาหารในประเทศไทยแล้วเราก็จะไปเรียกชื่ออาหารเหล่านั้นถูกไหมครับหรือมีแม้แต่การเอาอาหารของชนชาติอื่นมาตั้งเป็นร้านอาหารในไทยแล้วก็เรียกชื่อตามเขาอะไรแบบนี้แล้วก็มีการยืมมาใช้ยืมคำมาใช้ต้องเรียกชื่ออันนั้นหรือบางครั้งก็มีการบัญญัติคำศัพท์ขึ้นมาเพื่อเรียกสิ่งนั้นหรือทำให้เสียงมันใกล้เคียงกับเสียงของเจ้าของภาษาอะไรแบบนี้คือมันก็จะวนไปเรื่อยๆแล้วก็มักจะเกิดขึ้นมาใหม่อยู่เสมอตามยุคตามสมัยเนาะเพราะฉะนั้นคำยืมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่นักเรียนควรจะเรียนรู้แล้วก็รู้จักเราจะได้ก้าวไปแบบอย่างเท่าทันว่าเรายืมภาษาของชาติไหนมาใช้บ้างแล้วเราจะได้รู้ที่มาที่ไปใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าในการศึกษาเรื่องของคำภาษาต่างประเทศเนี่ยโดยในอดีตเนาะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือว่าเรามักจะยืมคำพวกนี้มาจากการค้าขายมาจากอาหารหรือแม้แต่เรื่องของศาสนาเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาก็ต้องเอาภาษามาด้วยแบบนี้หรือเรื่องของการทูตต่างๆนะครับก็จะมีมาเรื่อยๆหรือแม้แต่สงครามก็ยังใช่เลยเนาะเพราะว่ามันมากับได้หลากหลายมากเลยแล้วก็จนเราใช้แล้วคิดว่ากลายเป็นหนึ่งในภาษาไทยประมาณนั้นอ่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างอันนี้กันคิดว่านักเรียนน่าจะคุ้นเคยดีคำเหล่านี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาลองเล่นเกมกันดีไหมเดี๋ยวครูอธิบายกันนิดนึงว่าจะให้นักเรียนเนี่ย แข่งขันกันเขียนคำภาษาต่างประเทศที่พบในบทอ่านให้เวลาแค่1นาทีนะเดี๋ยวครูจะจับเวลาแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเราจะมาดูว่ากลุ่มไหนจะเขียนคำได้มากที่สุดตอนนี้ทุกคนหยิบกระดาษขึ้นมากลุ่มละ1แผ่นกระดาษอะไรก็ได้กระดาษโน้ตก็ได้หรือกระดาษธรรมดาที่นักเรียนสามารถเขียนได้เลยกระดาษสมุดก็ได้นะครับกลุ่มละ1แผ่นนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันหยิบขึ้นมา1แผ่นแล้วเราจะมาแข่งกันกับเพื่อนต้นทางดูสิว่าใครจะมีความรู้เรื่องคำยืมมากที่สุดนะว่าแต่ละกลุ่มจะสามารถหาได้มากน้อยขนาดไหนตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมลูกปลายทางเตรียมความพร้อมได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นข้อความให้บนหน้าจอแล้วนักเรียนก็อ่านแล้วก็เขียนกันแบบรวดเร็วเสร็จแล้วเราจะมานับกันว่ากลุ่มไหนเขียนได้มากที่สุดคำว่าภาษาต่างประเทศในที่นี้รวมทุกภาษาโอเคนะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อความกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลา1นาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้สัญญาณหมดเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญอ่านได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการสังเกตคำทุกคนวางอุปกรณ์ก่อนลองนับดูซิว่าเราได้กันกี่คำเพื่อนเพื่อนปลายทางลองตรวจสอบดูนะครับว่าได้คำภาษาต่างประเทศจากบทอ่านที่เอามาให้เนี่ยได้ทั้งหมดกี่คำขอสำรวจเลยกลุ่มที่1ได้กี่คำลูก14คำกลุ่ม2 14กลุ่มที่3 10คำกลุ่มที่4เท่าไหร่ลูก9คำกลุ่ม5เท่าไหร่นะ11คำและกลุ่มที่6ได้12คำปลายทางลองเช็คดูสิว่าได้กี่คำกลุ่มไหนมากสุด2กลุ่มแรกใช่ไหม14คำทีนี้เรามาช่วยกันดูว่านักเรียนคิดว่ามีเยอะมากไหมเอาคำที่เรารู้ก่อนดีกว่าอาจจะไม่ถูกทั้งหมดเลยก็ได้นะลองดูว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นักเรียนคิดว่าอันไหนเป็นภาษาต่างประเทศสัปดาห์สัปดาห์ใช่ไหมมีอีกไหมลูกมีอีกไหมต่อไปต่อไปคำไหนอีกช่วยกันบอกเลยบอกไปทีละประโยคเลยสัปดาห์คำว่าการใช่ไหมการใช่คำว่ามัดจะอันนี้คือคำศัพท์ใหม่นะไม่ใช่ใหม่ใช้มานานแล้วเพียงแต่ว่าราชบัณฑิตมีการกำหนดใหม่มีการเขียนทับศัพท์ใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือเราจะอ่านว่ามัดจะไม่ใช่มัดฉะนะคือคำเก่าที่ไม่ถูกแล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบนี้กันต่อไปเป็นคำว่าอะไรลูกคาเฟ่คาเฟ่ก็เขียนแบบนี้เขียนว่าคาเฟ่แต่ว่าเราออกเสียงว่าคาเฟ่มีอีกไหม
1: ลาเต้
0: เราเมื่อก่อนเราจะบอกว่าอะไรนะลาเต้เดี๋ยวนี้คือราชบัณฑิตทับศัพท์ใหม่เป็นลาเต้นะอันนี้ต้องแบบนี้เลยมีอะไรอีก
1: ค
0: ุ
1: กก
0: ี้เค้กมีอีกไหมมีอีกไหมซาลาเปา
1: ช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลต
1: โฆษณ
0: าหรือโฆษณาคำว่าห้างใช่ไหมสรรพสินค้าสรรพะใช่ไหมรอหันเป็นภาษาอะไรสันสกฤตโอเคต่อไปมีอีกไหมลูกคำว่ายี่ห
1: ้
0: อแบรนด
1: ์
0: โบลิ่งฟุตบอลอันนี้ใช่ไหมโทรทัศน์ใช่ไหมก็ใช่เนาะโทรทัศน์ก็ใช่ต่อไปอะไรอีกวิทยาศาสตร์มีกี่คำ

0: ี่คำ18คำแต่จริงๆแล้วคำว่าห้างสรรพสินค้ามันก็คือคำเดียวกันเพียงแต่ว่ามันเอามารวมกันหลายภาษาใช่ไหมห้างเป็นภาษาจีนใช่เปล่าสัพพะภาษาสันสกฤตแล้วก็สินค้าภาษาไทยอีกรวมกัน3ภาษาเป็น1คำเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นการยืมมาแล้วก็เอามาสร้างเป็นคำใหม่นะครับอ่ะเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้มีหลากหลายภาษาเลยนักเรียนพอจะเดาได้ไหมว่ามาจากภาษาอะไรบ้างบาลีสันสกฤตแน่ๆแหละใช่ไหมมีอะไรอีกลูกอังกฤษมีแน่ๆจีนมีแน่ๆญี่ปุ่นอยู่ตรงไหนคำญี่ปุ่นมัจจะใช่ไหมใช่มีอีกไหมเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นคำที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราถูกไหมถูกไหมลูกแต่ว่าบางคนเนี่ยคิดว่าเราใช้จนเราคุ้นเคยแล้วบางคนอาจจะมองไม่ออกว่าเอ๊ะมาจากภาษาอะไรบ้างเนาะสิ่งที่ครูให้ทำวันนี้นักเรียนคิดว่าได้เรียนรู้หรือว่ากิจกรรมเมื่อสักครู่นี้สะท้อนให้เห็นอะไรในภาษาไทยใครจะตอบถือไมค์แล้วตอบเลยหนูตอบเลยลูกสะท้อนให้เห็นอะไรเมื่อสักครู่นี้จากบทอ่านนะเราเห็นภาษาเยอะมากเลยถูกไหมครับแล้วนักเรียนคิดว่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นอะไรในภาษาไทยตอบได้เลย
1: สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเรามีการใช้ภาษาที่ยืมมาจากต่างประเทศเยอะมากค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าเพื่อนบอกว่าจริงๆในภาษาไทยเนี่ยมีการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้เยอะมากถูกไหมเมื่อสักครู่นี้เกือบ20คำเยอะไหมเยอะเนาะเกือบเยอะมากเหมือนกันเลยแหละทีนี้นอกเหนือจากว่าเรามีการยืมคำแล้วเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีการแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนคิดว่าต่างชาติเขายืมคำไทยไปใช้ไหมยืมมันก็ต้องมีการยืมกันเพราะว่าภาษามันไม่ตายถูกไหมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงยืมเสร็จแล้วบางทีเอามาทับศัพท์ใหม่หรือเอามาบัญญัติใหม่ขึ้นมาเนาะมันก็เป็นคำที่อยู่ในภาษาต่างประเทศนั่นแหละที่มาที่ไปก็ประมาณนั้นทีนี้วันนี้เราจะมาดูว่าภาษาต่างประเทศเนี่ยอย่างที่เพื่อนบอกเนาะมีอิทธิพลต่อภาษาไทยมายาวนานเหมือนกันทำให้เราเนี่ยมีคำยืมแล้วก็มีรูปแบบในการใช้ภาษาที่หลากหลายมากขึ้นเนาะในบทเรียนนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ว่าภาษาต่างประเทศเข้ามามีบทบาทอย่างไรแล้วก็ส่งผลต่อการใช้ภาษาไทยอย่างไรแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราอย่างไรนะครับเราไปดูที่จุดประสงค์สำหรับวันนี้กันหนึ่งเลยนักเรียนต้องรู้ว่าการสังเกตลักษณะทั่วไปของคำภาษาต่างประเทศเนี่ยจะสังเกตอย่างไรในแต่ละภาษามันมีวิธีการสังเกตถูกไหมภาษาอังกฤษสังเกตแบบไหนภาษาเขมรสังเกตแบบไหนบาลีสันสกฤตเรียนไปแล้วภาษาญี่ปุ่นสังเกตอย่างไรเนาะลองดูนะครับหรือแม้แต่ภาษาจีนนอกเหนือจากนั้นเราจะต้องมาช่วยกันยกตัวอย่างแยกประเภทวิเคราะห์คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้รวมทั้งเป็นเรื่องของการเห็นคุณค่าของคำภาษาต่างประเทศที่มีในภาษาไทยแล้วก็ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับมาดูกันทุกคนหันหน้ามาที่หน้าจอนั่งตัวตรงหยุดคุยกันก่อนหัวข้อวันนี้นะคำยืมภาษาต่างประเทศนะครับไปดูกันว่าภาษาแรกที่เด็กๆควรจะทบทวนกันเนาะเดี๋ยวจะบอกนะว่ามีภาษาอะไรบ้างทีนี้เรามาดูกันว่าอิทธิพลของภาษาต่างประเทศเนี่ยคำว่าอิทธิพลแปลว่าอะไรอิทธิพลแปลว่าอะไรลูกอิทธิพลผลกระทบมีอะไรอีกสิ่งที่มันเกิดมันส่งผลต่อถูกไหมอิทธิพลนะทีนี้เขาบอกว่าภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารของมนุษย์นักเรียนคิดว่าจริงไหมประโยคนี้จริงไหมลูกภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วภาษาไทยที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีเพียงคำไทยเท่านั้นหรือคำไทยแท้เท่านั้นนะแต่ยังมีคำยืมจากภาษาต่างประเทศด้วยคำเหล่านี้เข้ามาในภาษาไทยเพราะว่ามีการติดต่อค้า

0: ายอันนี้คือ1อิทธิพลแล้วใช่มั้ยมันส่งผลกระทบต่อมาอันที่2ก็คืออิทธิพลที่2คืออะไรลูกการเผยแผ่ศาสนาก็อย่างเช่นภาษาอะไรนะที่ผ่านมาทางศาสนาภาษาบาลีและก็ภาษาสันสกฤตด้วยการศึกษานักเรียนคิดว่าเช่นภาษาอะไรที่จะมาผ่านการศึกษาได้ภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาเป็นเมืองที่เป็นยังไงอ่ะเขามีวิทยาการที่มันก้าวหน้าไปมากส่วนใหญ่แล้วก็จะก้าวหน้าไปกว่าประเทศอื่นในโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ตามเขาแล้วก็บางทีก็ต้องหยิบยืมภาษามาการทูตใช่ไหมต้องมีการติดต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเนาะอ่ะทีนี้แล้วถ้าด้านอาหารล่ะมันมาได้ยังไงก็มาผ่านทางอะไรลูกด้านอาหารการค้าขายถูกไหมส่วนใหญ่ก็ต้องค้าขายกันอ่ะทีนี้สิ่งเหล่านี้อิทธิพลเหล่านี้เนี่ยก็เลยส่งผลให้มีการยืมเอาคำต่างประเทศมาเนาะเพื่อทำให้ภาษาไทยมีความหลากหลายและก็อุดมสมบูรณ์มากขึ้นสามารถสื่อสารได้กว้างขวางรวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและก็ชนชาติอื่นด้วยเนาะคือการเรียนเรื่องนี้ทำให้เราเห็นว่ามันย้อนประวัติศาสตร์ได้ว่าเรามีความสัมพันธ์กันแบบไหนในอดีตนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราค้าขายกับโปรตุเกสเนาะแต่มีการยืมเอาคำโปรตุเกสมาใช้ในภาษาไทยจนเข้าใจว่าเป็นคำไทยไปแล้วก็มีบางทีเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าอ๋อการเรียนเรื่องนี้ในอดีตเราก็เคยติดต่อมีความสัมพันธ์กับชนชาตินั้นมาก่อนหรือแม้แต่ญี่ปุ่นแต่จีนแบบนี้ก็ติดต่อค้าขายกันนะครับอ่ะไปดูกันต่อทีนี้เรามาดูภาษาแรกกันภาษาแรกอันนี้ทบทวนแบบเร็วๆเนาะภาษาแรกก็คือภาษาบาลีแล้วก็สันสกฤตผู้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่ามีลักษณะคล้ายกันนะครับบาลีสันสกฤตเนี่ยเป็นภาษาของชนชาติไหน
1: อ
0: ินเดียโบราณเนาะไทยก็รับคำเหล่านี้มาจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมทั้งวรรณคดีนะโดยเฉพาะพวกคัมภีร์แล้วก็คำศัพท์ทางศาสนาต่างๆทำให้คำบาลีสันสกฤตเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของภาษาไทยเมื่อมีการเอามาใช้แล้วเนี่ยคนไทยหรือภาษาไทยก็เอามาใช้ในทางด้านของวิชาการนะด้านวรรณกรรมแบบนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจะใช้ในพระพุทธศาสนาเพราะว่ามีคำที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนส่วนภาษาสันสกฤตเราก็มักจะเห็นในวรรณคดีใช่ไหมครับหรือว่าพวกคำที่มันสวยหรูต่างๆอยู่ในบทกลอนบทประพันธ์หรืองานประพันธ์ต่างๆเนาะแม้แต่งานพิธีการแล้วก็พวกงานราชการต่างๆมีการบัญญัติมีการกำหนดขึ้นมาใช้เป็นภาษาที่ทางการมากกว่าคำไทยแท้นั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือภาษาบาลีสันสกฤตอันนี้เราเรียนไปแล้วทบทวนให้ทีนี้มาทบทวนอีกสักนิดนึงลักษณะของภาษาบาลีจำได้ไหมเป็นยังไงอันนี้สรุปมาให้แล้วมีสระกี่ตัว
1: 8
0: ตัวคืออาอาอูอูและเอโออ่ะพยัญชนะกี่ตัว33ตัวไม่มีสอสาลาและสอรือสีถ้าเจอ2ตัวนี้แสดงว่าไม่ใช่บาลีเนาะอันที่3คือไม่นิยมใช้พยัญชนะควบกล้ำแต่จะใช้คำว่าริก็คือถ้าเจอคำว่าริอยู่ในระหว่างคำอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นก็อาจจะอนุมานได้ว่าเป็นบาลีไว้ก่อนเนาะอ่ะไม่นิยมใช้รอหันแล้วก็นิยมใช้รอจุฬาแทนอะไรจำได้ไหมแทนอะไรถ้าบาลีใช้รอจุฬาถ้าสันสกฤตจะใช้พอมนโทโอเคอันนี้ทบทวนอ่ะนักเรียนมาดูต่อก็คือลักษณะของคำภาษาสันสกฤตใช่ไหมครับภาษาสันสกฤตเนี่ยจะมีเสียงสระทั้งหมดกี่ตัวลูก
1: 14
0: ตัวมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอ่านได้ไหมมีสระไอไม้มะลายใช่ไหมครับมีสระเอามีตัวรื้อตัวรือแล้วก็ลือลือเห็นไหมเราจะออกเสียงเป็นรอกับรอไม่เหมือนกันนะทีนี้ถ้าพยัญชนะเราจะเพิ่มมากี่ตัว
1: 2
0: ตัวได้แก่สอสลาแล้วก็สอฤสีรู้ไหมว่าสอฤสีเนี่ยเราออกเสียงได้เราสามารถเรียกได้กี่แบบ

0: สองแบบคืออะไรสอรือสีกับสอบอเราจะไม่เรียกรวมกันว่าสอบอรือสีโอเคนะเรียกให้ถูกนะอ่ะข้อ3นิยมใช้เพยัญชนะควบกล้ำใช่ไหมครับเพยัญชนะควบกล้ำอาจจะเป็นตัวเพยัญชนะต้นก็ได้หรือตัวสะกดได้ไหม
1: ได
0: ้อ่ะนิยมใช้รอหันถ้าเจอรอหันก็อนุมานได้ทันทีว่าเป็นภาษาสันสกฤตเก่งมากแล้วก็นิยมใช้อะไรลูกทอมนโทเราจะไม่อ่านว่าทอนางมนโทโอเคเนาะต่อไปไปดูภาษาอื่นบ้างคำภาษาเขมรเด็กๆคิดว่าภาษาเขมรมาได้ยังไงภาษาเขมรมาได้ยังไงลูกโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเทศเราอยู่ใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญเรามีประวัติศาสตร์ร่วมกันมานะครับเพราะฉะนั้นไทยก็เลยรับเอาภาษาเขมรเข้ามาเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ส่วนมากเนี่ยคำภาษาเขมรจะใช้ในเรื่องของคำราชาศัพท์แต่ว่ามันก็มีคำที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วก็ชีวิตประจำวันเราก็ใช้นะใครรู้คำภาษาเขมรบ้างคำว่าถนนถูกต้องเห็นไหมถนนนั่นก็เป็นคำชีวิตประจำวันใช่ไหมครับอะไรนะตำรวจใช่ไปดูกันว่าเราจะสังเกตคำเขมรได้อย่างไรหนึ่งเลยดูว่าเป็นคำราชาศัพท์เช่นคำว่าเสวยตรัสโปรดขเนยใช่ไหมก็คือพระขเนยนะครับข้อสองเลยก็คือถ้าเป็นคำสามัญทั่วไปเช่นอะไรถนนจังหวัดลำนาวกระบือเห็นกรอก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสันสกฤตเนาะใช่ไหมบางคำมันไม่ได้เป็นทุกคำต่อมาถ้าเป็นคำที่มันมีลักษณะคล้ายคำไทยก็อย่างเช่นคำว่าอะไรนะคำว่าแขอย่างเงี้ยทำไมถึงคิดว่าเป็นคำไทยเพราะว่าอะไรลูกมีอยู่ในวรรณกรรมไทยแล้วก็เป็นคำพยางค์เดียวใช่ไหมครับตามลักษณะของคำไทยแต่ว่าจริงๆแล้วคำนี้เป็นคำเขมรเนาะแปลว่าดวงจันทร์คำว่าบายคำว่าเมินอย่างเงี้ยเนี่ยความหมายก็ตามนี้เลยแปลว่าข้าวแล้วก็แปลว่ามองทีนี้วิธีการสังเกตคำเขมรโดยส่วนใหญ่แล้วนะอันนี้คือการสังเกตไม่ได้แปลว่าต้องเป็นแบบนี้เสมอไปใช่ไหมลูกแต่ว่าถ้าเราไม่มั่นใจเราสามารถเช็ครากศัพท์ได้จากที่ไหนบาลีได้จากที่ไหนนะราชบัณฑิตยสถานก็คือพจนานุกรมนั่นเองนะครับมีคำควบกล้ำรอรอวอเห็นไหมเวลาเขมรภาษาเขมรน่ะใครมีเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดที่เป็นแบบอยู่ติดชายแดนบ้างมีไหมคือโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยมอะไรลูกตัวรอชัดใช่ไหมควบกล้ำอะไรพวกนี้ชัดมากเลยนี่แหละการสังเกตดูได้จากตรงนี้ได้เลยนอกเหนือจากนั้นนักเรียนดูตรงนี้นะจะมีคำเติมหน้ารู้จักคำเติมหน้าไหมคำเติมหน้าคืออะไรคำที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับเช่นบันบันจงบันอะไรบันเทิงบันเจิดบันต่างๆเนี่ยคำเติมหน้าหรือกำบังอย่างเงี้ยคือคำว่าคือเขาจะเป็นลักษณะที่เป็นแบบคำที่มีคล้ายๆกันหลายๆคำประมาณอย่างนั้นเนาะบันดาลอย่างเงี้ยเห็นไหมคำว่าบันก็เป็นบันแบบนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากเขมรเนาะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคำนะครับให้เป็นข้อสังเกตเอาไว้นะอันที่สามคือนิยมเติมตรงกลางเช่นกำเนิดคือมาจากคำว่าเกิดนั่นแหละแต่เขมรจะใช้เป็นกำเนิดอะโลภก็จะเป็นละโมบคือเขาจะมีแบบความอย่างคำว่าตรวจก็จะเป็นตำรวจอย่างเงี้ยจ่ายเป็นจำหน่ายเนี่ยลักษณะแบบนี้จะเป็นภาษาเขมรเนาะมีตัวสะกดไม่ตรงมาตราเนาะตัวสะกดไม่ตรงมาตราเช่นตรวจเห็นไหมสะกดด้วยอะไรจอจานเสด็จสะกดด้วยจอจานสอเสือสะกดด้วยยอหญิงแล้วก็รอเรือเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นตัวสะกดตามด้วยจอจานให้คาดเดาไว้ว่าเป็นภาษาเขมรถ้าสะกดด้วยสอเสือหรือยอหญิงก็ให้เดาว่าน่าจะเป็นเขมรหรือสะกดด้วยรอเรือก็น่าจะเป็นเขมรคือแต่บางครั้งมันเสมอไปไหมเสมอไปไม่ใช่ใช่ไหมครับคืออันนี้เป็นแค่ข้อสังเกตเนาะ ันนี้ผ่านได้หรือเปล่าคำเขมรผ่านได้อ่ะไปดูต่อภาษาจีนอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันอย่างดีเนาะภาษาจีนเรามาได้ยังไงภาษาจีนอ่ะกลุ่มที่4ภาษาจีนมาได้ยังไงลูกมาจากอะไรการค้าใช่ไหมครับคือจีนเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องการค้าอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเรามีการติดต่อค้าขายกับจีนมาตั้งแต่โบราณแล้วเพราะฉะนั้นและที่สำคัญเลยเคยได้ยินอันนี้ไหมที่ว่าจีนอะไรนะหนีมาจากเมืองจีนอะโล้สำเภากันมาใช่ไหมมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศไทยเสื้อผืนหมอนใบอะไรทำนองนั้นแล้วก็มาตั้งรกรากถิ่นฐานจนกลายเป็นคนไทยไปแล้วแล้วก็กระจายไปอยู่ทั่วพื้นที่ในประเทศไทยเลยใช่ไหมทุกจังหวัดมีคนจีนหมดนั่นแหละก็มาแบบนั้นแล้วก็คำจีนก็เลยแพร่หลายในชีวิตประจำวันด้วยส่วนใหญ่แล้วคำจีนก็จะเกี่ยวกับอะไรลูกอาหารใช่ไหมการค้าแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ซึ่งคำพวกนี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันนะแต่การสังเกตคำจีนสังเกตได้ง่ายไหมง่ายไหมง่ายดูจากอะไรคำจีนหนึ่งเลยเป็นคำสั้นๆถูกไหมลูกเหมือนภาษาไทยคล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะมีวรรณยุกต์ที่เด่นกว่าภาษาไทยเลยก็คือเขาจะนิยมใช้วรรณยุกต์ตรีและก็จัตวาตรีก็คืออะไรหมายเลข7หรอทำไมเรียกว่าหมายเลข7มันเหมือนเลข7ไม่ใช่เรียกได้เล่นๆแต่ว่าความจริงแล้วคือไม้ตรีส่วนไม้จัตวาคืออะไรเครื่องหมายบวกว่าแล้วอ่ะก็คือไม้จัตวาใช่ไหมครับถ้าเจอคำที่มันมี2อันนี้ก็อาจจะเป็นภาษาจีนแต่ก็ไม่ได้ใช่ทุกคำเนาะอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสิ่งของการค้าแล้วก็เครือญาติในใครเป็นคนจีนมีเชื้อสายจีนบ้างมีไหมลูกแบบจีนแท้ๆเลยหรือว่าจีนมีไหมมีไหมเครือญาติเวลาเราเรียกพ่อเรียกแม่เรียกว่าอะไรลูกป้ากับมาเห็นไหมเนี่ยป้ามันเป็นไม้อะไรป้าไม้อะไรลูกม้าม้าไม้อะไรแน่ใจแน่ใจม้าไม่ใช่มออามาไม่โทมาอักษรต่ำไม่มีไม้ตรีนะจ๊ะแต่ออกเสียงตรีนะแต่เป็นไม้โทโอเคเนาะเห็นไหมเสียงมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับอ่ะต่อไปดูตัวอย่างคำภาษาจีนเช่นเป็นเรื่องของอาหารเนี่ยคุ้นเคยกันมากเลยก๋วยเตี๋ยวเขาก๋วยซาลาเปาเต้าหู้สิ่งของเช่นตึกคำว่าตึกก็เป็นภาษาจีนเห็นไหมตึกเนี่ยตะหลิวเก้าอี้ห่วงซุยหรือการค้าก็จะหุ้นเจ๊งคืออะไรค้าแล้วก็เป็นยังไงขาดทุนอ่ะโสหุ้ยหรือห้างถ้าเป็นเครือญาติก็อาม่าอาเจกเฮียไม่ใช่เจกนะอาเจกเฮียหรือกงก็เป็นคำเครือญาติต่างๆนะครับอันนี้คือภาษาจีนเนาะผ่านได้ไหมลูกภาษาจีนได้ไหมโอเคอ่ะต่อไปภาษาอะไรอังกฤษไหนใครมาจากอังกฤษมีไหมใครมีเชื้อสายมาจากอังกฤษไม่มีโอเคอ่ะเด็กๆคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมาได้อย่างไรมาจากอะไรลูกมากับการต่อกันกับชาติตะวันตกเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นและอีกอย่างภาษาอังกฤษมันเป็นภาษากลางใช่ไหมครับที่มีการสื่อสารร่วมกันทั่วโลกเลยมันก็เลยมีอิทธิพลมากหน่อยทีนี้ในสมัยรัชกาลที่4กับ5เนี่ยไทยเรามีการเปิดประเทศนะแล้วก็มีการติดต่อค้าขายรวมทั้งเรื่องของการศึกษาวิทยาการใหม่ๆเข้ามาหมายความว่าเรารับเอาวิทยาการหรือเอาองค์ความรู้ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการแพทย์เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรเงี้ยเอาเข้ามาเราก็เลยต้องเอาคำเข้ามาด้วยเนาะมันทำให้มีคำภาษาอังกฤษเยอะมากเยอะจนเราแบบไม่รู้ตัวว่ามันมีเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะทางด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหารแล้วก็เรื่องของกีฬาด้วยนะครับอ่ะมาดูภาษาอังกฤษกันภาษาอังกฤษคุณว่าน่าจะสังเกตง่ายสุดไหมใช่ไหมลูกเนาะเราจะรู้ทันทีว่าคำนี้ไม่ใช่คำไทยอ่ะมักเป็นคำหลายพยางค์มีเพยัญชนะควบกล้ำแทร็ก

คลินิกแบบนี้มีไม้คันธฆาตกำกับเช่นช็อคฟิล์มคอมพิวเตอร์คือเนี่ยคือการสังเกตคำอังกฤษก็จะเป็นมันจะเด่นกว่าภาษาอื่นนะครับเช่นกีฬาใช่ไหมฟุตบอลกอล์ฟเทนนิสวอลเลย์บอลวิทยาศาสตร์ก็

เรามาเราทำยังไงลูกทำไมถึงเป็นคำนี้ได้เราเรียกว่าเป็นการบัญญัติหรือเป็นการทับศัพท์อะไรดีสองอันนี้ศัพท์บัญญัติหรือทับศัพท์บัญญัตินักเรียนเข้าใจสองคำนี้ไหมมันคืออะไรทับศัพท์แปลว่าอะไรหลักการคืออะไรอ่ะเอาใหม่สองอย่างนะถ้าคำภาษาอังกฤษเอามาแล้วเราทับศัพท์แปลว่าเราเขียนอักษรโดยภาษาไทยเนี่ยแต่เขียนไปทับกับเสียงของคำภาษาอังกฤษเนาะแต่เขียนในแบบของเราก็เหมือนคำว่าไอศกรีมใช่ไหมครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นการบัญญัติแปลว่าอะไรเราตั้งขึ้นใหม่โอเคไหมแต่ความหมายยังเหมือนเดิมเหมือนกับคำเจ้าของภาษาเขาอย่างเช่นคำว่าโทรทัศน์กับเทเลวิชันใช่ไหมมันหมายถึงอะไรอ่ะก็คือทีวีใช่ไหมครับหน้าจออะไรที่เรารู้กันทีนี้แต่ไทยเราไม่อยากใช้คำว่าเทเลวิชันเราก็เลยบัญญัติขึ้นมาใหม่ว่าเป็นโทรทัศน์เนี่ยมันก็มาจากคำต่างประเทศเพราะว่าเราเอาวิทยาการเขามาไงอย่างเช่นคำว่าวิดีโอใช่ไหมวิดีโอเป็นคำอะไรภาษาอังกฤษแต่เราไม่อยากใช้คำว่าวิดีโอเราจะบัญญัติใหม่เป็นวิดิทัศน์เราจะบัญญัติใหม่เป็นวิดิทัศน์หรือถ้าเป็นทับศัพท์เราจะทับศัพท์ว่าวิดีโอเห็นไหมมันจะสลับกันเนี่ยคือคำศัพท์มันมีลักษณะที่เป็นแบบนี้เนาะวิดีโอวิดีทัศน์เอาใหม่เริ่มงงวิดีทัศน์วิดีโอออ่ะไปต่อคำที่มาจากภาษาชวามาลายูอันที่5และสุดท้ายแล้วชวามาลายูอยู่ทางไหนของประเทศไทยทางใต้แล้วนักเรียนคิดว่ามันมาได้ยังไงเนาะก็มาจากการค้าขายนั่นแหละลูกเหมือนกับจีนเลยหรือเหมือนกับชาติอื่นแล้วก็ที่สำคัญมาโดยทางวรรณคดีใช่ไหมครับโดยเฉพาะวรรณคดีเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรลูกอีเหนารู้จักอีเหนาไหมรู้จักซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็คือรัชกาลที่2ใช่ไหมก็เอามาคือเหมือนกับประมาณว่าอีเหนาเนี่ยมันเป็นนิทานของชวาเนาะเขาเมื่อก่อนถ้าชวาเขาจะเรียกว่านิทานปัญญาแต่ว่าตัวละครก็จะชื่ออีเหนาชื่ออะไรตามชื่อแต่ทีนี้พอไทยรับเอานิทานนั้นมาก็มาแต่งเป็นวรรณคดีเป็นบทละครก็เลยตั้งชื่อว่าอีเหนาก็คือเอาชื่อตัวละครเอกมาเป็นชื่อเรื่องนั่นแหละคือที่มาทีนี้พอเอาวรรณคดีมาเขาก็จะเอาภาษามาด้วยใช่ไหมลูกก็เลยทำให้มันมีปรากฏอยู่มากเหมือนกันเช่นพวกชื่อเรียกของพืชของอาหารก็มักจะปรากฏนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวรรณคดีเช่นคำว่าระตูบุงาปานันเห็นไหมก็เป็นชื่อดอกไม้เนาะกระดังงากุญแจทุเรียนน้อยนาซ่าริมแบบนี้เนี่ยเป็นของภาษาชวามาลายูทั้งหมดเลยเห็นไหมก็ใช้อยู่ในคำไทยนะครับพอได้หรือเปล่าพอได้ไหมถ้าพอได้แล้วทุกคนนั่งตัวตรงเห็นอะไรอยู่ที่โต๊ะตัวเองตอนนี้กระดาษเห็นกระดาษแล้วพร้อมที่จะรับของฝากหรือยังพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางเตรียมกระดาษขึ้นมากลุ่มละ1แผ่นนะครับมารับของฝากจากครูกันของฝากวันนี้ให้ทำอะไรคิดว่าจะต้องทำอะไรสรุปก่อนที่จะลงมือเขียนเราต้องช่วยกันดูว่าวันนี้เรารู้จักภาษาต่างประเทศไปทั้งหมดกี่ภาษา5อันแรกคือบาลีสันสกฤตอยู่ในกลุ่มเดียวกันน้องง่ายๆอันที่2คือเขมร3จีน45ชวาดีมากทีนี้เรารู้แล้วเนาะ5ภาษาเด็กๆรู้ไหมว่าแต่ละภาษามีลักษณะเด่นที่ต่างกันใช่ไหมลูกการสังเกตต่างกันไหมต่างการรับมาต่างกันไหมต่างหรือบางทีก็อาจจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จะให้ทำอะไรให้ช่วยการสร้างแผนภาพความคิดขอสวยๆขอถูกต้อง

องขอให้มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งองค์ความรู้ด้วยโอเคไหมนะครับโดยตรงกลางมโนทัศน์หลักตรงกลางนะเราจะใช้คำว่าคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยแล้วต่อจากนั้นเด็กๆจะแตกออกเป็นแบบไหนก็ได้ไม่ได้จำกัดความคิดแต่ขอให้ครบองค์ความรู้ในวันนี้ได้หรือไม่ได้ไหมเข้าใจหรือเปล่าบางคนอาจจะแตกออกเป็นสไตล์แบบว่าแต่ละภาษาจีนญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นจีนอังกฤษเขมรบาลีสันสกฤตแล้วก็ชวามาลายูหรือบางคนอาจจะแตกออกเป็นที่มาตัวอย่างคำหรือภาษาที่เราเรียนกันวันนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นองค์ความรู้แล้วแต่ว่าเราจะจัดหมวดหมู่แบบไหนพอได้ไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจกลุ่มไหนไม่เข้าใจยกมือไม่มีปลายทางทำเหมือนเพื่อนต้นทางเลยนะครับแล้วก็ให้คุณครูปลายทางเนี่ยช่วยกำกับดูแลนิดนึงให้ข้อแนะนำหรือว่าช่วยเหลือเด็กๆนะครับให้สามารถทำแผนภาพความคิดได้เนาะตอนนี้เราเหลือเวลาน่าจะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็น่าจะพอเห็นเขาโครงได้ก็เอาเป็นว่าทำเท่าที่ได้เดี๋ยวครั้งต่อไปชั่วโมงหน้ามีเรื่องนี้อีกเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะให้เวลาเด็กๆทำชิ้นงานได้เลยเชิญครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำชิ้นงานแล้วเนาะร่วมกันไม่เป็นไรนะครับเท่าที่สังเกตดูไม่มีกลุ่มไหนที่เสร็จเลยใช่ไหมไม่เป็นไรลูกไม่ต้องกังวลเพราะว่าเวลาเรามีแค่นี้ทีนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมอบหมายให้นักเรียนเนี่ยไปช่วยกันนอกเวลาได้ไหมได้นะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับสามารถทำนอกเวลาได้เลยแต่ว่าหัวข้ออะไรเราเข้าใจกันหมดแล้วว่าเราจะนำเสนอมโนทัศน์สำหรับเรื่องของคำภาษาต่างประเทศอะไรกันบ้างมโนทัศน์หลักตรงกลางเรารู้กันแล้วเนาะมโนทัศน์รองที่ครูสอบถามแต่ละกลุ่มก็รู้แล้วว่าเราจะนำเสนอเอาอะไรเป็นตัวตั้งเอาภาษาเป็นตัวตั้งหรือจะเอาพวกที่มาความสำคัญอะไรก็แล้วแต่นักเรียนเลยอันนี้ให้อิสระทางความคิดก็เอาเป็นว่าฝากเอาไว้นะครับงานชิ้นนี้ก็ไปทำให้สำเร็จซะแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเรายังมีเรื่องนี้กันอยู่ก็เดี๋ยวค่อยนำกลับมานำเสนอในห้องเรียนนะครับวันนี้มาสรุปบทเรียนกันก่อนสำหรับคำยืมของภาษาต่างประเทศทั้ง5ภาษาเนาะจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ครบหรอกเพียงแต่ว่าเด็กๆก็รู้ว่ามันมีคำแบบนี้ที่เรายืมมาใช้ในภาษาไทยถ้าจะพูดถึงเรื่องของความสำคัญของคำยืมเนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นว่าภาษาต่างประเทศก็สะท้อนความสัมพันธ์ของไทยกับต่างชาติใช่ไหมครับกับนานาชาติแล้วเหนือจากนั้นทำให้ภาษาไทยมีคำศัพท์ใช้ที่หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นอาหารวิทยาศาสตร์กีฬาเศรษฐกิจสังคมทุกอย่างการเมืองการปกครองเราก็ยืมมากันหลากหลายเลยที่สำคัญช่วยเพิ่มความลึกซึ้งแล้วก็ความงดงามทางภาษาแล้วก็วรรณศิลป์ด้วยยกตัวอย่างเช่นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมเพราะว่าเป็นคำหรูหราเป็นคำที่สวยงามเราก็จะยืมมาใช้กันเยอะพอสมควรทีนี้เมื่อเรายืมมาแล้วเนี่ยภาษาแต่ละภาษาก็ถือว่ามีบทบาทในแต่ละด้านเนาะยกตัวอย่างเช่นบาลีสันสกฤตเขาก็จะมีบทบาทที่โดดเด่นในเรื่องของศาสนาแล้วก็วรรณคดีใช่ไหมภาษาเขมรก็จะมีบทบาทในเรื่องของคำราชาศัพท์หรือว่าพวกคำราชการต่างๆภาษาจีนก็จะออกแนวเรื่องของค้าขายใช่ไหมลูกหรือว่าอาหารเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะออกแนวทางด้านวิทยาการสมัยใหม่หรือพวกเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ชวามาลายูก็จะเป็นเรื่องวรรณคดีแล้วก็วัฒนธรรมประมาณนี้สำหรับเรื่องของคำยืมนะครับใครมีข้อสงสัยหรือเปล่าใครมีข้อสงสัยยกมือถ้าไม่มีก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเรากลับมาเจอกันในหัวข้อเดิมก็คือคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยชั่วโมงที่2แล้วก็ฝากให้โรงเรียนปลายทางได้เตรียมใบความรู้ที่4ก็คือใบความรู้เดิมเนาะเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยให้เตรียมหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวออนไลน์มาด้วยนะครับแล้วก็ใบงานที่8เรื่องนักสืบคำยืมภาษาต่างประเทศเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันก็คือเอาชิ้นงานนี้กลับมาด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่คุณครูได้อธิบายไปคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dltv.ac.th นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในหัวข้อคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยชั่วโมงที่2นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเรื่องราวดีๆในรายวิชาภาษาไทยเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
1: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่เสริมทั้งด้านจิตใจทั้งด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวันมากขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและจิตุเนตที่สุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: จนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
2: มาโรงเรียนมีความสุขเจ้าม
3: ีเพื่อนนักบังงอมบังเหงาเจ้าม
4: ีกิจกรรมให้แย่หลายอย่างเจ้า
5: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
6: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
0: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิต
7: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
8: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
9: เสร็จงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกลุ่มอาชีพเลยนะเจ้า
10: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเพื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
11: มาออกกำลังกายกันครับ
12: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
13: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
14: ทีมอสมอบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นเพื่อเปิดมาออกกำลังเพื่อกินอาหารครบ5 หมู่ผู้ดูแลสุขภาพจากลุงแก้ว

0: ติว่าเพิ่นเป็นอัมพฤกษ์เพิ่นก็มาเดินได้มาปั่นรถทีบได้มาออกกําลังด้วยกันน่ะเจ้าอสมไปแนะนําเพิ่นว่ามาออกกําลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอ่ะจ้ะ
1: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดําเนินการ
2: เราจะได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6ด้านก็คือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เขาก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านอันนี้ทางด้านสวัสดิการนะครับ
3: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
4: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชีพครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
1: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคนสามวัยใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
4: เฮ้ยขยะเก็บก่อนดีไหม
5: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
3: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
4: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
5: อืมใช่ใช่เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นเป๊ะๆเรากลับบ้านกัน
3: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไป
6: ถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสร้างคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
2: ไม่น่าจะผิดเท่าไหร่จ้ะ
1: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอนก่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและเนื้อหาวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวข้องกับการนำสารนะครับนำการแยกสารไปใช้แก้ไขปัญหานะครับในท้องถิ่นนั่นเองจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับวันนี้นักเรียนต้องอธิบายวิธีการแยกสารและเลือกใช้วิธีการแยกสารที่เหมาะสมกับปัญหาในสถานการณ์ต่างๆนั่นเองนะครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับพูดคุยกับเพื่อนนะครับว่านักเรียนเนี่ยเคยเห็นวิธีการแยกสารต่างๆเนี่ยเคยเห็นไหมเห็นที่ไหนนะครับและก็มีการนำการแยกสารเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในท้องถิ่นหรือไม่พร้อมกับยกตัวอย่างนิดนึงนะครับ